0: ทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดว่ามีสารปลอมปนที่เป็นอันตรายหรือไม่หลังมีประชาชนร้องเรียนได้รับกลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำใกล้พื้นที่โครงการคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์จะทราบผลตรวจจากนั้นจะถูกนำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลแนวท่อระบบระบายน้ำและผลตรวจจากจุดต่างๆเพื่อหาคำตอบว่าสารที่ตรวจพบในท่อสาธารณะเป็นสารชนิดใดก่อนพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าปัญหา Data Center มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลในทุกมิติพร้อมระงับทุกโครงการ Data Center ไว้ก่อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
1: การให้ความสำคัญของเราเนี่ยมีมติครม.ออกระเบียบสำนักนายกมาเมื่อวันที่5สิงหาคมไงครับที่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการแล้วมีมติของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งเป็นกรรมการที่จะบริหารจัดการ Data Center ให้ครอบคลุมในทุกเรื่อง
0: นายอนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ขึ้นมาเพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วยืนยันว่ารับทราบปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าในวันนี้จะประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569หลังนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานซึ่งภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้น
2: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากลางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
0: ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังพบมีการลักลอบสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมประสานขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับชวิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงมหาดไทยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัดและขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ
4: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อสส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงจึงส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทพร้อมคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
5: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือยาวๆนะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้ก ลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต2ล้านบาทกรมปภ.เนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
4: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้ผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงและค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่เสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดให้เข้าถึงการใช้ AI อย่างทั่วถึงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
3: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกเกณฑ์ควบคุมสินเชื่อออนไลน์ไตรมาส4ปีนี้จัดระเบียบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 3,600 แห่งเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าแบบเงินผ่อนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าล่าสุดคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินได้อนุมัติเกณฑ์เบื้องต้นแล้วโดยเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก่อนประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่4ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ให้บริการ BNPL ที่มีอยู่ประมาณ6แห่งต้องเข้ามาขอใบอนุญาตประเภทใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับแผนการยกระดับกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือ Non-Bank กว่า 3,600 แห่งครอบคลุม24ประเภทธุรกิจให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนผ่านบริบทจากการมุ่งเน้นเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์มาสู่เป้าหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบด้านดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงการอุดช่องโหว่เพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนสีเทาธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเตรียมนำระบบข้อมูลและเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบพร้อมขยายอัตรากำลังบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจความท้าทายนี้
6: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดกองเสาอำนวยสิทธิ์ตำบลนาบอนอำเภอนาบอนจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือคลาวด์แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบคลาวด์กลางภาครัฐ
4: รองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับศูนย์ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากรคลาวด์แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี2570ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิทัลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพชรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: 7 นาฬิกา 15 นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเจดีแวนซ์รองประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่ถือว่าเป็นสงครามโดยสหรัฐยุติปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านแล้วแม้ทั้งสองฝ่ายกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในสัปดาห์นี้พร้อมระบุว่าขณะนี้ไม่มีการยิงตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องแต่ยอมรับว่ายังมีเหตุปะทะเกิดขึ้นเป็นบางจุดอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุได้ว่าเหตุปะทะดังกล่าวจะยุติลงเมื่อใดเนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนว่าอิหร่านจะหยุดโจมตีเรือพันนิตที่ลั่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อใดทั้งนี้สหรัฐมีกำลังทหารมากกว่า 50,000 นายประจำการอยู่ที่ภูมิภาคตะวันออกกลางและมีการส่งเรือรบเกือบ20ลำไปสนับสนุนภารกิจในภูมิภาคดังกล่าวขณะที่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยังทำให้ราคาน้ำมันโลกอยู่ในระดับที่สูง
6: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบัสเซมดริฟีประธานสันนิบาตตูนิเซียเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ระบุว่าตูนิเซียมีนักโทษ20รายเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวในเรือนจำในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดหลังตูนิเซียเผชิญคลื่นความร้อนจนอุณหภูมิสูงถึง45องศาเซลเซียสประกอบกับปัญหาไฟฟ้าดับและน้ำประปาถูกตัดเป็นเวลานานรวมถึงสภาพเรือนจำมีปัญหาการระบายอากาศไม่เพียงพอและมีความแออัดสูงอย่างไรก็ตามทางการตูนิเซียยังไม่ได้ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตในเรือนจำจากคลื่นความร้อนในช่วงที่ผ่านมาขณะที่องค์กรแพทย์รุ่นใหม่ของตูนิเซียระบุว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหน่วยฉุกเฉินพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดจำนวนมากในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดถึง200ราย
3: ศูนย์รณรงค์ด้านเยาวชนและสิ่งแวดล้อมของไนจีเรียเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย37รายและมีผู้สูญหายอีกหลายรายในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ทางตอนใต้ของไนจีเรียหลังสุดดมไอระเหยสารเคมีประเภท45หรือเพนเทนซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตพลาสติกระหว่างการลักลอบขโมยน้ำมันจากท่อส่งที่ใช้ลำเลียงน้ำมันดิบจากบริษัทอินโดรามาเอลเมปิโตเคมีคอลเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันยังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในแม่น้ำแต่ยังไม่สามารถกู้ร่างขึ้นมาได้ทั้งนี้การลักลอบขโมยน้ำมันเป็นปัญหาเรื้อรังในไนจีเรียและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ซึ่งมีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซจำนวนมากแต่ประชาชนในพื้นที่ยังเผชิญกับความยากจนหลังถูกละเลยและได้รับผลกระทบจากมลพิษของน้ำมันมานานหลายสิบปี
6: สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์หรือ RIVM เปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนในเนเธอร์แลนด์9รายในจำนวนนี้เสียชีวิต1รายโดยผู้ติดเชื้อ1รายตรวจพบจากการบริจาคเลือดขณะที่ผู้ติดเชื้อรายอื่นได้รับการยืนยันระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งไวรัสเวสต์ไนมักแพร่ระบาดในสัตว์ปีกตามธรรมชาติและสามารถติดต่อสู่คนหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยมียุงเป็นพาหะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมมอบใจกันดอกไม้พระราชทานและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยและพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยณสเตเดียม29จังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีประจำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026จำนวนทั้งหมด 14,760,000 บาทเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาและนักกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่องด้านนายพิชโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่ JAS และโมโนเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม5ล้านเป็น10ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วสู่โอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทำให้รวมแล้วนักตบสาวไทยได้เงินรางวัลไปแล้วกว่า24ล้านบาทการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนจะรอบ2ชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ3ของโลกเอาชนะลู่กวางซูจากจีน2-0เกมและรอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับอันเดอร์อันทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กด้านหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมือ30ของโลกตบชนะชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไต้หวัน2-0เกมและครอบ8คนสุดท้ายไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประกาศอันดับโลกประจำสัปดาห์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ทีมสปรินต์จักรยานลู่ไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ของเอเชียเป็นรองแค่ญี่ปุ่นคาซัคสถานและจีนเท่านั้นทำให้มีลุ้นคว้าโควต้าเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2026ขณะที่จายอังสุธาสาวิทจะมีโอกาสได้โควต้าในรายการคีรินและสปรินต์บุคคลโดยเชื่อมั่นว่าทีมสปรินต์ไทยที่ประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์มีศักยภาพพอที่จะทำเวลาลงมาให้อยู่ในช่วง43วินาทีซึ่งมีโอกาสลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุดิเปรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายก กจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.2 เมตรและเวลา 21:04 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.33 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53 เซนติเมตรและเวลา 16:03 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27
10: 1 นาทีกับกปท.ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าอรรถกถาอรรถกถาเขียนออ่างรอหันถอถุงกอไก่ถอถุงสระอามาจากภาษาสันสกฤตอรรถกับกถาอรรถแปลว่าความหมายความหมายที่ได้จากการวิเคราะห์และตีความประโยชน์ส่วนกถาแปลว่าเรื่องดังนั้นอรรถกถาจึงแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับความหมายที่ได้วิเคราะห์หรือตีความไว้หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ในภาษาไทยอรรถกถาเป็นชื่อรวมๆใช้เรียกคัมภีร์ภาษาบาลีซึ่งมีความสำคัญรองจากพระไตรปิฎกเนื้อหาของอรรถกถาเป็นคำอธิบายขยายความหมายของคำข้อความและเรื่องราวของบุคคลสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวไว้แต่ย่นย่อหรือกล่าวไว้ไม่ชัดเจนในพระไตรปิฎก
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบ โรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบหรืออุดตันเป็นกลุ่มโรคที่พบบ่อยที่สุดประมาณ30%อาจเกิดจากหลอดเลือดแดงในสมองมีพยาธิสภาพแบบชนิดตีบในตำแหน่งใดก็ได้เนื่องจากสภาวะหลอดเลือดแข็งจากการที่มีไขมันไปพอกภายในผนังหลอดเลือดแดงหรือเกิดจากความดันเลือดสูงโรคเบาหวานซึ่งมีผลทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบจึงทำให้เกิดภาวะเนื้อสมองตายอาจเกิดกับระบบหลอดเลือดแดงของสมองส่วนหน้าหรือส่วนหลังซึ่งอาการและอาการแสดงของโรคจะแตกต่างกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานประกอบการทั่วกรุงเทพมหานครที่ดำเนินกิจการในลักษณะเดียวกับ Data Center ย่านพระราม9เพื่อป้องกันการลักลอบกักตุนน้ำมันค่ะ
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบและดำเนินคดีกับ Data Center ย่านพระราม9ที่ลักลอบกักตุนน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถือเป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษทั้งจำและปรับแม้ปัจจุบันจะมีการระบายน้ำมันออกจากพื้นที่แล้วแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการลักษณะเดียวกันทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัยของชุมชนเช้านี้เชิญติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
18: สวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
19: สวัสดีค่ะโป๋ค่ะ
18: ค่ะท่านเลขาคะความคืบหน้าล่าสุดของการลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ค่ะที่พบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยค่ะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
19: ต้องนำเรียนอย่างนี้ก่อนค่ะว่าก่อนที่เมื่อวานนี้โอจะเข้าไปเนี่ยก่อนหน้านี้ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center ที่บริเวณถนนพระราม9ว่าอาจจะมีการลักลอบเก็บกักตุนน้ำมันโอเลยได้ประสานท่านรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็พบว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เข้าตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามีการเก็บน้ำมันนะคะจำนวนประมาณ190,000 ลิตรอยู่ในพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยได้ออกคำสั่งให้มีการนำน้ำมันออกนอกต้องเอาน้ำมันออกไปเพราะเนื่องจากว่าการเก็บน้ำมันนี้ต้องขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งบริษัทแห่งนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตนะคะคือโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยหากท่านใดหรือใครหรือสถานประกอบกิจการใดก็แล้วแต่มีการเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปเนี่ยต้องมีการขออนุญาตมาที่กรมธุรกิจพลังงานเพื่อที่จะต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยดูในเรื่องของวิธีการเก็บนะคะเพื่อความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะทีนี้ก็เป็นพอหลังจากที่เจ้าหน้าที่นะตรวจสอบพบว่ามีการเก็บน้ำมันโดยไม่อนุญาตเนี่ยประมาณ 190,000 ลิตรเนี่ยก็มีการสั่งให้ออกนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้มีการลงบันทึก นะคะเพื่อจะดำเนินคดีต่อไปเมื่อวานนี้โอก็เลยได้รับมอบจากท่านรัฐมนตรีเอกนัทให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าคำสั่งที่เจ้าหน้าที่สั่งให้ออกเนี่ยเอาออกหรือยังออกจริงหรือไม่นะคะก็ไปตรวจพบว่าได้เอาออกไปแล้วแต่ถึงแม้ว่าเอาออกไปแล้วความผิดเกิดขึ้นแล้วก็ได้นำไปสู่การดำเนินคดีจะร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็แจ้งความวันนี้นะคะช่วง10 โมงเช้าจะเห็นว่ากรมเจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยได้รับมอบอำนาจจากท่านอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาประกอบกิจการโดยไม่อนุญาตนะคะซึ่งมีความผิดนะคะเป็นคดีอาญาจำคุก2 ปีปรับไม่เกิน200,000หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
18: ค่ะทะเลค่ะคะเรามีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่แล้วก็ดูแลความปลอดภัยในส่วนนี้ไหมคะ
19: ค่ะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะในสถานประกอบกิจการต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ data center หรือเป็นธุรกิจอื่นเนี่ยการจะประกอบกิจการธุรกิจเนี่ยจะต้องมีในเรื่องของการขออนุญาตในการก่อสร้างขออนุญาตในการเข้าใช้อาคารขออนุญาตเกี่ยวกับเรื่องของการจดแจ้งทะเบียนการค้าและรวมถึงขออนุญาตถ้าหากทำเกี่ยวกับธุรกิจ data center เนี่ยถ้าเกิดจะต้องมีการสำรองน้ำมันเพื่อใช้ในการปั่นไฟในระบบฉุกเฉินในกรณีที่ไฟตกไฟดับนะคะเขาก็จะใช้น้ำมันในการปั่นไฟเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยต้องมีการขออนุญาตในการเก็บน้ำมันนะคะเพื่อใช้สำหรับการปั่นไฟเนี่ยมาที่กรมธุรกิจพลังงานทีนี้กฎหมายเนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนด้วยกันที่จะต้องเข้าไปดูเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยก็ได้มีการแถลงข่าวร่วมกับกระทรวงพลังงานด้วยว่าเราเห็นตรงกันว่าณวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีคำสั่งตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้มีคณะกรรมการ Data Center เพื่อมีการทบทวนแล้วก็จัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ Data Center ทั้งหมดโดยภาพรวมของทั้งประเทศฉะนั้นเนี่ยระหว่างเนี้ยก็ยังไม่มีการอนุญาตหรืออนุมัติให้กับผู้ประกอบการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันดับแรกก่อนก็คือหยุดก่อนนะคะอันที่2เนี่ยก็จะมีการทบทวนแล้วก็สร้างมาตรการแล้วก็รวมถึงมีการจัดระเบียบให้เรียบร้อยเพื่อเราต้องมีการทบทวนด้วยเช่นเรื่องว่าการประกอบธุรกิจนี้จะมีผลกระทบในเรื่องของไฟเรื่องของน้ำเรื่องของสิ่งแวดล้อมเกิดการจ้างงานเกิดการกระตุ้นหรือหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระบบของประเทศไทยหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหลักการที่ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญนะคะ
18: ค่ะเรามีการประเมินความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ที่ตั้งของ Data Center ที่อยู่ใกล้กับชุมชนที่ค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็เป็นสถานพยาบาลด้วยนะคะตอนนี
19: ้ถูกต้องค่ะถูกต้องคือโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยเราก็ได้มีการสั่งระงับทั้งหมดคือโดยต้องดำเนินอย่างนี้ค่ะว่าก่อนที่เราเห็นข้อมูลเนี่ยเรื่อง Data Center เนี่ยเกิดมาก่อนนะคะบางเจ้าเนี่ยเกิดมาตั้งแต่ปี63 65 66 67แต่ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ที่ท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยยังไม่เคยออกใบอนุญาตสถานที่เก็บน้ำมันสำหรับธุรกิจ Data Center ให้กับธุรกิจให้กับผู้ประกอบการใดเลยในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ
18: จริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะมีพื้นที่ที่ทำ Data Center เนี่ยประมาณอยู่กี่แห่งคะ
19: วันนี้ได้ติดตามข่าวจากสื่อโซเชียลมีเดียนะคะก็พบว่าทางสื่อมวลชนเนี่ยก็พยายามเกาะติดสถานการณ์แล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลเนี่ยตอนนี้ที่โอเห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยก็มี30บ้าง40บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนว่าจะมีการระดมปูพรมตรวจสอบในส่วนของธุรกิจ Data Center ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดนะคะอันดับแรกเนี่ยดูก่อนว่ามีการได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้รับอนุญาตถูกต้องในเรื่องของการเก็บน้ำมันนะคะตามกฎหมายของกระทรวงพลังงานเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนถ้าเกิดมีใครที่เคยนะคะในอดีตได้รับอนุญาตให้เป็นสถานที่เก็บก็ต้องดูว่าตอนที่ขออนุญาตเนี่ยเก็บเท่าไหร่เก็บเกินกว่าที่ขออนุญาตก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นกันค่ะ
18: ค่ะทะเลค่ะคะคือตอนนี้เนี่ยน้ำมันเนี่ยออกจากในพื้นที่หมดแล้วใช่ไหมคะ
19: ถูกต้องค่ะเมื่อวานนี้โอเอาท่อแป๊บเนี่ยจุ่มลงไปในถังเลยค่ะเพื่อที่จะได้เมคชัวร์ว่ามันไม่มีน้ำมันอยู่ในถังจริงๆซึ่งโอก็ยืนดูเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดด้วยตัวเองด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็เดินเข้าไปดูในระบบมอนิเตอร์นะคะปริมาณน้ำมันในห้องคอนโทรลรูมด้วยก็พบว่าไม่มีเลยค่ะ
18: ค่ะทีนี้หลังจากนี้เนี่ยกระทรวงพลังงานได้มีการประสานกับกรุงเทพมหานครหรือว่าหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในการจัดทำแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเฉพาะหน้าค่ะสำหรับรับรองรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นไหมคะ
19: โดยปกติแล้วเนี่ยแผนรับมือภัยพิบัติเนี่ยมันจะมีหลายขั้นตอนหลายระดับนะคะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่ในส่วนของระดับ ปันเล็กน้อยนะคะระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5โดยหลักการแล้วเนี่ยระดับ1ถึง3ก็จะเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นหน่วยงานท้องถิ่นเป็นหลักนะคะพอระดับ4ระดับ5เนี่ยก็จะเป็นอยู่ในระดับของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งปกติแล้วเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะมีแผนเผชิญเหตุอยู่แล้วอยู่ที่กรมป้องกันสาธารณภัยในส่วนของกระทรวงพลังงานเนี่ยหากมีในเรื่องของสถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็จะมีแผนและขั้นตอนในการที่จะเข้าไปให้คำแนะนำและร่วมในร่วมภารกิจในการเหตุเผชิญเหตุด้วยกับกรุงเทพมหานครด้วยเช่นกันค่ะ
18: ค่ะที่เมื่อสักครู่นี้ท่านเลขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปูพรมทั่วกรุงเทพเลยในการที่ตรวจสอบอาคารดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วกรุงเทพมหานครเลยเนี่ยค่ะตอนนี้เราพอจะมีพฤติกรรมสถานที่ที่มีพฤติกรรมลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงในลักษณะนี้เนี่ยอีกไหมคะ
19: ตอนนี้เรามีข้อมูลจากทางสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็สื่อมวลชนนะคะส่งเข้ามาก็เดี๋ยวไม่มีการละเว้นก็คือตรวจหมดค่ะอย่างที่เรียนค่ะถ้าเกิดตรวจแล้วไม่มีใบอนุญาตถูกดำเนินคดีนะคะถ้าเกิดเคยได้รับอนุญาตไปนานแล้วแต่ว่าเก็บเกินก็ถูกดำเนินคดีเช่นกันแต่วันนี้เนี่ยชัดเจนว่าท่านรัฐมนตรีก็ประกาศชัดนะคะวันนี้ท่านก็ได้มีการตอบกระทู้สดในสภาด้วยแล้วก็ได้เชิญท่านรัฐมนตรีชัยชนกแล้วก็รวมถึงส.ส.พรรคประชาชนเนี่ยมาร่วมหารือเพื่อวางแนวทางแล้วก็กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของ data center แล้วรวมถึงการทบทวนแผนต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็จะมีการหยุดไว้ก่อนแต่ว่าขณะเดียวกันที่เราหยุดเนี่ยเราก็จะมีการปูพรมตรวจสอบด้วยเช่นกันค่ะ
18: ค่ะในอนาคตเนี่ยจะมีการจัดโซนนิ่งสำหรับ data center ไหมคะ
19: มีค่ะถูกต้องค่ะก็คิดว่าน่าจะดำเนินการได้เร็วๆนี้แต่ก็คงจะเป็นเดือนเช่นกันเพราะว่าอาจจะต้องมีในเรื่องของการออกระเบียบประกาศหรือว่ากฎหมายนะคะเพื่อที่จะได้บังคับใช้กฎหมายวันนี้เนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยมีกฎหมายที่ตัวเองกำกับดูแลหรือถืออยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าหากทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการความร่วมมือบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่ตัวเองกำกับดูแลอยู่เนี่ยก็จะสามารถดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนได้เช่นกันค่ะ
18: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะให้ท่านเลขานะคะฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะให้ความเชื่อมั่นพี่น้องประชาชนในการดูแลควบคุมกำกับData Center ทั่วกรุงเทพมหานครแล้วก็อาจจะขยายผลไปทั่วประเทศด้วยเลยเนี่ยค่ะ
19: ค่ะขณะนี้รัฐบาลก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสร้างธุรกิจประเภท Data Center นะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยตั้งท่านรองนายกสิงห์นิติเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการ Data Center แล้วก็มีรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงแล้วก็รวมถึงผู้บริหารอีกหลายกระทรวงเนี่ยเข้ามาเป็นบอร์ดในคณะนี้เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์นะคะแล้วก็มีการทบทวนแล้วก็รวมถึงมีการจัดระเบียบ Data Center ทั้งหมดเพื่อไม่ให้กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของค่าไฟค่าน้ำโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมการเกิดเม็ดเงินที่หมุนเวียนในเศรษฐกิจการจ้างงานให้กับพี่น้องประชาชนและรวมถึงการส่งเสริมธุรกิจ SME ในประเทศด้วยก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจส่วนผู้ประกอบการท่านใดที่ตอนนี้คิดว่าในเมื่อตอนนี้รัฐบาลเนี่ยสั่งว่าขอให้หยุดก่อนแล้วรอหลักเกณฑ์ให้เรียบร้อยเนี่ยก็อย่าฉวยโอกาสจังหวะนี้เนี่ยรีบลงทุนเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านจะเกิดความเสียหายท่านก็จะมาโทษตัวเจ้าหน้าที่ไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าวันนี้รัฐบาลก็ให้ความชัดเจนกับทุกคนอยู่แล้วนะคะว่ารอหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้วเราก็จะเปิดให้มีการลงทุนแต่ว่าในการลงทุนนั้นก็จะต้องไม่มีการเอาเปรียบหรือว่ามาสร้างผลกระทบให้กับประชาชนคนไทยด้วยค่ะ
18: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านเลขาธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
19: สวัสดีค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
20: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
21: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลนำเสียงสะท้อนจากประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้ขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมผลักดันโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวยกระดับการคมนาคมเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในพื้นที่ติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
1: คาะข่าวเล่าประเด็น
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาถือเป็นการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกในรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลและเป็นพื้นที่แรกในการลงไปรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อนำเสียงสะท้อนไปสู่การลงมือทำผ่านมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวินครอบคลุม4เรื่องสำคัญได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำถึงแนวทางการทำงานต้องลงมือทำและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ประชาชนสัมผัสได้โดยด้านเศรษฐกิจเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจรวมทั้งขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตเร่งแก้ปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการประกอบอาชีพเดินหน้าก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2รวมทั้งหารือกับมาเลเซียให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมด้านความมั่นคงจะสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจุดผ่านแดนการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติได้จัดสรรงบเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพร้อมเห็นชอบหลักการปรับปรุงรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนถือเป็นการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติครั้งสำคัญตั้งเป้าครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศกว่า30ล้านครัวเรือนเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินเยียวยาเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดภัย
22: 1. คุ้มครองประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ 2. ภัยที่คุ้มครองคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว 3. ความคุ้มครองแบ่งออกเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งทุกครั้งที่เกิดเหตุความสูญเสียต่อที่อยู่อาศัยโดยใช้หลักเกณฑ์ของปภ.นี่นะครับจะได้รับความคุ้มครองที่ 100,000 บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจ่ายผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทโดยความช่วยเหลือเบื้องต้นสามารถจ่ายได้ภายใน15วันและความช่วยเหลือเพิ่มเติมภายใน45วันภาครัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีถ้าเทียบแล้วน้อยกว่าจำนวนเงินที่เราจ่ายในเรื่องของการเยียวยาน
2: อกจากมาตรการเร่งด่วนแล้วรัฐบาลยังวางโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวเปลี่ยนศักยภาพด้านคมนาคมของภาคใต้โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ในเส้นทางสายใต้3ช่วงได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาวงเงินลงทุนรวมกว่า 16,798 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจะช่วยยกระดับการคมนาคมการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของพื้นที่ทั้งหมดนี้สะท้อนแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนเสียงสะท้อนจากพื้นที่ให้เป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาที่เกิดขึ้นจริงเพื่อทำให้ประชาชนใช้ศักยภาพของพื้นที่ได้อย่างเต็มที่รัฐบาลจะทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นความปลอดภัยเพิ่มขึ้นสร้างโอกาสมากขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผลิตนาฏของแสงสุขรายงาน
21: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลดล็อกนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกพ้นจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองสามารถเพาะเลี้ยงได้ถูกกฎหมายแต่ต้องปกป้องประชากรนกในธรรมชาติไม่ให้ถูกลักลอบล่าติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
23: เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฉบับที่3พุทธศักราช2569โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ด้วยการปลดล็อกนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกให้พ้นจากการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อเปิดทางให้สามารถเพาะเลี้ยงและซื้อขายได้อย่างถูกกฎหมายซึ่งการปลดล็อกครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการเลี้ยงนกกรงหัวจุกมาอย่างยาวนานสามารถเพาะเลี้ยงและต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาไปสู่สัตว์เศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ประชากรนกในธรรมชาติอย่างเข้มข้นจึงกำหนด3มาตรการสำคัญเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนประกอบด้วยมาตรการที่1คุ้มครองนกในพื้นที่ป่าอย่างเข้มข้นกระทรวงทรัพย์จะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องนกประหลอดหัวโขนในพื้นที่ธรรมชาติทั้งอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าโดยเพิ่มการลาดตระเวนเชิงรุกตั้งด่านตรวจสกัดกั้นการลักลอบดักจับและขยายผลปราบปรามเครือข่ายค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายพร้อมพัฒนาระบบข่าวกรองและฐานข้อมูลรวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่มาตรการที่2กำกับดูแลนกนอกพื้นที่ป่าอย่างเป็นระบบโดยร่วมกับสมาคมและเครือข่ายผู้เลี้ยงสำรวจและขึ้นทะเบียนนกรวมถึงควบคุมการเคลื่อนย้ายนกให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมยกระดับสวัสดิภาพสัตว์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มผู้เลี้ยงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และสุดท้ายมาตรการที่3ยกระดับการเพาะพันธุ์ให้

0: ชนเคลื่อนย้ายนกโดยที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญให้ต่อยอดประสานเศรษฐกิจของชุมชนชาวบ้านที่ชื่นชอบนกกรงหัวจุกหรือนกปลอดหัวโขน
1: รัฐบาลและกระทรวงทรัพย์ต้องการให้การปลดล็อกนกกรงหัวจุกเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงทั้งในด้านวิถีชีวิตการสร้างอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนแต่ต้องไม่เปิดช่องให้เกิดการลักลอบจับนกจากธรรมชาติโดยจะติดตามสถานการณ์ประชากรนกในธรรมชาติอย่างต่อเนื่องพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการในอนาคตพบการลักลอบจับนกจากธรรมชาติส่งผลกระทบต่อประชากรนกปลอดหัวโขนกรมอุทยานจะพิจารณานำกลับมาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเหมือนเดิมทันทีเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ของประชาชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครยังคงขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นสถานที่พักพิงและฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งให้สามารถกลับมายืนหยัดในสังคมและพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่ปัญหานี้จะทวีความรุนแรงจนเรื้อรังและยากต่อการแก้ไขเชิญติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: การแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งหรือคนไร้ที่อยู่อาศัยยังคงเป็นโจทย์สำคัญในการพัฒนาเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครหรือกทม.เนื่องจากการเพิ่มจำนวนขึ้นของคนกลุ่มดังกล่าวสะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยทั้งยังส่งผลต่อความปลอดภัยของพลเมืองและภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติกทม.ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้จึงพยายามวางแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจอย่างต่อเนื่องซึ่งบ้านอิ่มใจนั้นจะเป็นทั้งที่พักอาศัยชั่วคราวและศูนย์ฟื้นฟูสำหรับคนไร้ที่พึ่งซึ่งนายธีรวีวีระวันรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกทม.เล่าว่าจากการดำเนินการของบ้านอิ่มใจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปัจจุบันได้มีคนไร้ที่พึ่งเข้าพักอาศัยในบ้านอิ่มใจแล้วกว่า100คนซึ่งจะได้รับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตทั้งสุขภาพกายและใจหากพร้อมก็จะได้รับการฝึกอาชีพเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างไรก็ตามยังมีคนไร้ที่พึ่งอีกไม่น้อยที่ยังไม่พร้อมจะเข้าสู่ระบบทำให้กทม.ยังคงต้องทำความเข้าใจและพยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งให้เข้มแข็งและพร้อมกลับคืนสู่สังคม
4: เราเปิดดำเนินการมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี69นี้นะครับตั้งเกณฑ์เอาไว้ก็คือคนที่อยากจะฝึกอาชีพเราก็จะมีกิจกรรมฝึกอาชีพให้เรามีวิทยากรมาฝึกอาชีพให้ตามที่เขาต้องการนะครับสามารถที่จะไปหางานเองได้จำนวนคนที่มาเข้าพักอยู่กับเราเนี่ยในบนอาคารเนี่ย100กว่าคนแล้วก็อยู่ที่ด้านนอกที่อาจจะไม่ได้สะดวกเข้าสู่ระบบอีก100กว่าคนนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะพยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุให้ได้ปัญหาที่ต้นเหตุมันก็จะมาจากเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปัญหาในครอบครัวรวมถึงปัญหาสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามช่วยเหลือสนับสนุนให้เขาแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ได้แล้วกลับคืนสู่สังคม
3: ขณะเดียวกันในด้านการติดตามความคืบหน้าของบ้านอิ่มใจนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้ลงพื้นที่และพูดคุยกับกลุ่มคนไร้ที่พึ่งโดยตรงก็ได้สะท้อนแนวคิดถึงปัญหาคนไร้ที่พึ่งว่าหลายคนหรือหลายกรณีเกิดจากหลายปัญหาที่สะสมกันและกทม.มองว่าการปล่อยคนกลุ่มนี้ไว้บนถนนไม่อาจแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องพยายามนำคนไร้ที่พึ่งมาเข้าสู่กระบวนการดูแลและฟื้นฟูซึ่งจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
5: ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยปัญหามันก็ไม่มีทางดีขึ้นเราเริ่มจากการทำบ้านอิ่มใจไว้ก่อนเพื่อรองรับบ้านอิ่มใจต้องมีหมอมีพยาบาลดูแลมีนักสังคมสงเคราะห์มาดูนักจิตวิทยาแล้วก็ดูแลประวัติทำบัตรให้ดูสิทธิ์ต่างๆการปล่อยเขาบนถนนโดยอ้างสิทธิ์ว่ามีสิทธิ์อยู่บนถนนเนี่ยมันไม่ทำให้ชีวิตก็ดีขึ้นเลยผมว่ามีแต่แย่ลงผมว่าทุกอย่างก็จะค่อยๆซุดโทรมลงแล้วสุดท้ายติดถนนออกไม่ได้ผมว่าดีใจที่บูรณาการนะเพราะว่ามันก็ต้องมาทุกหลายฝ่ายไม่มีใครรับผิดชอบด้านเดียวเนี่ยเรามีทั้งสุขภาพทั้งจิตวิทยาด้านความสะอาดอสเศรษฐกิจตำรวจต่างๆทุกคนก็ผมมาด้วยจิตใจที่เอื้อเฟื้อแผ่มีเมตตานะก็พยายามดูแลเขา
3: ในมุมหนึ่งปัญหาคนไร้ที่พึ่งอาจเป็นกระจกที่สะท้อนถึงความป่วยไข้ของสังคมเช่นกันและการเริ่มแก้ไขก่อนปัญหาจะลุกลามย่อมเป็นเสมือนการรักษาให้สังคมยังคงดำเนินต่อไปได้โดยเฉพาะการฟื้นฟูให้คนไร้ที่พึ่งสามารถกลับมายืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่วันหนึ่งทุกมุมของเมืองใหญ่จะมีแต่คนไร้ที่พึ่งเต็มไปทุกคนแห่งจนสะท้อนถึงวิกฤตที่รุนแรงของสังคมไปมากกว่านี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: Bangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and

Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry Design เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่ว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: วันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ Real Time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่น Smart Energy for Better Life and Sustainability
1: พวกคนเร็วๆพวกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
2: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
1: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
2: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
1: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
2: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: แฟชาติพันธุ์กับสมาร์ทฟาร์มเมอร์วิถีคนกับป่าที่ยั่งยืนสร้างเศรษฐกิจในชุมชนอำนวยนิยมไพรหรือที่รู้จักในชื่อกุ๊ยเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ชาวปากาเกยอสมาร์ทฟาร์เมอร์ของอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่แกนนำในการทำเกษตรอินทรีย์เน้นการทำเกษตรแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้กาแฟเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านไม้หลังกระทัดรัดที่รายล้อมด้วยต้นไม้สีเขียวชอุ่มที่ใช้เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ทั้งเรื่องการทำเกษตรและแนวคิดในการพึ่งพาตนเองผ่านพื้นที่ตรงนี้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดย่อมและผ่านผลิตภัณฑ์ที่ตั้งใจทำขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตในท้องถิ่นและเพื่อเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันโดยเริ่มศึกษาการทำเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังก่อนจะลงมือทดลองในพื้นที่ของตนเองด้วยการปลูกข้าวปลูกผักพื้นถิ่นหลากหลายรวมถึงบ๊วยและกาแฟซึ่งเป็นพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะกาแฟที่นอกจากจะสร้างรายได้ยังช่วยสร้างความยั่งยืนได้อีกด้วย
1: เราคิดว่าเราน่าจะชูเรื่องเกษตรเพราะว่าอาชีพหลักของที่นี่เนี่ยคือเป็นเรื่องของเกษตรเราก็เลยว่าเกษตรแบบไหนที่จะสอดคล้องกับวิถีชีวิตให้มากที่สุดหรือว่าอาจจะไม่บิดเบี้ยทรัพยากรมากที่สุดก็คือเราก็มองว่าคือมันมีคนในชุมชนเขาก็เริ่มกินกาแฟถึงแม้อาจจะไม่ใช่กาแฟที่นี่อาจจะเป็นอีกสายพันธุ์นึงแต่ว่าหลายๆคนที่ดื่มกาแฟเนี่ยหลังบ้านของเขาเนี่ยเขามีต้นกาแฟอยู่
0: ในฐานะผู้ผลิตที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่จึงพยายามอย่างมากในการดำรงวิถีชีวิตไปพร้อมกับการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากรที่ดินทำกินของรุ่นพ่อแม่และสร้างการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนในขณะเดียวกันยังคงรักษาการผลิตอาหารที่ดีส่งตรงถึงผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน

กาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้เราเจอกันในวันศุกร์แล้ววันศุกร์ที่4เดือนกันยายนพุทธศักราช2569วันสุดท้ายของสัปดาห์นี้หายไป2วันเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังอยู่ประจำกันแล้วทั้ง2คนค่ะ1หนุ่ม1สาวดิฉันพิมลกันเดชชัยค่ะ
1: ผมคมสังคำวงครับ
0: ทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะคะคลื่น98เมกะเฮิรตซ์ของสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะและคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยวันนี้มาพร้อมกับฟ้าอาจจะไม่สดใสเท่าเมื่อวานนี้และวันนี้เข้าสู่ช่วงของการแจ้งเตือนเรื่องของฝนฟ้า4ถึง9นะคะในช่วงนี้4ถึง8 4ถึง9ช่วงนี้แหละนะคะสำหรับในส่วนของฟ้าฝนในพื้นที่ภาคเหนือของเราค่ะไหนๆก็ฟ้าไหนๆก็ฝนแล้วไปดูกันในส่วนของประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันสักนิดนึงฉบับที่3แล้วค่ะเป็นการแจ้งเตือนเรื่องของฝนหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือนะคะ4ถึง7กันยายน2569ค่ะคุณผู้ฟังวันที่4วันนี้เท่าที่เห็นตอนนี้ในภาคเหนือก็จะมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ก็จะเป็นทางวันนี้เท่าที่เห็นจะเป็นทางเชียงรายพะเยาแล้วก็มีที่จังหวัดน่านส่วนที่เหลือคุณก็จะเป็นพื้นที่ที่มีการแจ้งเตือนในเรื่องของฝนปานกลางรวมถึงเชียงใหม่ของเราด้วยเชียงใหม่ของเราวันนี้ฝนปานกลางเนี่ยหลายพื้นที่เลยถ้าดูจากกราฟิกภาพรวมแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอำเภอทางโซนเหนือและเป็นอำเภอที่ติดทางเชียงรายลำปางค่ะคุณก็จะมีพื้นที่เรื่องของฝนปานกลาง
1: ส่วนติดกับทางจังหวัดอื่นนะครับ
0: ใช่ค่ะส่วนพรุ่งนี้ก็จะเป็นอำเภอทางโซนกลางมีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนปานกลางอันนี้เป็นภาพรวมทั้งภาคนะคุณเหนือตอนบนเหนือตอนล่างด้วยนะคะส่วนวันที่6นั่นก็คือวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยจะขยับลงไปอำเภอทางโซนใต้แล้วค่ะคุณ
1: คร
0: ับ นะอำเภอทางโซนใต้ที่ไปติดกับทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดตากไหมคุณแม่ฮ
1: ่
0: องสอนกับจังหวัดตากไหมคะ
1: ถ้าโซนทางตะวันตกก็จะเป็นตากลำพูนเนาะแล้วก็แม่ฮ่องสอนนะฮะ
0: แต่ว่า
1: ค่อน
0: ๆลำพูนเนี่ยเราติดนะแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่มีการแจ้งเตือนเรื่องฝนแต่ลำพูนไม่มีฝนจ้ะลำพูนไม่มีฝนนะแต่ว่าเรามีฝนในโซนที่ติดกับทางแม่ฮ่องสอนยาวมาทางที่เป็นตากอ่ะคุณนะคะแม่ตากอาจจะขยับเลยมาติดกับลำพูนนิดนึงส่วนวันที่7เราไม่มีฝนแล้วนะคะก็จะมีทางโซนภาคเหนือตอนล่างเรามาเจาะกันบ้านเราเลยดีกว่าคุณมาดูบ้านเราเป็นยังไงกันบ้างสำหรับในช่วงของ24ชั่วโมงนี้แต่เช้านี้เหมือนจะเห็นฝนด้วยนะคุณกลุ่มฝนด้วยเรดาร์
1: ที่ไหนตกฮะสายเหนือ
0: สายเหนือสายเหนือมีสายเหนือด้วยนะคะช่วง7โมงเนี่ยวันนี้เนี่ยเชียงใหม่มีที่แม่อายเวียงแหงเชียงดาวแม่แตงแล้วก็อมก๋อย
1: ครับ
0: อมก๋อยมีทั้งเหนือทั้งใต้ผ่านตรงกลางไปค่ะคุณผู้ฟัง
1: ตรงกลางยังแดดแผดแล่ครับตรงกลางฝนอยู
0: ่
1: แต่ก็ไม่แน่นะพี่เอ๋มุ2วันแล้วใช่ไหมที่เราทักว่าแดดแผดแล
0: ่แดดแผดแล่
1: แต่พอเย็นพอค่ำพอบ่ายเป็นยังไงฮะ
0: ฝนมาเชียวค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็
1: เมื่อวานนี้ก็หนัก
0: มากใช่
1: ใช่ไหมเมื่อวานที่เราอยู่ที่เมื่อวานที่ช่วงบ่ายก็ตกหนัก
0: หันไปอีกทีนึงคือคุณคมฝนตกอะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังก้มหน้าก้มตาทำงานกันอยู่เงยหน้าขึ้นไป
1: มาท
0: ั้
1: งก้อนเลยฮะ
0: ใช่ค่ะมืดแบบมืดมืดมากมาดู24ชั่วโมงนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังภาคเหนือก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนผ่านลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะขอ ให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะควรหลีกเลี่ยงเรื่องของการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้วันนี้เนี่ยฝนฟ้าคะนองบ้านเราคุณเชียงใหม่เท่ากับเมื่อวาน60%ของพื้นที่นะคะก็อุณหภูมิต่ำสุดเนี่ย24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดเนี่ย34 องศาเซลเซียสค่ะวันนี้เนี่ยเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่บ้านเรา24 ชั่วโมงนี้2 ระดับด้วยกันก็สอดคล้องกับที่ดิฉันพูดเมื่อสักครู่คือต้องเป็นพื้นที่ที่ติดกับทางเชียงรายนะคะเชียงรายแล้วก็ทางลำปางลำพูนสักนิดหนึ่งอาจจะนิดหนึ่งที่ติดลำพูนทางแม่อ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนอยู่ในระดับปานกลางค่ะ 35.1 จนถึง65 มิลลิเมตรคนไล่มาเลยตั้งแต่อำเภอทางโซนเหนือที่อำเภอแม่อายฝางชัยปราการเชียงดาวพร้าววันนี้ดอยเกตฝนปานกลางนะคะในเรื่องของฝนปริมาณฝนสะสมแล้วก็เป็นที่แม่อ่อนอำเภอทางโซนกลางค่ะแม่ริมสันทรายอำเภอเมืองเชียงใหม่หางดงสารพีสันกำแพงสันป่าตองดอยหล่อและไปที่แม่วางไปจบที่อำเภอจอมทองนะคะพื้นที่นี้คาดหมายกันเรื่องของปริมาณฝนสะสมอยู่ที่ปานกลางค่ะส่วนอีกฟากหนึ่งที่ติดกับทางแม่ฮ่องสอนในช่วงวันนี
1: ้ครับ
0: ฝนน้อยค่ะนะคะก็คือแบ่งชัดเจนมากคุณฝนน้อยก็เริ่มจากอำเภอโซนเหนือเวียงแหงแม่แตงเสมิงกัลยาณิวัฒนาแม่แจ่มยาวไปที่อำเภอฮอดดอยเต่าและอำเภออมก๋อยค่ะอันนี้ฝนประมาณ 0.1 จนถึง35 มิลลิเมตรค่ะ
1: ขยับสลับกันนะเพราะว่า 2-3 วันก่อนเนี่ยฝนทางที่ตะวันตกเน
0: า
1: ะ
0: ฝนมาทางแม่ฮ่องสอนฝนมาทางแม่ฮ่องสอน
1: แล้วก็ฝั่งทางติดทางโซนดอยสะเก็ดทางลำปางเนี่ยฝนไม่ค่อยมี
0: ฝนไม่ค่อยมี
1: วันนี้สลับกันนะ
0: คือดิฉันเนี่ยเป็นคนหลงทิศคุณถ้าใครบอกฉันว่าทิศตะวันออกทิศตะวันตกเนี่ยฉันจะไปไม่ถูก
1: บอกถนนบอกที่ตั้งมาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะบอกถนนบอกที่ตั้งมาฉันจะไปฉันถูกอ
1: ย่าบอกทิศ
0: อย่าบอกทิศบอกฉันว่าออกประตูมาแล้วรถจอดอยู่ทิศใต้นี่คือดิฉันไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะคุณ
1: ต้องหมุนต้องหมุนตัวหนึ่งรอบ
0: หมุนตัว
1: มาดูตลอดทั้งสัปดาห์กันสักนิดนึงครับตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยมีฝนทุกวันเลยนะครับมีฝนตกทุกวันเลยแต่ว่าเหมือนมีฝนขยับเพิ่มขึ้นนะครับวันที่5ถึงวันที่9นะครับพื้นที่เชียงใหม่ของเรา70%ของพื้นที่นะครับเพิ่มขึ้น 10% นะครับซึ่งก็อย่างพี่เอ๋ไปอยู่ในช่วงที่มีการประกาศแจ้งเตือนนะครับเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะครับในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9นะครับก็ช่วงนี้พกร่มนะเสื้อกันฝนแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของท่านที่อาศัยอยู่นะครับรวมไปถึงท่านที่จะเดินทางไปยังอำเภอนะครับอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือว่าต่างอำเภอในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนช่วงนี้จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่นะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าหลายพื้นที่ถ้าฝนตกเยอะฝนตกชุกฝนตกสะสมเนี่ยก็ทำให้เกิดดินสไลด์ปิดทับเส้นทางนะครับก็จะทำให้เสียเวลานะฮะแล้วก็อาจจะเสี่ยงให้เกิดทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับอันนี้ช่วงนี้ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับเรื่องของการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: ค่ะก็ระมัดระวังกันในระยะนี้กันด้วย4-7นะคะ4-7 กันยายน 2569มีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนฟ้าที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่เราแจ้งเตือนให้คุณผู้ฟังเตรียมความพร้อมนะคะอย่างที่เราบอกกันอาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมขังในระยะสั้นน้ำป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่แจ้งเตือนเพื่อการเตรียมความพร้อมไม่ตื่นตระหนกค่ะแต่ว่าเตรียมความพร้อมรับในช่วงของฤดูฝนซึ่งฤดูฝนก็จะเป็นฤดูที่เราก็จะเจอในเรื่องนี้ฝนตกอาจจะตกมากตกน้อยแล้วแต่ช่วงแล้วก็จะมีเรื่องของเอลนินโญที่เราคุยกันด้วยก็จะส่งผลอย่างเอลนินโญเนี่ยบางคนก็บอกว่า แล้งจัดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอลนินโญเนี่ยส่งผลในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันคุณ
1: อาจจะไม่ได้แล้งจัดนะครับแต่ว่าทำให้ฝนมันจะขาดช่วง
0: น้อย
1: ฝนมันขาดช่วงเดี๋ยวตก2วันแล้วก็หยุดไปอีกมันไม่ต่อเนื่อง
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยเอลนินโญเนี่ยอาจจะส่งผลทั้งเรื่องของน้ำมากแล้วก็น้ำน้อย
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบไม่มากนักเนื่องจากการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณทั้งทุกภาคส่วนเลยแหละทั้งจังหวัดเองกรมชลประทานสำนักงานชลประทานที่1โครงการชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาต่างๆรวมถึงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของดูเรื่องของการคาดการเรื่องของน้ำเรื่องของการบริหารจัดการน้ำซึ่งตอนนี้เนี่ยเราสบายใจได้อย่างหนึ่งนะคะแต่สบายใจในความหมายดิฉันคือเราอาจจะไม่ได้เราจะไม่ได้เจอในเรื่องของแล้งจัดๆมาก
1: ๆ
0: นะเหมือนปี58 59เนื่องจากเรามีการเตรียมความพร้อมเรื่องของน้ำเพราะว่าน้ำใน2เขื่อนใหญ่ตอนนี้เนี่ยอยู่เกิน 50% ของอ่างมาทั้ง2อ่างแล้วนะคะ
1: ก็ถือว่าส่วนหนึ่งก็เป็นการบริหารจัดการน้ำพี่เอ๋เพราะว่าจะต้องพอกน้ำออกบ้างเพื่อรอรับน้ำใหม่นะครับหรือว่าฝนที่จะตกลงมาชุดใหม่ๆนะครับไม่คือตรงนี้ทั้งเขื่อนใหญ่นะครับเขื่อนขนาดใหญ่เขื่อนขนาดกลางและเขื่อนขนาดเล็กเนี่ยทุกเขื่อนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์น้ำดี
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะพร้อมที่จะได้รับน้ำก็สามารถที่จะส่งให้เกษตรกรได้ด้วยแล้วก็พร้อมที่จะรับน้ำใหม่ได้ด้วย
0: แต่ย่อยังคงต้องขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรต้องปลูกเพื่อใช้น้ำน้อยส่วนพวกเราทุกคนใช้น้ำอย่างประณีตนั่นก็คือรู้คุณค่าของการใช้น้ำใช้น้ำอย่างประหยัดนั่นเองคือจริงแล้วตอนนี้คุณก็มีการคาดการณ์นะทางด้านของสำนักงานชลประทานที่1เนี่ยเขาก็มีการคาดการณ์ว่า1พฤศจิกายนคือเดือนพฤศจิกายนเนี่ยน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเนี่ยจะมี 100%ส่วนน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเนี่ยจะมีอยู่ที่ประมาณ 78-79% ซึ่งจริงๆแล้วเมื่อเทียบกับปี58เมื่อเทียบกับปี58พฤศจิกายนของปี58ที่เราแล้งจัดๆอ่ะคนแบบน้ำน้อยมากปีนั้นคือน้อยจริงๆน้อยเป็นประวัติการเลยแหละเป็นประวัติศาสตร์เลยแหละก็แม่งัดอ่ะมีอยู่30%กว่าแม่กวงมีอยู่ถ้าฉันจำไม่ผิดมีอยู่20%กว่าเองแต่ปีนี้เนี่ย1พฤศจิกายนคาดการว่าแม่งัด 100% ก็คือเต็มความจุอ่าง
1: ครับ
0: ส่วนแม่กวงก็78-79% ก็ถือว่า
1: 50% ขึ้นมา
0: โอ้โหคุณจะ80แล้วนะ
1: ครับ
0: นะคะก็เป็นการบริหารจัดการน้ำแต่อย่างที่บอกต้องใช้น้ำอย่าง
1: รู้คุณค่าคร
0: ับ ใช่ค่ะทักทายคุณผู้ฟังในช่วง
1: พอดีเลยนะพี่เอ๋เพราะว่าพี่เอ๋พูดถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือลอยกระทง
0: จริงคุณเขาจะมีการบริหาร
1: ยี่เปง
0: ใช่เขามีการบริหารจัดการเรื่องของน้ำเพื่อการท่องเที่ยวน้ำเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นการดูแลระบบนิเวศคุณหลายคนก็ถามว่าทำไมต้องปล่อยน้ำเข้าคูเมืองคือจริงแล้วเนี่ยกำแพงเมืองตอนนี้เนี่ยเหมือนแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าตัวกำแพงเมืองเองก็มีน้ำอุ้มเพื่อให้เขา
1: ใช่มันก็เหมือนฝั่งตะลิ่งหรือว่าฝั่งน้ำปิงแหละครับหรือว่าทุกพื้นที่ยิ่งสังเกตไหมครับเวลาถ้าน้ำแห้งเนี่ยดินขอบก็จะสไลด์ลง
0: ใช่
1: ไหมฮะเพราะว่าพอเติมน้ำเข้าไปมันก็จะแบบเหมือนกับพยุงกันอยู่เหมือนพี่เอบอกแหละต้องน้ำเหลือสืบพึ่งฟ้านั่นแหละ
0: จริงนะฮะแล้วก็ดูแลเรื่องของระบบนิเวศด้วย
1: ใช่เพราะว่ามันไม่ใช่ระบบน้ำไหลอะเนาะเพราะว่าคูเมืองอะน้ำจะนิ่งๆต้องม
0: ี
1: การเปลี่ยนถ่ายน้ำนะฮะก็ถือเป็นการบริหารจัดการน้ำนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำก็ลงน้ำปิงนะครับน้ำใหม่ก็มาจากเขื่อนแม่งัด
0: ใช่นะก็ดูแล้วจริงๆแล้วชลประทานก็แบ่งเรื่องของการปล่อยน้ำหลักๆ ก็คือปล่อยเพื่ออุปโภคบริโภค
1: ใช่ครับ
0: เพื่อการเกษตรแล้วก็ดูแลในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะดูแลเรื่องของระบบนิเวศนะคะก็แล้วก็บวกเพื่อการท่องเที่ยวไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ดูแลการในเรื่องของ
1: พี่เอพูดถึงการท่องเที่ยวนี่เรายังไม่ได้ไปเลยนะที่อะไรนะต้นชำช้า
0: ใช
1: ่ชำช้าแล้วกลางลำน้ำกลางเขื่อนไม่งัดเรายังไม่ได้ไป
0: ยังไม่ได้ไปอาจจะมีโอกาสนะคะเดี๋ยวไปแล้วจะกลับมาเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้ทักทายคุณผู้ฟังก่อนที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างฝนตกหรือเปล่าในเช้าวันศุก นะคะหลายท่านบอกว่าพลังงานหมดแล้ว energy ถ่านหมดแล้ววันศุกร์แล้วนะคะอย่าเพิ่งหมดนะอยู่เป็นเพื่อนเราก่อนนะก็ทักทายกันกับคุณสิรินันท์ค่ะสวัสดีวันศุกร์ขันษาค่ะแม่ทางท้องฟ้าสดใสค่ะวันนี้ศุกร์ขันษาเลยคุณหลายคนบอกว่าวันเสาร์หน่อยแต่กับพวกเรานี่บ่แ
1: ต้ขอเราอยู่ทุกวันฮะเราอยู่ทุกวัน
0: ของเฮานี่บ่แต้บ่เสาร์หน่อยเลยคุณสิรินันท์ส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณสุภชัยค่ะทักทายเรามาสวัสดีครับสุขสันต์วันศุกร์ครับทีมข่าวสทเชียงใหม่คุณสุภชัยส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราฝนตกไหมคะที่ดอนเมืองเมื่อวานเห็นว่าที่กรุงเทพมีฝนไม่รู้ที่ไหนตกบ้างนะคะคุณป้าพันนี FC จากดอยสะเก็ดมาแล้วฟังวิทยุไปละ
1: มาเร็วเข็มเร็วของแท
0: ้มาแล้วนี่คือมาทักทายเราผ่านทางแฟนเพจ
1: แต่ว่าไปฟังผ่านวิทยุ
0: ไปฟังผ่านวิทยุจะไปแล้วเนอไปฟังวิทยุก่อนอ่ะโอเคค่ะ
1: ไปไหนครับหรือว่าไปซ้อเฮดไปสะเก็ดเฮดหนัก
0: คุณชอฉลาดค่ะทักทายมาสุขสันต์วันศุกร์ครับพี่เอ๋เชียงใหม่ตอนนี้ครึ้มฟ้าครึ้มครึ้มฟ้าครึ้มครึ้มอยู่ครับนะคะเมื่อวานนี้คุณชอฉลาดโทรมาบอกว่ามาโทรมาทักทายเราสองคนเมื่อวานนะบอกว่าผมยังหาพวกเราไม่เจอในแฟนเพจหาเราไม่เจอเลยโทรมาทักทายก่อนนะคะคุณรินจันดีค่ะส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราคุณพงศักดิ์ทักทายมาว่าดีครับสองคนเสียงดีนะคะคุณสมชายบอกว่าทักทายเราสวัสดีครับดีเจสาวงามหนุ่มหล่อเสียงดีอู้ม่วนมีสาระความรู้ดีอำเภอเถินจังหวัดลำปางสภาพอากาศดีครับผมแสดงว่าฝนไม่ตกนี่น่าจะตกนะคะคุณสมชายส่งสติกเกอร์มาเป็นกำลังใจให้เราเห็นเราเป็นนกโคโคนนะฮะเป็นนกแบบว่าเช้ามาก็จิบจิบจิบจิบจิบนะคุณสาธรค่ะยังอยู่ที่นนทบุรีบอกว่าฝนไม่ตกนะคะวันนี้ฝนไม่ตกอุณหภูมิเนี่ยสูงที่เดียว29องศาเซลเซียสถ้าเทียบกับเราจะอยู่ที่ช่วงนี้24 25คุณนะคะ
1: เราจะถึงร้อนแต่ก็ยังไม่ร้อนม
0: ากไม่ร้อนมากใช่ค่ะค่าฝุ่นอยู่ในระดับสีเขียวปานกลางค่ะก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขชอบฟังรายการเราขอบพระคุณค่ะคุณยายละไมนะคะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาหลายดวงเลยแบบรัวๆมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณสมชายแซวดิฉันเรื่องเสื้อลายม้าลายของดิฉันค่ะคุณนะคะเป็นทางม้าลายมาเลยนะคะคุณสุคนค่ะทักทายเรามาสวัสดีเจ้าบริเวณโรงพยาบาลสันปะตองตอนนี้มีแดดแผ่แล้วเจ้านะโอ้สันปะตองแดดแต่เมื่อสักครู่ที่ฉันมาไม่แดดนะบ้านเรา
1: บ้านเราไม่แดด
0: ไม่แดดเนาะดูครึ้มๆ
1: เราอ่ะสายตาสั้นมองไม่เห็นหรอกสันปะตองอ่ะไกลสายตายาวไม่แน่จะเห็นบ้านเขาจะคืบๆ
0: นะคะคุณละไมค่ะสวัสดียามเจ้าวันศุกร์เจ้าดีเจสาวสวยนุ่มรอสวัสดีทักทายยามเจ้าเจ้าบอกว่าคุณยายบอกว่าแม่แต่งมืดทึก
1: แสดงว่าเราโดนล้อมไปแล้ว
0: เราโดนล้อมไปแล้ว
1: แล้วก็อยู่ในเขตพยากรณ์อากาศที่พี่เอบอกก็คือเราฝนปานกลาง
0: ฝนปานกลางอ
1: าจจะล้อมเข้ามาแล้วตกที่เรา
0: ตกที่เราป้าแมวค่ะป้าแมวทักทายมาสวัสดีเจ้าวันศุกร์แล้วนะคะท้องฟ้าอึมครึมนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะหายไป2วัน
1: ครับ
0: แล้วคราวนี้ไป2วันเดี๋ยวเราจะ
1: หายจากหน้าจอนะแต่ยังทำงานอยู่
0: ทำงานอยู่นะคะจะไม่เจอเรา2วันแต่ว่ายังได้ยินเสียงเรานะ
1: ใช่ครับ
0: นะคะวันพรุ่งนี้ก็ได้ยินมะรืนนี้ก็ได้ยินมะรืนนี้ก็จะมีรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์สำหรับวันอาทิตย์ใช่ค่ะ
1: สำหรับใครที่ตื่นเช้าๆจะเจอพวกเรา
0: ใช่ค่ะ
1: 6:10 โดยประมาณ6 โมงเช้าอย่าถึง7 โมงก็เป็นรวมข่าวรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะ
0: สัปดาห์นี้เราไปทำอะไรกันมาบ้างก็จะมาเล่าสู่กันฟังว่าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็มีอะไรที่จะเชื่อมโยงไปในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะคุณน้อยสุปราณีส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะทักทายคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยววันนี้ก็มีครัวมาขายอีกเหมือนเดิม คุณผู้ฟังช่วงนี้เป็นช่วงกรีนซีซั่นนะช่วงกรีนซีซั่นเราก็จะมีครัวมาขายมีกิจกรรมมาแนะนำว่าเราไปไหนกันมาบ้างมาเล่าสู่กันฟังเผื่อคุณผู้ฟังอยากจะไปตามรอยพวกเราบ้างเหมือนอย่างที่เราไปตามรอยหลายๆท่านอยู่ในตอนนี้ นะคะป้าแม่บอกว่าเหมือนทำงานทุกวันโอ้โหทำงานทุกวัน
1: ทำงานทุกวัน
0: ทำงาน
1: ทุกวันขายครัวทุกวันครับป้าแมวเราขายครัวทุกวันอย่างที่บอกไปเราจะไม่ได้จัดรายการหรือว่าอาจจะหายไปนะครับแค่วันแล้วว ัน
0: พืชมงคล
1: ว
0: ัน
1: พืชมงคลจ
0: ะ
1: แบบพลังคันแรกนาขวัญก็จะเป็นการถ่าย
0: จะไม่เห็นเราหน้าจอ
1: ใช่
0: แต่ว่าก็จะเจอเราตอนเย็น ตอนนี้
1: เทศกาลเราก็อยู่นะ
0: อยู่อยู่
1: เทศกาลเจ็บอันตรายเราก็อยู่เวรสลับกัน
0: ค่ะ
1: ครับพี่เอ
0: หมุนไปหมุนมา
1: หมุนไปหมุนมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เมษาแล้วก็อยู่
0: หมุนไปหมุนมา
1: หยุดเข้าพรรษา
0: เราก
1: ็
0: อยู่เราจะไม่
1: ส่งท้ายเราก็
0: อย
1: ู
0: ่เราจะหายไปในทั้งปีวันเดียวคือวันพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญแต่ก็จะไปเจอไม่เจอเราตอนเช้าเจอเราตอนเย็นบอกแล้วว่าเจอเราทุกวันแน่นอนนะคะพี่เก่งเข้ามาแซวเราแล้วโอ้แอบมาส่องเราด้วยนะคะพี่เก่งวีระอนงทักทายยามเช้าค่ะเดี๋ยวมาต่อรายการเรานะคะแต่ตอนนี้คุณไปติดตามข่าวสารในช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนเดี๋ยวกลับมาขายครัวค่ะคุณผู้ฟังนะคะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับ PEA แจ้งเตือนนะครับให้ระวังมิจฉาชีพที่ส่งอีเมลหรือ SMS เพื่อให้อัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งถือเป็นกลโกงของกลุ่มมิจฉาชีพนะครับที่แอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค2ก็คือการส่งลิงก์ให้กด3ก็คือหลอกลวงให้อัปเดตข้อมูลและ4ขโมยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินนะครับสำหรับท่านใดที่ได้รับข้อความนะครับทาง SMS ก็ดีหรือทาง LINE ก็ดีอาจจะเป็นการสุ่มส่งเข้ามานะครับห้ามกดลิงก์โดยเด็ดขาดนะครับถ้าเรากดไปแล้วเนี่ยบอกเลยครับจะข้อมูลของเราเนี่ยจะรั่วไหลนะครับหรือทำให้เรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินนะครับอาจจะเสียหายได้นะครับการป้องกันครับป้องกันนะครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อความชัวร์นะครับซึ่งทางด้าน PA เนี่ยแจ้งเตือนแล้วบอกว่าอย่ากดลิงก์โดยเด็ดขาดนะครับซึ่งทางด้าน PA เองเนี่ยไม่มีนโยบายในการส่งลิงก์ให้ลูกค้าเพื่ออัปเดตข้อมูลไม่เราด้วยตัวเราเองนะครับหากได้รับลิงก์นะครับจากช่องทางใดก็ตามที่แอบอ้างเป็นทางของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ควรกดลิงก์ไม่ควรกรอกข้อมูลจากอีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและสุดท้ายครับตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางที่เป็นทางการของ PEA เท่านั้นนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับโทรได้1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเน้นย้ำว่าอย่าหลงเชื่อหากมีข้อสงสัย1129อันนี้ฝากกันไว้ครับเรื่องของมิจฉาชีพ
0: ลันทุกวงการจริงๆค่ะคุณผู้ฟังคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเรามาระวังกันด้วยนะคะรันกันทุกวงการเลยมิจฉาชีพมาทั้งเรื่องของโครงการภาครัฐเรื่องของธนาคารมาทั้งโครงสร้างพื้นฐานประปาไฟฟ้าม
1: า
0: หมดนะคะ
1: คือธนาคารมีอะไรมีโครงการของรัฐออกมาพวกนี้เขาจะรู้ก่อนด้วยซ้ำไป
0: มาเร็วเค็มเร็ว
1: มากหลอกลวงว่าจะช่วยลงทะเบียนให้ช่วยเหลือให้ได้สิทธิ์นะครับอย่าได้หลงเชื่อนะครับให้ข้อมูลเรื่องของบัตรประชาชนไปนะครับทั้งหน้าบัตรหลังบัตรรวมไปถึงเอกสารที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะครับอย่าได้ให้เด็ดขาดโดยเฉพาะการเงินด้วยนะครับจะมียิ่งมีสมาร์ทโฟนเนี่ยอย่าไปกดลิงก์นะไปกดลิงก์มือถือเราทำอะไรไม่ได้นะเขาจะมาคอนโทรลมือถือเรา
0: ทั้งหมดเลย
1: ทั้งหมดเลยทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะอ่ะอันนี้ฝากกันไว้นะครับ
0: เพื่อนดิฉันบอกว่าทำอะไรไม่ได้เลยพอพลาดปุ๊บคือทุกอย่างรวดเร็วมากๆนะคะอันนี้จากประสบการณ์ตรง
1: ค
0: ือไปส่งเพื่อนแจ้งความเลยแหละคุณเรื่องเนี้ยคือพอแบบเขาสามารถควบคุมมือถือได้คือไม่สามารถทำอะไรใช่ทำอะไรไม่ได้
1: เลยปิดเครื่องก็ไม่ได้
0: ปิดเครื่องก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังไปต่อกันกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องของการสอบปากคำเด็กในกระบวนการยุติธรรมค่ะคุณผู้ฟังลองติดตามกันนะคะ

วัสดีครับ3นาทีกับรายการแผ่นดินวันนี้ขอเสนอเรื่องการสอบปากคำเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับเมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นหากคดีนั้นมีเด็กเกี่ยวข้องพนักงานสอบสวนก็จะสอบปากคำเด็กในเหตุการณ์ต่างๆซึ่งในการสอบปากคำเด็กที่มีอายุไม่เกิน18ปีไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ต้องหาผู้เสียหายหรือพยานกฎหมายจะมุ่งคุ้มครองเด็กมากกว่าการสอบปากคำผู้ใหญ่ทั่วไปครับเนื่องจากเด็กมีภาวะของจิตใจที่เปราะบางการสอบปากคำเด็กจึงต้องมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเป็นการเฉพาะเพื่อไม่ให้เด็กได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและทางจิตใจจากกระบวนการยุติธรรมครับในการดำเนินการดังกล่าวกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา133ทวิโดยกำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ครับ 1. พนักงานสอบสวนจะต้องกระทำการโดยแยกกระทำการเป็นสัดส่วนในสถานที่เหมาะสมสำหรับเด็กดังนั้นพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำเด็กในสถานีตำรวจที่มีคนพลุกพล่านเหมือนดังเช่นคดีปกติไม่ได้ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วการสอบปากคำเด็กจะกระทำที่สำนักงานอัยการประจำจังหวัดนั้นครับ 2. การจัดให้มีสาวิชาชีพได้แก่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่เด็กร้องขอและพนักงานอัยการร่วมกับพนักงานสอบสวนในการสอบปากคำเด็กนั้น 3. ความผิดที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนในมาตรานี้นะครับก็จะขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นความผิดที่เป็นบทบังคับที่พนักงานสอบสวนต้องดำเนินการตามมาตรา133ทวิได้แก่ความผิดเกี่ยวกับเพศความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายที่ไม่ใช่ความผิดที่เกิดจากการชุมนุมต่อสู้ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพความผิดฐานกันโชคความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็กและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการครับสำหรับความผิดในกลุ่มที่2นะครับจะไม่ใช่บทบังคับที่พนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการตามมาตรา133ทวิแต่จะต้องดูว่าเด็กมีการร้องขอให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามมาตรา133ทวิหรือไม่หากคดีนั้นเด็กมีการร้องขอพนักงานสอบสวนก็ต้องจัดให้มีการสอบปากคำตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ตามที่มาตรา133ทวิกำหนดไว้ซึ่งความผิดในกลุ่มนี้จะเป็นความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกอื่นๆนะครับอาทิเช่นความผิดฐานลักทรัพย์ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญาหรืออาจจะเป็นความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกตามกฎหมายอื่นก็ได้อย่างเช่นความผิดตามพรบจราจรทางบกหรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นต้นครับสำหรับความผิดที่มีเพียงอัตราโทษปรับจะไม่อยู่ในบังคับที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา133ทวิดังนั้นพนักงานสอบสวนจึงสามารถสอบปากคำเด็กโดยใช้หลักเกณฑ์การสอบปากคำทั่วไปได้เลยครับ 4. ในการสอบปากคำเด็กจะต้องจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงในการสอบปากคำเด็กไว้ใช้เป็นพยานหลักฐานด้วยครับทั้งนี้เพื่อป้องกันเหตุในกรณีที่เด็กอาจหลงลืมเหตุการณ์หรือไม่สามารถนำเด็กมาเบิกความในชั้นศาลได้ในกรณีนี้ศาลจะใช้บันทึกภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้แทนการเบิกความของเด็กในชั้นศาลครับและ 5. ในกรณีที่การสอบปากคำเด็กหากมีคำถามใดที่อาจจะกระทบกระเทือนต่อสภาพจิตใจเด็กอย่างรุนแรงให้พนักงานสอบสวนตั้งคำถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เพื่อให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการใช้คำถามตามหลักการและวิชาการเป็นผู้กรองและปรับคำถามให้เหมาะสมกับวัยของเด็กครับและนี่ก็คือหลักเกณฑ์การสอบปากคำของเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับ

0: นี่ก็เป็นสาระน่ารู้นะคะเรื่องของกระบวนการสอบสวนเด็กในกระบวนการยุติธรรมคุณก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องให้ความสนใจนะคะไปต่อกันอีกสักนิดนึงเรื่องของประกันภัยคุณวันนี้ที่ฉันมีประกันเรื่องของอัคคีภัยมาฝากช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องของอัคคีภัยเรื่องของน้ำท่วมถือว่าเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในระยะนี้เนี่ยเราจะเห็นบ่อยมากๆเลยนะคะขออนุญาตไปกันในช่วงของข่าวสารจากคปภ.กันก่อนเดี๋ยวกลับมาขายครัวเมื่อวานดิฉันไปเป็นธิดาหอมด่วนมาค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะตอนนี้ไปติดตามในช่วงของข่าวสารจากคปภ.ค่ะ
1: ช่วงข่าวสารจากคปภ.
2: วันนี้เรามีเรื่องใกล้ตัวแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้พอพูดถึงประกันอัคคีภัยเรามักจะนึกถึงแต่เรื่องไฟไหม้กันใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยประกันอัคคีภัยเนี่ยเขาคุ้มครองมากกว่านั้นเยอะเลยค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบเข้าใจง่ายๆว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะแบบที่1ประกันอัคคีภัยทั่วไปประกันแบบนี้จะให้ความคุ้มครองหลักๆ3อย่างค่ะได้แก่ไฟไหม้ก็คือความเสียหายจากไฟไหม้โดยตรงค่ะฟ้าผ่าความเสียหายจากฟ้าผ่าสุดท้ายแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่ออยู่อาศัยเช่นแก๊สหุงต้มที่อาจเกิดการระเบิดในบ้านได้ค่ะแบบที่2ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยสำหรับประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยจะมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้นค่ะจะคุ้มครอง6ภัยหลักและเพิ่มเติมอีก4ภัยธรรมชาติรวมเป็น10ภัยค่ะได้แก่ไฟไหม้ฟ้าผ่าระเบิดอันนี้จะครอบคลุมกว้างกว่าแค่แก๊สในบ้านนะคะภัยเนื่องจากน้ำต้องย้ำนิดนึงนะคะว่าอันนี้ไม่ใช่ภัยน้ำท่วมแต่เป็นความเสียหายจากน้ำที่รั่วไหลหรือท่อแตกในอาคารของเราค่ะภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะเช่นกรณีที่รถพุ่งชนหรือสัตว์ใหญ่มาชนอาคารนะคะสุดท้ายเป็นภัยอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยานค่ะอย่างเช่นถ้ามีชิ้นส่วนเครื่องบินตกใส่บ้านเราค่ะนอกจาก6ภัยหลักที่ว่ามาแล้วยังมีภัยธรรมชาติอีก4ภัยค่ะที่เขาจะคุ้มครองก็คือภัยจากลมพายุภัยจากน้ำท่วมภัยจากแผ่นดินไหวหรือสึนามินะคะแล้วก็ภัยจากลูกเห็บค่ะจะคุ้มครองรวมกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อปีค่ะทีนี้หลายคนอาจสงสัยว่าถ้าบ้านเราโดนน้ำท่วมหรือเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยประกันภัยจะคุ้มครองไหมนะคะประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยเนี่ยตามแบบประกันภัยมาตรฐานเนี่ยเขาจะให้ความคุ้มครองถึงภัยน้ำท่วมหรือแผ่นดินไหวอยู่แล้วนะคะซึ่งอันนี้จะถือเป็นภัยธรรมชาติที่คุ้มครองอยู่ในกรมธรรม์ค่ะโดยความคุ้มครองทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อปีค่ะแต่ถ้าเป็นประกันอัคคีภัยทั่วไปเนี่ยอันนี้จะไม่คุ้มครองรวมถึงภัยน้ำท่วมหรือภัยแผ่นดินไหวนะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะให้คุ้มครองถึงภัยน้ำท่วมหรือภัยแผ่นดินไหวเนี่ยเราสามารถซื้อภัยเพิ่มเติมในส่วนของภัยน้ำท่วมหรือภัยแผ่นดินไหวได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับความคุ้มครองของอัคคีภัยทั้ง2แบบพอจะเข้าใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะมาดูกันต่อว่าถ้าเป็นทรัพย์สินประเภทอาคารขนาดใหญ่สำนักงานหรือคอนโดที่มีมูลค่าสูงๆจะมีประกันแบบไหนที่เหมาะกับการคุ้มครองทรัพย์สินเหล่านี้และที่สำคัญจะเลือกประกันยังไงให้ตอบโจทย์ความต้องการของเราที่สุดค่ะอย่าลืมติดตามนะคะถ้ามีข้อสงสัย
0: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของประกันอัคคีภัยมีปัญหาสายด่วนคปภ.1186ค่ะคุณนะคะ
3: นี่ก็เป็นอีกหนึ่ง

0: อันนี้เอามาฝากกันถือว่าเป็นเรื่องราวความรู้สาระดีๆในช่วงของข่าวสารจากคปพ.ส่วนช่วงนี้เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ฟังดิฉันนะคุณคมสันนะคะก็ไปติดตามเรื่องของอาหาร
1: เมื่อวานเราบอกแล้วว่าเราออกจากรายการแล้วเราไปติดตามเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้พาพี่เอไปเปิดประสบการณ์ใหม่นะฮะเป็นเขาเรียกว่าจริงๆก็เป็นเมนูที่เรายังไม่เคยกินนะพี่เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นคืออันนึงอ่ะผมเคยกินแล้วนะครับ
0: แต่ดิฉันไม่เคยทาน แต่ดิฉันไม่เคยทานคุณผู้ฟังคือเมื่อวานนี้เราไปกิจกรรมเรื่องของการนำอาหารเมืองอาหารพื้นเมืองขนมพื้นเมืองเนี่ยเข้าสู่การเป็นสากลอย่างนี้ดีกว่ายกระดับให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถได้ชิมอาหารเมืองหรือว่าได้กินอาหารเมืองในรสชาติที่อาจจะไม่ได้จัดจ้านเหมือนเรา
1: ใช่
0: อาจจะไม่ได้จัดจ้านเหมือนเราแล้วก็ออกมาในรูปแบบที่นำเสนอแบบสวยงามนะคะนำเสนอแบบสวยงามนะคะถือว่าก็ให้คุณผู้ชมที่ชมเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สทช.เชียงใหม่ PRD ได้เห็นนะคะอู้ดิฉันไปจัดจานมาคุณผู้ฟังแต่ก็ไม่รู้เป็นศิลปะหรือเป็นอะไรแต่ว่าอ่ะเมื่อวานนี้ที่เราไปมาเป็นการยกระดับเรื่องของอาหารมูลค่าสูงเมื่อวานนี้เนี่ยดิฉันได้มีโอกาสได้ชิมขนมปาดคือซึ่งดิฉันเองเนี่ยไม่รู้จักขนมปาดคือดิฉันรู้จักขนมที่ได้คุยกับคุณคมสันบอกว่าจริงๆแล้วขนมปาดในสมัยก่อนคือเขาจะทำในพิธีกรรมเรื่องของงานบวชใช่ไหมคุณ
1: ก็จะเป็นสมมติจะเป็นงานเป็นเขาเรียกว่างานพิธีที่เป็นงานมงคลนะครับที่บ้านผมเนี่ยถ้าที่จังหวัดน่านเนี่ยเขาจะมีการทำคือข้าวลักษณะเนี้ยขนมปาดเนี่ยจะเละหน่อยนะครับจะคล้ายๆเหมือนข้าวมุรุปายาตพี่เอ๋เขาจะมีงานบวชเท่านั้นถึงจะได้กินนะครับแล้วก็ต้องใช้แบบว่าพลังใช้ความสามัคคีนะครับเพราะว่าเขาใช้กะละมังแบบใบใหญ่ๆใบกะละมังไม่บ้านไอ้กันเลยนะกระทะไม่บ้านอ่ะใบใหญ
0: ่
1: ๆนะครับแล้วก็ใช้ก้านมะพร้าวอันเท่าแขนเท่าขานะครับทำเป็น
0: ไม้พาย
1: ไม้พายอยู่กับคนละฝั่งก็ช่วยกันกวนนะครับกวนก็จะมีแป้งใช่ไหมครับ
0: คือเมื่อวานนี้ถ้าถามดิฉันจะได้รสชาติหรือว่าสัมผัสได้ถึงเมล็ดข้าวที่อาจจะไม่ได้นิ่มมากแบบอาจจะแบบมีความกรุบกรุบดิฉันสัมผัสได้ถึงถั่วลิสงดิฉันสัมผัสได้ถึงกลิ่นของน้ำอ้อยแล้วก็กลิ่นของมะพร้าว
1: เขาเป็นจะมาเขาเรียกไง
0: รสชาติกลมกล่อมคุณผู้ฟังรสชาติกลมกล่อมก็ออกหวานนิดๆเหมือนเราแบบทานข้าวที่มีรสหวานแต่ว่าแบบได้กลิ่นหอมของถั่วลิสงที่แบบกรุบๆในปากแล้วก็มีกลิ่นของน้ำอ้อยทำให้มันมีความรู้สึกว่ากินข้าวแตนที่แบบเอามาแบบต้นน่ะ
1: เขาใช้ความหวานแบบของน้ำอ้อยครับพี่เอ๋คือเขาก็เคี่ยวน้ำอ้อยก่อนนะครับแล้วก็เอาเป็นพวกข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้านี่ลงไปถ้าข้าวเหนียวไม่ได้มันจะหนืดเกินไป
0: อันนี้มันไม่แข็ง
1: ใช่จะเป็นข้าวเจ้าแต่เมื่อวานนี้อาจจะทำที่เชฟทำให้ดูอาจจะไวไปนิดนึงแต่ว่าปกติเขาทำเนี่ย
0: จะหนืดกว่านี้หรอ
1: หนืดกว่านี้แล้วก็ใช้เวลานานกว่านี้เพราะว่าต้องเคี่ยวกันนานเลยนะครับแล้วก็สีออกมาก็ออกเป็นสีน้ำตาล
0: น้ำตาลใช่ค่ะ
1: เป็นขนมปาดเขาเรียกว่าขนมปาดก็นี่นะครับใจใช้เรื่องของความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไม่ได้พี่เอ๋เดี๋ยวมันไม่
0: ติดกระทะ
1: ติดกระทะนะครับก็ต้องเคี่ยวช่วยกันเคี่ยวอย่างเงี้ยตลอดนะครับแล้วอีกเมนูหนึ่ง
0: เขาบอกว่าชื่อซ่าหอมด่วนค่ะคุณผู้ฟังหอมด่วนคือผัก
1: น่ะเห็นไหมจำไม่ได้ละเมื่อวานคุยไปคุยมา
0: ดิฉันเข้าใจว่าหอมด่วนคือกมก้อขาว
1: ไม่ใช่ฮะหอมด่วนก็คือ
0: เปปเปอร์มินสารแหน่สารแหน่คุณผู้ฟังนะคะ
1: ซ่าหอมด่วน
0: ซ่าหอมด่วน
1: จริงๆหอมด่วนเนี่ยคือเมื่อวานส่วนประกอบของเมนูทุกอย่างเนี่ยจะเป็นเรื่องของ
0: ส
1: มุนไพรพื้นถิ่นสมุนไพรภาคเหนือสมุนไพรล้านนาที่มาผสมกันหอมด่วนเนี่ยเจอปกติจัดจานก็จะเป็นตำมะเขือ
0: ตำมะเขือได้อยู
1: ่เนาะแล้วก็พวกยำ
0: ใช่
1: ไหมพวกยำพวกที่ต้องใส่อะไรนะเปปเปอร์มินต์หรือว่าหอมด่วนนี่แหละ
0: สารแหน่
1: ครับ
0: ส่วนรสชาติคุณผู้ฟัง
1: มีอะไรบ้างข้างในมีอะไรบ้าง
0: รสข้างในจะมีตะไคร้มีลูกเดือยตะไคร้ซอยมีลูกเดือยเหมือนมีใบสารแหน
1: ่
0: นะคะเท่าที่ดิฉันแบบสัมผัสได้ที่ดิฉันตักมาได้ เป็นประมาณนี้
1: พริกขี้หนู
0: มีพริกขี้หนู
1: พริกขี้หนูซอย
0: ใช่แต่ว่า
1: แล้วมีไก่ไหมฮะเหมือนจะเป็นไก่
0: มีไก่เหมือนไก่มีไก่เล็กๆแต่ว่ารสชาติคุณ

0: ่างจากกลมกล่อมออกเปรี้ยวนิดนิดหวานหน่อยหน่อยมีกลิ่นของสารแหน่ที่ขึ้นจมูกแล้วก็ได้รสชาติของการกินสมุนไพรตะไคร้อะไรแบบนี้คุณซึ่งจัดจานออกมาเขาใส่ใบตองมาแบบพอดีคำซึ่งเหมาะกันเสิร์ฟชาวต่างชาติสามารถขึ้นโต๊ะอาหารนานาชาติได้คุณ
1: คือมันเป็นแบบว่าพี่เอ๋มันสามารถชิมได้หลายเมนู
0: ใช่
1: มันไม่ได้กินให้อิ่มแต่จะได้ลิ้มรสชาติอันนั้นนิดอันนี้หน่อยอะไรเมื่อวานแค่3เมนูนะแล้วก็น้ำสมุนไพร
0: น้ำสมุนไพร
1: ครับ
0: ดิฉันเห็นมีเลมอนนะคะมีเลมอนเหมือนเป็นน้ำมะนาวมีเป็นคือกลิ่นที่ดิฉันรับได้ก็คือเป็นน้ำมะนาว
1: เป็นน้ำมะนาว
0: ของ
1: เมื่อวานที่เห็น
0: สารแหน่
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ก็ปรุงด้วยสารแหน่เหมือนกัน
0: ใช่ใช่ค่ะก็อ๋อคุณสุวรรณรัตน์ค่ะบอกว่าอยากกินขนมป่าจะหาซื้อกินได้ที่ไหนบ้างคะ
1: ถ้าคนบอกว่ากินขนมป่าเขาจะบอกว่าต้องเป็นคนที่แบบยุค70 80นะ
0: คือคุณสุวรรณรัตน
1: ์ได้อยู
0: ่คุณสุวรรณรัตน์ดิฉันจะบอกว่าดิฉันก็เพิ่งได้ทานครั้งแรกเหมือนกันเมื่อวานเนี้ย2เมนูได้เป็นลองชิมครั้งแรกทั้ง2เมนูเลย
1: นะคะเมื่อก่อนเป็นเด็กนะพี่กว่าจะได้กินคือยังไม่ได้กินหรอกครับเพราะว่ากว่าเขาจะกวนเสร็จแล้วทำแบบเนี้ยต้องไปถวายพระก่อนนะครับก็คืองานบวชเนนบวชพระเนี่ยตอนเช้าเขาต้องถวายพระก่อนไม่ใช่ว่าอยู่เราก็จะได้กินนะต้องถึงจะเป็นหม้อขนาดใหญ่ต้องถวายพระก่อนนะแล้วก็ถึงจะได้กินนะครับ
0: เดี๋ยว
1: ขนมป่า
0: ขออนุญาตติดคุณสุวรรณรัตน์ไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวฉันขออนุญาตไปหาย
1: ังไงจะไปหาที่ไหนเน
0: า
1: ะ
0: ขายที่ไหนเดี๋ยวฉันจะกลับมาแนะนำ
1: หรือว่าคุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่นะครับแนะนำได้นะว่าที่ไหนเขาขายขนมปาด
0: ใช่ใช่ดิฉันก็เพิ่งได้ลองมาเหมือนกันอันนี้มาเล่าสู่กันฟังค่ะเป็นการยกระดับอาหารพื้นถิ่นอาหารบ้านเราอาหารเหนือบ้านเรานะคะก็ถือว่าเมื่อวานนี้ได้เปิดประสบการณ์เลยอะค่ะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการ8:57นะคะคุณสิทธิชัยส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราค่ะแล้วก็คุณเจนวิทย์บอกว่าบอกดิฉันว่าไม่ลองร้องเพลงสิ่งดีเพราะมากผมว่านะขอบพระคุณค่ะแต
1: ่ดิฉันบอกคุณเจนวิทย์นะต้องมาฟังด้วยกันนะไม่ร้องเพลง
0: ดิฉัน
1: เต้นพอได้นะแต่ร้องเพลงนี่
0: เต้นพอได้แต่แบบเพลงนี้คือดิฉันล้ำหน้าขี่ตลอดเลยค่ะป้าแม่บอกว่าหอมด่วนหรือสารแหน่กำเมืองวันละคำนะคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ใช่ค่ะ
1: มีคนมาช่วยแปลให้ละ
0: คือดิฉันพูดถึงหอมด่วนดิฉันนึกถึงใบ
1: ก้อมก้อ
0: ก้อมก้อคือใบ
1: จะไปยำนอนอย่างเดียวเลย
0: คุณเจนวิทย์บอกว่าเสียงดิฉันแปลกดีขอบพระคุณค่ะคุณป้าพันนีบอกว่ามาละสาวหนุ่มรุ่นใหม่บอกฮู้จักแต่อันนี้บอกฮู้จักแต่เจ้า
1: ขนมปาดเป็นขนมพื้นเมืองโบราณ
0: หอมด่วน
1: มาแล้วหอมด่วนมาแล้วสารแหน่หอมด่วน
0: แต่ว่าไปลองจิมซ่าหอมด่วนอย่างที่บอกคุณผู้ฟังดิฉันว่าหลายๆท่านน่าจะแบบลองเอามาประยุกต์เป็นอาหารบ้านเราก็ได้นะคุณผู้ฟังคือเมื่อวานนี้มีเชฟทำรสชาติจะนุ่มนวลละมุนกลมกล่อมมี
1: เปรี้ยวดูเขาทำเหมือนจะง่ายนะพี่เอ๋
0: ใช่เปรี้ยวนิดหวานหน่อย
1: ดูเขาทำเหมือนจะง่าย
0: นะจับนั้นมาใส่จับนี้มาใส่ อร่อยเลยอาจจะลองเมนูบ้านเราดูก็ได้นะคะคุณผู้ฟัง8:59แล้วเราสองคนต้องไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามา
1: เจอกันวันจันทร์ครับ
0: มาขายครัวใหม
1: ่
0: นะมาเม้ามอยใหม่วันจันทร์มีทริปจะไปด้วยแล้ววันอังคารมาเล่าแต่วันจันทร์เจอกันก่อนวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
6: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่าพายุโซนร้อนโซเดลซึ่งเคลื่อนตัวทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันแล้วโดยในช่วงเช้าบางพื้นที่มีอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสซึ่งช่วยให้พื้นที่น้ำท่วมหรือดินอุ้มน้ำสามารถระเหยความชื้นออกไปได้ดีแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงยังส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงรับอิทธิพลลมมรสุมโดยตรงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากควรติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนันทพัฒน์แสนตุ้มรายงาน
1: ด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลแจ้งเรือทุกลำระมัดระวังการเดินเรือและหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุเรือจมหากเกิดเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมง
7: นายธนัทขวัญนุ้ยเจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลเปิดเผยว่าด้วยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลได้รับแจ้งเกิดเหตุเรือจมบริเวณเกาะกลางหมู่เกาะตารุเตาเส้นทางไปเกาะหลีเป๊ะเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลในฐานะเจ้าท่าจึงประกาศเตือนไปยังผู้ควบคุมเรือเจ้าของเรือผู้ประกอบการเรือผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวผู้ประกอบอาชีพประมงและชาวเรือทุกประเภทระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวโดยไม่จำเป็นและขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งการประกาศแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆอย่างเคร่งครัดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: กระทรวงพลังงานตรวจสอบ Data Center ย่านพระราม9พบกักเก็บน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตพร้อมสั่งเคลื่อนย้ายออกทันทีเพื่อความปลอดภัย
8: นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานโดยกรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center บริเวณถนนพระราม9หลังได้รับร้องเรียนว่าอาจมีการลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผลจากการตรวจสอบพบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมประมาณ 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3เจ้าหน้าที่จึงออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บน้ำมันในปริมาณดังกล่าวทั้งนี้กฎหมายกำหนดว่าสถานประกอบการที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยวิธีการจัดเก็บระบบเผชิญเหตุและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวาสนาตระเกตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

ปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความ

0: มาไหมลอลิงเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็มีน้องๆบางรุ่นเนี่ยให้มาจัดรายการด้วยแบบนี้ค่ะแต่พี่พยายามฟังคำพูดเขาพี่ฟังไม่รู้เรื่องเอานี่เรื่องจริงนะฟังไม่รู้เรื่องค่ะเพราะว่าพูดเร็วพูดเร็วพูดติดจนสุดท้ายพี่บอกว่าพี่ก็จะพยายามนั่งจัดรายการเนี้ยพี่ก็เหมือนแบบไม่ได้บอกว่าจะตำหนิน้องอะนะแต่ก็จะเตือนว่าช้าๆครับชัดๆครับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะค่อยๆพูดช้าๆจนสุดท้ายเขาสามารถที่จะจัดรายการแล้วก็พูดช้าได้พูดชัดเจนได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกคำที่ได้บอกไปพี่ๆทุกคนนะที่ได้บอกน้องๆไปไม่ได้เป็นการตำหนินะแต่ว่าเป็นการฝึกเนาะเป็นการฝึกให้น้องรู้จักได้พูดนะคะแล้วก็เชื่อว่าน้องทั้งสองคนในวันข้างหน้าก่อนที่จะจบเนี่ยต้องเป็นคนที่พูดชัดพูดชัดเจนพูดช้าลงอะไรเงี้ยถ้ามันไม่เหมือนเราคุยกันหลังไมค์เนาะคุยกันหลังไมค์เนี่ยก็เถียงกันเถียงคำไม่ตกฟากแต่ว่าพอเรามาอยู่หน้าไมค์เนี่ยมันก็จะต้องตามแนวของการจัดรายการถูกต้องไหม
1: ค่ะ
0: เนาะรับทราบและปฏิบัตินะคะ เอาละค่ะวันนี้รายการเมืองไทยบ้านเราเหมือนฟังเทศกันตั้งแต่เริ่มต้นไม่ใช่นะคะเขาเรียกว่าเตือนสติน้องๆแต่เริ่มต้นเพราะว่าวันนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันอีกถึง10โมงอีกหลายนาทีเลยทีเดียวนะคะรายการเมืองไทยบ้านเราก็จะมีทั้งเรื่องราวข่าวสารมีทั้งงานเพลงในแนวของเพลงลูกทุ่งเพลงอมตะลูกทุ่งหรือว่าลูกทุ่งเก่าๆนะคะแล้วก็การบ้านที่น้องๆจะต้องได้รับไปก็คือพรุ่งนี้เตรียมเรื่องอะไรมาฝากนะครับพอมาถึงวันนี้เราก็จะถามกันแล้วค่ะว่าน้องเบนซ์กับน้องแอนได้เตรียมอะไรมาฝากกันบ้าง
2: ก็ของหนูนะคะจะเป็นเรื่องบ่อนการพนันทำลายชีวิตสังคมพังค่ะ
0: ค่ะ
3: ค่ะส่วนของหนูเป็นมิจฉาชีพค่ะ
0: ค่ะ
3: คอลเซ็นเตอร
0: ์นะก็เป็นปัญหาสังคมทั้งนั้นเลยสังคมในยุคปัจจุบันกับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไขเอาเป็นว่าในช่วงต้นนี้ก็ยังคงต้องรายงานอากาศให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะว่าวันนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ยังคงมีการรายงานนะคะว่าภาคเหนือยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนค่ะนะคะซึ่งในส่วนของภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะฝนตกหนักมากเนี่ยบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาแล้วก็น่านนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะทั่วถึงเลยในส่วนของภาคเหนือตอนบนวันนี้นะคะ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนตกทั่วทุกพื้นที่เพราะฉะนั้นการเดินทางนะของคุณผู้ฟังต้องวางแผนการเดินทางไม่เร่งรีบนะคะแล้วก็ไม่ใจร้อนกับการเดินทางเนาะเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาค่ะรวมถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายกันด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะพักฟังเพลงนะคะสักหนึ่งเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาที่เรื่องราวดีๆที่น้องแอนนำมาฝากในวันนี้ค่ะ

0: งานเพลงวอนลมฝากรักนะคะงานจากคุณบุปผาสายชนเป็นงานเพลงที่น้องแอนเลือกไว้นะคะให้เปิดในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราวันนี้น้องก็ต้องชื่นชมน้องนะคะน้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถเลือกงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันได้นะคะอาจจะ เคยได้ยินหรือว่าบางคนจะดูจากชื่อเพลงนะคะน้องแอนดูจากอะไร
1: ไปศึกษามาบ้างฟังอยู่บ้างค
0: ่
1: ะ
0: ก็เหมือนตอนที่เราฝึกกันเริ่มต้นนะคะก็บอกน้องๆว่าก่อนที่เราจะเปิดเพลงอะไรอ่ะถ้าหากว่ามีเวลามีโอกาสให้เช็คฟังเพลง
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะน้องก็ปฏิบัติตามอุ๊ยดีใจค่ะที่คำพูดยังศักดิ์สิทธิ์อ่ะมาถึงช่วงนี้นะคะช่วงแรกที่ทั้งสองคนจะต้องนำเสนอเรื่องราวที่เตรียมมาฝากก่อนที่จะไปพักฟังเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการเมื่อวานนี้น้องแอนรับโทรศัพท์เนาะมีคุณผู้ฟังขอเพลงหลงเสียงนางใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ลืมนะคะตอนนี้เตรียมไว้แล้วเดี๋ยวหลังจากที่น้องๆทั้งสองคนได้นำเสนอเรื่องราวที่เตรียมมาฝากแล้วในช่วงแรกเราจะเปิดให้ฟังค่ะเชิญค่ะน้องแอนค่ะ
1: ค่ะวันนี้แอนจะมาพูดถึงเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะค่ะข่าววันนี้คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะหลอกอดีตข้าราชการค่ะสูญเงินกว่า4ล้านบาทเกิดเหตุนะคะเตือนนะคะแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลังอดีตข้าราชการหญิงวัย65ปีค่ะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพโดยคนร้ายอ้างตัวว่าเป็นตำรวจสภ.น่านค่ะและกล่าวหาว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินและยาเสพติดพร้อมส่งเอกสารปลอมที่มีตราคุดผ่านทางไลน์ค่ะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้เหยื่อเกิดความกลัวค่ะจากนั้นมิจฉาชีพยังบังคับให้ผู้เสียหายนะคะวิดีโอคอลตลอดทั้งวันทั้งคืนค่ะและหลอกให้ถอนเงินจากธนาคารก่อนให้ไปรับเงินสดที่บ้านส่งผลให้สูญเงินไปกว่า4ล้านบาทค่ะและยังมีทรัพย์สินอื่นสูญหายด้วยค่ะด้านตำรวจไซเบอร์นะคะเผยว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31สิงหา2569มีการแจ้งความคดีออนไลน์กว่า200,000กว่ารายแล้วค่ะมูลค่าความเสียหายรวมกันประมาณ10,000ล้านบาทค่ะโดยกลุ่มผู้สูงอายุได้รับความเสียหายแล้วประมาณ 3,000 ล้านบาทค่ะข้อควรระวังนะคะหากมีผู้โทรมาอ้างเป็นตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยและขอให้โอนเงินถอนเงินหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเนี่ยควรวางสายก่อนแล้วติดต่อหน่วยงานนั้นโดยช่องทางทางการค่ะอย่าทำตามคำสั่งของคนที่โทรมาโดยเด็ดขาดค่ะ
0: นะคะซึ่งเรื่องของข้าราชการอดีตข้าราชการหรือว่าข้าราชการที่เกษียณอายุโดยเฉพาะช่วงเนี้ยช่วงที่ใกล้จะมีการเกษียณอายุราชการมักจะมีมิจฉาชีพค่ะฉวยโอกาสข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์เองเนี่ยบางคนก็โดนนะแต่ว่าเขาก็ด้วยความที่อยู่กับข่าวสารมากเขาก็จะไม่ค่อยจะหลงกลหรือบางคนก็อาจจะเริ่มจะตกอยู่ในวังวนนะคะก็จะมีกลุ่มเนี้ยโทรศัพท์เข้าไปหาตัวของข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการแล้วก็จะบอกว่าจะต้องมีการทำนู่นทำนั่นทำนี่ต้องโอนเงินต้องส่งเลขที่บัญชีมาเพื่อที่จะจัดการเรื่องของบำเหน็จบำนาญข้าราชการซึ่งก็เป็นเรื่องที่ข้าราชการทุกคนก็จะต้องมีเนาะก็บางคนก็พลาดนะแต่ว่าบางคนก็ยังไม่พลาดนะคะแต่ก็เตือนกันไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าช่วงเนี้ยช่วงใกล้เกษียณอายุราชการเนี่ยค่ะจะมีกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้ที่จะมาดำเนินการเพราะฉะนั้นต้องเตือนแล้วก็บอกกันก่อนนะว่าไม่มีคลังจังหวัดใดกองคลังใดที่เขาจะมาโทรศัพท์ให้เราแจ้งเลขที่บัญชีแน่นอนนะคะหากว่ามีคนโทรศัพท์เข้ามาคุยเรื่องของบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆหลังเกษียณอายุราชการเนี่ยให้ติดต่อกรมกระทรวงสังกัดของตัวเองดีที่สุดด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องให้ข้อมูลใดๆผ่านทางโทรศัพท์ทั้งนั้นนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภัยใกล้ตัวอ่ะค่ะมาถึงช่วงนี้ของน้องเบนซ์กันบ้างน้องเบนซ์เตรียมเรื่องอะไรมาฝากนะ
2: เรื่องบ่อนการพนันทำลายชีวิตแล้วก็สังคมพังด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: ก็หยุดการพนันจะทำลายมากกว่าที่คิดนะคะการพนันอาจเริ่มจากคำว่าลองเล่นดูนิดเดียวเองแต่เมื่อเล่นบ่อยขึ้นสิ่งที่อาจตามมาไม่ใช่แค่เสียเงินนะคะนี่ อาจจะมีหนี้สินพุ่งพรวดครอบครัวแตกแยกเสี่ยงอาชญากรรมเยาวชนติดการพนันทรัพย์สินสูญหายสังคมเสื่อมโทรมไม่มีคำว่าได้คืนแน่ในการพนันนะคะมีเพียงความเสี่ยงที่อาจสูญเสียทั้งเงินทั้งเวลาความสัมพันธ์และอนาคตค่ะไม่เล่นไม่ยุ่งและไม่สนับสนุนนะคะร่วมกันสร้างสังคมปลอดขออภัยค่ะร่วมกันสร้างสังคมปลอดการพนันเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของทุกคนค่ะสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ
0: นะคะเรื่องของการพนันนี่ก็ถ้าหากว่าพูดถึงปัจจุบันการพนันก็เยอะมากมีหลากหลายรูปแบบมากมีทั้งการไปชักชวนเราไปเล่นการพนันโดยที่เราไม่รู้ตัวก็มีนะเพราะว่าเรื่องของออนไลน์อ่ะมันเร็วมากแล้วก็ใกล้ตัวมากทุกคนไม่มีใครที่จะไม่ยอมเปิดมือถือรับสื่อโซเชียลต่างๆไม่มีอ่ะแล้วทุกคนก็จะมีมือถือเป็นของตัวเองนะคะโดยเฉพาะน้องๆเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยก็จะถูกดึงดูดถูกชักชวนเนาะให้หลงผิดหลงไปเล่นการพนันแล้วก็จะถูกล่อด้วยเงินอ่ะ
2: ใช่
0: เนาะพอน้องๆได้เงินมาง่ายๆน้องๆก็จะต่อเรื่อยๆเนาะแต่สุดท้ายก็จะต้องเสียท่าเสียทีกับเขาก็จะไม่ได้อะไรเลยเช่นกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภัยสังคมนะคะที่อยู่ใกล้ตัวเรากับช่วงแรกของน้องๆนะคะกับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราที่เราได้คุยกันในช่วงเช้าๆวันนี้เช้าวันศุกร์แล้วค่ะพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์สองคนก็จะมีเดี๋ยวตอนประมาณบ่ายสามโมงสี่โมงน้องๆก็จะมีปีกงอกออกมาทั้งสองคน พร้อมจะบินโบยบินนะคะไม่เป็นไรเสาร์อาทิตย์พี่อยู่ได้ พี่อยู่ได้ไม่เป็นไรนะคะแล้ววันจันทร์ก็กลับมาใหม่วันจันทร์ก็กลับมาทำหน้าที่ของตัวเองกันใหม่ทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เนาะหลายคนก็เสาร์อาทิตย์ก็จะสบายแล้ววันนี้ก็จะวางแผนแล้ววันนี้จะไปที่ไหนดีจนนี้จะเดินทางใกล้เดินทางไกลยังไงดีนะคะแล้วก็บ่ายๆก็จะเริ่มคึกคักเริ่มจะเก็บของจัดโต๊ะทำงานอะไรพร้อมที่จะปีกงอกกันเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังมาถึงงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำกันไว้เมื่อวานนี้โทรศัพท์เข้ามาแนะนำงานเพลงไว้งานจากคุณโชคชัยโชคอนันต์ค่ะหลงเสียงนางแล้วเดี๋ยวเลือกให้ฟังอีกสักหนึ่งงานเพลงเป็นว่าพักช่วงนี้สองเพลงนะเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปน้องๆจะมีอะไรมาฝากกันอีกติดตามค่ะ

0: งานจากคุณพรพิรมนะคะกับผลงานเพลงบัวตูมบัวบานเป็นงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆที่มีคุณผู้ฟังบอกว่าก็ชื่นชอบนะคะสำหรับงานเพลงเก่าๆที่เลือกมาเปิดในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่ด้วยกันกับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราที่ยังคงมีเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเรื่องราวที่เกิดประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังนะคะพร้อมกับงานเพลงในแนวของลูกทุ่งเก่าๆแบบนี้คุณผู้ฟังคะว่าช่วงนี้ต้องบอกกันไว้สักนิดหนึ่งว่ารัฐบาลเขาเตือนนะคะขอเตือนไปยังนายจ้างสถานประกอบการรวมถึงประชาชนทั่วไปให้งดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือว่าทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยเด็ดขาดอาทิงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยแล้วก็งานขับขี่ยานพาหนะเนื่องจากเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560นะคะซึ่งหากว่ามีการตรวจจับได้เนี่ยก็มีโทษเรื่องของการปรับเงินคุณก็จะต้องเสียเงินนะคะสำหรับนายจ้างหรือว่าสถานประกอบการรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือว่าให้ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ทำเนี่ยจะมีโทษตั้งแต่ 10,000 จนถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนนะคะหรือว่าหากกระทำผิดซ้ำก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับตั้งแต่ 50,000 จนถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนหรือว่าทั้งจำทั้งปรับแล้วก็จะถูกห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานอีกเป็นระยะเวลา3ปีกันเลยทีเดียวนะคะส่วนตัวของแรงงานต่างด้าวเองก็มีความผิดนะคะหากว่าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือว่าทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 จนถึง 50,000 บาทค่ะหรือว่าแล้วก็เมื่อชำระค่าปรับแล้วเนี่ยก็จะถูกส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรรวมทั้งถูกห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีอันนี้ก็ต้องยอมรับแล้วเราก็ต้องแจ้งนะคะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีผู้ประกอบการหรือว่ามีแรงงานต่างด้าวเยอะมากนะคะเราก็จะแจ้งให้ทราบถือว่าแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงนี้กับน้องๆที่ยังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากกับคุณผู้ฟังช่วงนี้เราเริ่มที่น้องเบนซ์กันก่อนค่ะ
1: ค่ะวันนี้หนูก็จะมาพูดเรื่องชวนร่วมปกป้องเพื่อโลกใบเดิมที่ดีกว่านะคะลดละเริ่มฟื้นฟูธรรมชาติเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราทุกคนค่ะ
0: ค่ะ
1: มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังเล็กๆที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เพื่อส่งต่อโลกใบเดิมที่สวยงามและยั่งยืนกว่าเดิมให้กับคนรุ่นหลังด้วย3วิธีง่ายๆใครก็ทำได้นะคะโดย1พกพาง่ายคลายร้อนให้โลกโดยการเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วหันมาใช้เป็นถุงผ้าแก้วน้ำและกล่องข้าวส่วนตัวค่ะ 2. ถอดปลั๊กพักการใช้พลังงานปิดไฟและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะและ 3. แยกขยะก่อนทิ้งสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่คัดแยกขยะรีไซเคิลขยะเปียกและขยะทั่วไปเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปจัดการและหมุนเวียนใช้อย่างถูกวิธีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องการยอดมนุษย์แต่ต้องการความธรรมดาอย่างเราที่ลงมือทำไปด้วยกันค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะหันมาใช้ถุงผ้าพกแก้วน้ำแล้วก็ปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้ทุกครั้งนะคะแล้วแยกขยะให้ถูกต้องด้วยค่ะ
0: ค่ะนะคะก็เป็นการดูแลเขาเรียกว่าทำอะไรให้มันถูกต้องตามสุขอนามัยทั้งหลายก็เป็นการดูแลชีวิตตัวเองไปในตัวแหละ
1: ใช่
0: นะคะทำให้เราปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะอ่ะมาถึงน้องแอนค่ะ
2: ค่ะวันนี้แอนจะพูดถึงเลิกบุหรี่ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะคะดูแลสุขภาพก้าวสู่ชีวิตใหม่ห่างไกลบุหรี่ค่ะนั่นก็คือการชงชาหญ้าดอกขาวนะคะเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติค่ะมีรสชาติขมฝืดนะคะทำให้ลิ้นชาช่วยให้ความรู้สึกอยากบุหรี่ลดลงค่ะ ขนาดและวิธีใช้นะคะรับประทานครั้งละ2กรัมค่ะชงน้ำร้อนประมาณ 120-200 มิลลิลิตรหลังอาหารวันละ 3-4 ครั้งค่ะแต่มีข้อควรระวังนะคะควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคไตค่ะเนื่องจากชาหญ้าดอกขาวนะคะมีโพแทสเซียมสูงค่ะอาการไม่พึงประสงค์ก็จะมีปากแห้งคอแห้งค่ะและมีอีกวิธีนึงนะคะก็คือสมาธิบำบัดSKT นะคะการเลิกบุหรี่นะคะอาจทำให้เกิดความเครียดดังนั้นควรทำจิตใจให้สงบโดยการฝึกสมาธิบำบัด SKT นะคะเพื่อสร้างพื้นฐานจิตใจให้มั่นคงมีจิตที่เข้มแข็งในการเลิกบุหรี่มากขึ้นค่ะและยังช่วยให้ผ่อนคลายความเครียดด้วยค่ะ
0: นะคะก็เป็นเรื่องดีๆที่น้องๆนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะเอาเป็นว่ามาเป็นช่วงท้ายๆของรายการนะคะนำเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยกันนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของน้ำท่าฟ้าฝนบ้านเราที่ยังคงมีการเตือนภัยกันอย่างต่อเนื่องนะคะติดตามการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เชียงใหม่เองยกระดับรับมือน้ำป่าดินถล่มนะคะจับตาฝนหนัก5กันยายนนี้5กันยายนพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้นะคะสั่งทุกหน่วยพร้อมรับสถานการณ์นะคะเผยว่าเตรียมเครื่องสูบน้ำ165เครื่องศูนย์พักพิง222แห่งพร้อมกับสั่งทุกอำเภอค่ะตรวจสอบระบบสื่อสารโดยเฉพาะจุดที่รับสัญญาณไม่ชัดเจนนะคะซึ่งก็มีการวางแผนการทำงานนะคะกับสถานการณ์ที่เรามีการเตือนตลอดว่าช่วงนี้บ้านเราเองคงต้องระวังในเรื่องของฟ้าฝนเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะคะซึ่งในทุกๆพื้นที่เลยของจังหวัดเชียงใหม่ต้องมีการเฝ้าระวังกันมากขึ้นนะคะซึ่งทางด้านของหน่วยงานต่างๆรวมถึงทางด้านของท่านผู้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็บอกว่าสถานการณ์ที่ฝนตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะยังต้องมีการเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้เน้นย้ำในเรื่องของการสื่อสารต้องมีการติดต่อประสานงานกันได้นะคะพื้นที่ใดที่มีสัญญาณอ่อนก็ให้แจ้งมายังจังหวัดเพื่อที่จะประสานเจ้าของเครือข่ายทำการปรับปรุงส่วนพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้สัญญาณโทรศัพท์ติดต่อได้ต้องมีเครื่องมือสื่อสารอื่นอย่างเช่นวิทยุสื่อสารที่สามารถใช้งานแล้วก็ติดต่อกับพื้นที่ได้นะคะติดต่อกันในพื้นที่ได้นอกจากนี้เรื่องของการรายงานพื้นที่ที่ประสบภัยการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายก็ต้องมี

ที่จะเกิดขึ้นพื้นที่เชียงใหม่เองเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับการเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมกันมาหลายครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีเหตุการณ์สถานการณ์

0: ไม่เสียหายหากว่าเกิดสถานการณ์เหล่านี้ก็จะไม่เสียหายการเดินทางไปในทุกๆพื้นที่ขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเดินทางกันให้ดีนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงหรือว่าได้งดยกเว้นกันไปนะคะเอาละค่ะมาถึงช่วงนี้สุดท้ายของรายการเมืองไทยบ้านเราขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการเราจะกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์พร้อมกับน้องสองคนค่ะ
1: ชมพรจันติมาค่ะ
2: และชัตพรบัวแก้วดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะขอบคุณน้องๆด้วยที่สร้างสีสันให้กับรายการเดี๋ยววันจันทร์หน้ากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยรัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1โดยระบุว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องแต่สร้างความท้าทายจากการใช้ทรัพยากรปริมาณสูงทั้งพลังงานไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภครวมถึงส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะความกังวลของประชาชนต่อการตั้ง Data Center ในเขตชุมชนเมืองซึ่งกฎหมายปัจจุบันยังพัฒนาไปไม่ถึงภาครัฐจึงต้องเร่งจัดระเบียบและวางกรอบนโยบายกำกับดูแลให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ประเทศเป็นเพียงสถานที่ตั้งแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรและเสริมขีดความสามารถการแข่งขันระยะยาวทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมให้คณะกรรมการร่วมกันกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center กำหนดมาตรฐาน Green Data Center ผลักดันพลังงานหมุนเวียนคุ้มครองข้อมูลและสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud พร้อมสั่งจับตาและแก้ไขปัญหาการแอบแฝงดำเนินกิจการเพื่อลดต้นทุนการใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายและการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการจัดตั้งรวมถึงปัญหาเชิงพาณิชย์ที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนปฏิพลสัทพมมารายงาน
1: ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบการตั้งศูนย์ Data Center ยอมรับกฎหมายมีช่องว่างต้องทำคำจำกัดความ Data Center และทบทวนการปรับผังเมืองจากผู้เชี่ยวชาญ
7: นายชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการตรวจสอบตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเบื้องต้นรับทราบข้อมูลว่ากลุ่มธุรกิจพลังงานได้เข้าตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่าไม่มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันอยู่ระหว่างการติดตามผลของกลุ่มธุรกิจพลังงานรวมถึงกลุ่มควบคุมมลพิษ ส่วนกรุงเทพมหานครจะตรวจสอบเรื่องการขออนุญาตเปิดใช้อาคารว่ามีใบอ .6 หรือใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือการดัดแปลงอาคารประกอบด้วยที่ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้พบว่ามีการขออนุญาตมาทั้งหมด6จุดและให้ใบอนุญาตไปแล้ว3จุดที่ขออนุญาตมาเป็นคลังสินค้ายอมรับว่า Data Center มีมานานแล้วเพราะเป็นรูปแบบของคลาวด์ที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปอย่างไรก็ตามในที่ประชุมจะมีการคุยเรื่องการปรับผังเมืองคำจำกัดความของ Data Center ข้อกำหนดและการปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมย้ำว่า Data Center ไม่เคยมีอยู่ในคำนิยามซึ่งกฎหมายอาจจะตามไม่ทันส่วนการปรับผังเมืองจะไปอยู่ตรงไหนขอให้ฟังจากทุกฝ่ายและผู้เชี่ยวชาญครั้งกรณีการเจ้าสายรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบพร้อมกำชับหน่วยงานเร่งดูแลสิทธิและการเยียวยาอย่างเต็มที่
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายณัฐกรบุญโรภาคในอำเภอรือซอหน่วยกำลังในพื้นที่กำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของนายอัศมินดือราซออายุ56ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบผอ.รศ.ตำบลรือซออำเภอรือซอจังหวัดนราธิวาสซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้แสดงความเสียใจและความห่วงใยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมพูดคุยใหกำลังใจญาติและครอบครัวท่ามกลางการดูแลของหน่วยงานในพื้นที่โดยยืนยันว่าจังหวัดนราธิวาสให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาและดูแลสิทธิประโยชน์ที่ครอบครัวพึงได้รับตามหลักเกณฑ์ของทางราชการเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วครบถ้วนและเหมาะสมจังหวัดนราธิวาสจะติดตามสถานการณ์และให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือ

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line Official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์อ
6: ยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักอยากประชาสัมพันธ์องค์กรสินค้าหรือกิจกรรมให้เข้าถึงประชาชนสวทเชียงใหม่เปิดให้เช่าเวลาออกอากาศบนคลื่นคุณภาพพร้อมทีมงานมืออาชีพดูแลครบวงจรเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายและตรงจุดสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของคุณติดต่อเช่าเวลาออกอากาศได้ที่สวทเชียงใหม่โทร053

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่ฮักคุณท่านเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ปากกันส่งคลื่นความถี่เหมือนเช่นเคยนะเจ้า FM 93.25 MHz และ AM 639 KHz ช่วงเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนาวันนี้ยังคงมีข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงงานเพลงม่วนๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังเจ้าเหมือนเช่นเคยข้าเจ้าระดารัตน์เลิศลักษณาวสุขิประเสริฐอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังไปจนถึง11โมงโดยประมาณนะเจ้าวันอังคารจนถึงวันศุกร์เราจะปะกันในช่วงของรายการเสน่ห์ล้านนาส่วนวันจันทร์เราจะปะกันรายการคุณของแผ่นดินวันนี้สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านนะฟังต่างเครื่องฮับวิทยุต่างสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ช่องทางของ PRDEE และรวมไปถึงช่องทางของ TikTok ตัวนะเจ้าช่วงนี้ก็จะมีหลากหลายช่องทางให้คุณผู้ฟังได้เลือกที่จะรับชมรับฟังกันได้ช่องทางของ TikTok มีคุณผู้ฟังถามเข้ามาฟังตรงไหนจะได้ช่องของมวยสุดเลิศเจ้าฝากไว้ต่อย MOUYSUDLERTปากกันได้เจ้าคุณผู้ฟังบางท่านบอกว่าฟังเสียงมาเป็น10ปีละก็หาหันหน้านี่ยินดียินดีนะเจ้า ห้ามตกใจหันหน้าแล้วห้ามตกใจช่วงแรกของรายการวันนี้เจ้าเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่เรื่องของสภาพอากาศก่อนเกินเลยเจ้าคุณผู้ฟังก็จะแจ้งให้ได้ทราบกันตั้งวันช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงที่ต้องจับตามองก็คือเรื่องของฟ้าฝนที่จะตกลงมาวันนี้เชียงใหม่ของเฮาสาวห้ามเพอฝนจะตกหนักนะคุณผู้ฟังเจ้าในหลายๆพื้นที่เลยเพราะว่าข้อมูลของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือขึ้นมาแล้วเจ้าหลายจังหวัดของเชียงใหม่เฮาโซนเหนือไล่ลงมาตั้งแต่อำเภอแม่อายอำเภอฝางอำเภอใจประการอำเภอเชียงดาวอำเภอป้าวอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอแม่ริมอำเภอสันทรายอำเภอแม่อ่อนอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอหางดงอำเภอสระปีอำเภอสันกำแพงอำเภอสันป่าตองอำเภอดอยหล่ออำเภอแม่วางและอำเภอจอมตองนี่คือพื้นที่ที่จะมีฟ้าฝนหนักขึ้นมาเป็นโซนสีเหลืองเลยนะเจ้าอุณหภูมิต่ำสุดบ้านเฮา24องศาเซลเซียสนี่ขนาดว่ามีฟ้ามีฝนแล้วนะอุณหภูมิสูงสุดนี่ขยับได้ขึ้นไปถึง34องศาเซลเซียสก็ร้อนอยู่พ่องเนาะคุณผู้ฟังเจ้า

และวันนี้วันศุกร์และต่อยนะเจ้าช่วงเวลาเร่งด่วนเจ้าว่ารถราค่อนข้างจะนักถ้าฟ้าฝนตกลงมาบ่ใดจากที่เฮาขี่รถเครื่องก็จะเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไปโดยทันทีต้องดูนะเจ้านี่คาดหมายเรื่องของสภาพอากาศกันเอาให้ดีเลยวันนี้ก็ใกล้ที่จะกินข้าวเตียงกันแล้วเนาะเนี่ย10โมงปลายละวันเวลาผ่านไปเว่ยแต่เจ้าคุณผู้ฟังส่วนพี่น้องเกษตรกรที่ยากการอยู่ส่งกำลังใจนะเจ้าถึงพี่น้องเกษตรกรทุกท่านเลยบางท่านบอกว่าฟ้าฝนมานี่ก็จะต้องเกียมระวังนี่แหละทุกอย่างดูแลไว้อย่างพร้อมสับแล้วเนี่ยเกียมนะเจ้าขนย้ายของไว้พื้นที่สูงนี่บางท่านบอกว่ามันมีอันยังเขาก็เอาไว้ที่พื้นที่สูงละเพื่อความปลอดภัยเนาะกันแมงตัวเมืองเตื้ออันสัตว์พิษมันก็มีนะคุณผู้ฟังเนี่ยงูเงี้ยวเขี้ยวขอตะคงตะครับจักเข็บนี่สารพัดสัตว์เลยถ้าอยู่ในสวนนะเจ้าอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดียกของไว้ในที่สูงสูงติดตามข้อมูลข่าวสารกันไว้นะเจ้าคุณผู้ฟังโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ท่านอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะเจ้าก็ถือว่าเชียงใหม่ของเฮายกระดับฮับมือน้ำป่าดินถล่มเพราะว่าเฮาจะจับตาฟ้าฝนที่จะตกลงมานักหน่วงเหมือนกันในช่วงตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไป5กันยายนซึ่งต่างจังหวัดก็ได้สั่งทุกหน่วยพร้อมรับสถานการณ์นะเจ้าแล้วก็มีการเกียมเครื่องสูบน้ำไว้แล้วกว่า100เครื่องทั้งหมดนี่165เครื่องศูนย์พักพิงก็ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วรวมไปถึงผู้อำเภอจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของระบบสื่อสารโดยเฉพาะจุดที่สัญญาณบัดชัดเจนเกริ่นไว้เต้าอี้ก่อนเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันนะเจ้าคุณผู้ฟังช่วงนี้พักกันกั๊มเดียวเจ้ามีคุณผู้ฟังแนะนำงานเพลงเข้ามานักเลยเปิดงานเพลงนี้ก่อนคิริบูลไม่ได้ฟังกันหลายวันแล้ว

ปิดเข้าสู่รายการเสน่ห์และนาเจ้าก็จะเป็นงานเพลงใหม่ขึ้นมาน้อยเนาะเจ็บกว่าจากนะเจ้ากูเตือนนี่ก็จะเปิดสตริงเก่าแต่ว่าหลากหลายช่องทางนี้ก็จะมีแฟนรายการนี้ทุกช่วงอายุเลยก่อนหน้านี้เราก็จะดูว่ากลุ่มแฟนรายการของเราอายุจะค่อนข้างที่จะวัยรุ่นน้อยเนี่ย40ปลาย50ปลายนะเจ้าช่วงนี้ก็จะมีวัยรุ่น30ซาวก็ยังมีเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังก็แลกเปลี่ยนกันอาจจะแบ่งงานเพลงนะเจ้าก้อยๆสลับเปิดเฮือได้ฟังกันอย่างทั่วๆเลยเนาะนี่จะได้บ่น้อยใจเปิดเฮือได้กู้เพลงเลยถ้าเปิดนะเจ้าคุณผู้ฟังตั้งหน้า TikTok นี่คุณผู้ฟังที่เพิ่นอยู่ต่างประเทศก็มีนะคุณผู้ฟังเจ้าดีใจเนาะที่เราจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอยู่ที่ไหนจะใดนี่ก็ยังเป็นคนไทยยังฟังเพลงไทยเหมือนเติ้ลกับเปิดเพลงกำเมืองตวยอยู่เป็นเพื่อนกันไปนะเจ้าดูข่าวสารในช่วงนี้อบอุ่นใจหลายๆข่าวเลยเนาะโดยเฉพาะเรื่องของวอลเลย์บอลตะวันนี่ก็เห็นว่าตั้งทำเนียบนะเจ้าท่านนายกรัฐมนตรีนี่ต้อนรับเลยทีมทัพนักตบสาวไทยวอลเลย์บอลนะเจ้าซึ่งก็มอบเงินรางวัลไปรวม14ล้านแล้วเปิ้นก็มีการโอนสตังค์ตรงเข้าบัญชีนักกีฬาดูไปก็มีความสุขไปตัวตื่นเต้นไปตัวนะเจ้านี่เปิ้นก็ฮือแต่เนาะผลงานดีก็จะต้องได้รางวัลกันอย่างชัดเจนเลยนะคุณผู้ฟังเจ้านักกีฬาไทยนี่ก็เก่งขึ้นเรื่อยๆนะเจ้าแม้ว่าด้วยรูปร่างร่างกายของเฮามือเตื้อสูงบัดเต้าเปิ้นน่ะสูงแตะสูงว่าเนาะนักกีฬาต่างชาติแต่ว่าด้วยเทคนิคแทคติกตัวเนี่ยหลายๆอย่างของโค้ชน่ะผู้ฝึกสอนเก่งแต๊ะเลยเนาะงั้นก็ชื่นชมสำหรับนักกีฬาไทยของเฮาหลายๆชนิดกีฬานะเจ้าเฮาสู้ต่างชาติได้ดีขนาดเลยนั่งดูข่าวสารในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการออกกำลังกายตัวพื้นที่ส่วนสาธารณะหลายๆท่านบอกว่ามีคนไปใจเปิ้นห้องว่าไปออกกำลังกายกันนักในช่วงเช้าๆในช่วงแรงๆนี่ดูแหมนึ่งข่าวสวนใหม่มาแล้วส่วนสาธารณะกาต้นลำไยเจ้าก็มีความคืบหน้านี่ปูหญ้าลาดหญ้าแล้วเตรียมเป็นพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่อยู่ตรงไหนหิมแม่น้ำปิงก็จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมืองเลยเป็นว่าไปเตลแอลที่กาดหลวงข้ามมานั่งชิลไปล่นไปออกกำลังกายพร้อมกับมีลานกิจกรรมส่วนสาธารณะเพื่อประชาชนก็จะได้ใช้ทำประโยชน์ด้านต่างๆถือว่าเป็นเรื่องดีดีนะเจ้านี่โอ้มีความสุขขนาดไปกาดหลวงนี่ฮะเตลอิดอิดจะได้เนี่ยเตลมาดูพื้นที่สีเขียวข้างหิมแม่น้ำปิงได้เลยนะเจ้าคุณผู้ฟังบางท่านบอกว่าแล้วเมื่อคืนรอจะอันตรายก่อนเจ้าว่าถ้าแปลงเป็นส่วนสาธารณะจะอีแล้วเพื่อน่าจะติดฟงติดไฟเดี๋ยวเราต้องดูนะเจ้าถ้าเสร็จ 100% นี่น่าจะติดไฟเมื่อสว่างสวยมันน่าจะมีมุมที่มืดหรือว่ามุมที่น่ากลัวนะเจ้านี่หรือว่าท่านใดนี่ที่จะต้องใจห้องน้ำบ่ใจเป็นที่ปลดทุกข์ละทุกอย่างนี่จะต้องช่วยกันดูแลเมื่อเป็นสาธารณะแล้วนี่เราต้องร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดนะเจ้านี่ใจกลางเมืองเจงใหม่ของเราเลยถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะเจ้าสีเขียวเนี่ยพื้นที่ที่เป็นสีเขียวเพิ่มลมหายใจเพิ่มอากาศที่ดีเออกับพี่น้องประชาชนเนี่ยขอบคุณนักๆเลยสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เป็นกำลังทำงานกันอยู่นะเจ้าเอาละเจ้าคุณผู้ฟังยังมีหลากหลายงานเพลงเลยที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาไปต่อกันที่งานเพลงนี้กลับจากลอนดอน

ได้ฟังกันหลายๆงานเพลงต่อเนื่องกันไปนะเจ้าคุณผู้ฟังขอบคุณ FC แฟนรายการจากทุกช่องทางเลยนะเจ้างานเพลงต่างๆที่เปิดให้ได้ก็จะเปิดให้ทันทีมีคุณผู้ฟังที่อยู่ตั้งหน้าช่องทางของ TikTok บอกว่าอยากส่งกำลังใจถึงเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทหารทหารพรานที่อยู่ต่างจังหวัดตากตวยเดี๋ยวจะมีงานเพลงเหมือนส่งกำลังใจฝากเงื่อนนะเจ้าบอกว่าท่านจะเป็นทหารหรือว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สุ่มเสี่ยงพื้นที่ชายแดนเฮาที่อยู่ในพื้นที่ชั้นไหนเนี่ยนะเจ้าส่งกำลังใจถึงทุกท่านเลยเพราะทุกวินาทีของท่านมันเสี่ยงแต่เลยนะเจ้าคนที่อยู่ต่างในอยู่ด้วยความปลอดภัยได้เนี่ยก็ถือว่าต้องกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยที่ท่านสละเป็นห้องว่าสละชีวิตแต่นี่แล้วก็ทุ่มเททั้งกำลังกายเนี่ยกำลังใจบ้านก็บ่ได้ปิ๊กก็จะต้องยะการเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยนะเจ้านี่ขอบคุณคุณผู้ฟังนั่งนักเลยและปิ๊กมาที่เชียงใหม่ของเฮาเจ้าคุณผู้ฟังตอนนี้ก็ยังคงแจ้งเรื่องของฟ้าฝนที่จะตกลงมานะเจ้าเพราะว่ามีข้อมูลข่าวสารของเชียงใหม่เฮาเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักๆใน 4-6 กันยายนตอนนี้ก็จะต้องแจ้งเตือนกันไปเนาะคุณผู้ฟังเจ้าในเกือบกู้ชั่วโมงของสวทเชียงใหม่เฮาเพราะว่ามีข้อมูลข่าวสารจะต่างจังหวัดเชียงใหม่ก็จะต้องส่งถึงพี่น้องประชาชนนะเจ้าซึ่งฟ้าฝนที่จะตกลงมาต้องมันคอยสังเกตนะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะต่างศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเปิ้นก็ออกประกาศฉบับที่1มาแล้วเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักๆบริเวณภาคเหนือของเฮานะเจ้าซึ่งก็ระบุไว้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปล่ะจนสักถึงวันที่6วันที่7คาดว่าจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาจะได้รับผลกระทบนะเจ้าฟ้าฝนจะตกลงมาหนักนี่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับต่างน้ำไหลผ่านหรือว่าต่างพื้นที่ลุ่มซึ่งต่างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีถ้าเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและก่อดินถล่มเปิ้นได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไว้นะเจ้าสิ่งสำคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและก็ข่าวสารจากต่างราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะมีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่องอันนี้จะต้องสังเกตนะเจ้าตลอด24ชั่วโมงเลยพี่น้องประชาชนท่านต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีความเสี่ยงรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำแล้วก็พื้นที่ลักษณะเดียวกันนะเจ้าหากว่ามีฝนตกหนักหรือว่ามีแนวโน้มเกิดภัยต้องติดตามการประกาศแจ้งเตือนจากต่างราชการอย่างต่อเนื่องส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เฮาก็มีการกำชับไปยังกู้อำเภอเลย25อำเภอของเชียงใหม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิ้นเกียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อความพร้อมนะเจ้ารองรับประชาชนหากว่าเกิดสถานการณ์รวมไปถึงเตรียมอาหารเอ่ยน้ำดื่มเอ่ยสิ่งของจำเป็นโดยประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันป้อหลวงแม่หลวงบ้านตวยนะเจ้าในพื้นที่พร้อมสนับสนุนการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอดจนเรื่องของทรัพยากรและก็เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีนะเจ้าหากว่ามีสถานการณ์รุนแรงหากว่ามีสถานการณ์รุนแรงนะเจ้าอันนี้ก็ต้องย้ำกันไปเฮาจะบ่ตื่นตระหนกนักจะไปตื่นเต้นเฮาจะต้องเปิ้นฮ้องว่าตั้งสติไว้ให้ดีนะเจ้าคุณผู้ฟังนี่มันยังมาเตื้ออันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีของต่างจังหวัดมีการเตรียมความพร้อมไว้ในทุกด้านนะเจ้าเอาละเจ้าเหลือเวลาแหมสัก10นาทียังเหลืองานเพลงแหมหลากหลายงานเพลงเลยไปกันต่อที่งานเพลงนี้เจ้าที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามางานเพลงนี้ใช่เลยอาทิตย์นี้เปิด2รอบแล้วนะเจ้าเนี่ย

าสู่ช่วงใต้รายการละเจ้าว่าแล้วเนี่ยเวลาผ่านไปเวลาแห่งความสุขของทุกคนเนี่ยนะเจ้าไอ้อย่างสิ่งดีๆนี่มันกั้มเดียวนะคุณผู้ฟังเจ้าและช่วงใต้รายการนะเจ้าขอมอบงานเพลงที่ชื่อว่ากำลังใจคอเวอร์ชันของไม้เมืองที่จะส่งถึงพลทหารชายแดนได้ฟังกันกุท่านเลยที่อาจจะกำลังฟังหรือว่ากำลังส่องพออยู่ตั้งหน้า TikTok นะเจ้าโดยเฉพาะท่านที่ชื่อว่าตำนานเสือในพรานเสือแพ้วเปิ้นของงานเพลงนี้มามอบให้กับพลทหารหรือว่าเจ้าหน้าที่ทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่างใจแดนเจ้าและมวยลาคุณผู้ฟังไปเลยนะเจ้าปะกันในช่วงรายการของเสน่ห์ล้านนาวันอังคารจนถึงวันศุกร์หน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีจ้า

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ GasTech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจนถึงวันที่6กันยายนเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ยังคงติดตามและเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่6กันยายนโดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรมีความเสี่ยงระดับน้ำโขงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดหนองคายบริเวณอำเภอสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬบริเวณอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ้งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมบริเวณอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและท่าพนมจังหวัดมุกดาหารบริเวณอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลรวมถึงริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น
6: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแจ้งย้ายจุดลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ที่ฝ่ายปกครองชั้น2ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายประกาศแจ้งการเปลี่ยนจุดลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำหนดให้ยื่นคำร้องณบริเวณฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สหรัฐเสนอมาตรการเพิกถอนสถานะยกเว้นภาษีของสถาบันการศึกษาที่ใช้เชื้อชาติเป็นเกณฑ์ในการรับนักเรียนนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังสหรัฐและกรมสรรพากรสหรัฐเสนอมาตรการเพิกถอนสถานะยกเว้นภาษีของสถาบันการศึกษาที่ใช้เชื้อชาติเป็นเกณฑ์ในการรับนักเรียนรวมถึงการให้ทุนการศึกษาและโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติโดยมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามยุตินโยบายด้านความหลากหลายซึ่งรัฐบาลกลางสหรัฐมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อนักเรียนผิวขาวอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวยังต้องเปิดรับฟังความเห็นจากสาธารณะโดยกระทรวงการคลังสหรัฐคาดว่านโยบายดังกล่าวอาจกระทบสถาบันการศึกษามากถึง 18,000 แห่งและนักเรียนราว 750,000 คนที่อาจเข้าข่ายได้รับทุนการศึกษาตามเชื้อชาติขณะที่กลุ่มสิทธิพลเมืองมองว่านโยบายด้านความหลากหลายช่วยลดความไม่เท่าเทียมทางเชื้อชาติที่สะสมมานานในสหรัฐหลายสิบปีรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: อยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักอยากประชาสัมพันธ์องค์กรสินค้าหรือกิจกรรมให้เข้าถึงประชาชนสวทเชียงใหม่เปิดให้เช่าเวลาออกอากาศบนคลื่นคุณภาพพร้อมทีมงานมืออาชีพดูแลครบวงจรเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายและตรงจุดสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของคุณติดต่อเช่าเวลาออกอากาศได้ที่สวทเชียงใหม่โทร053

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่หนึ่งชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ 11 นาฬิกาเป็นต้นไปกับปอ ปรัชญาพร ตะกิติชัยนะคะเจอกันหรือว่าจะมีการพูดคุยแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์แล้วก็แนะนำบทเพลงกันที่0532767793ฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะกับ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่เริ่มต้นได้บทเพลงนาฬิกาทรายนะคะบทเพลงของคุณโบกี้ไลออนที่ทางนักเรียนโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพได้มีการแนะนำมาด้วยค่ะเดี๋ยวจะมีแบบเพลงซ่อนกลิ่นของคุณปามี่ทางอำเภอเมืองด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของการใช้สิทธิ์บัตรทองที่ตอนนี้เนี่ยหลายท่านเลยก็อาจจะมีการใช้สิทธิ์เรื่องของการดูแลรักษาอาการปวดเมื่อยนะคะมาดูกันว่าโรคและอาการอะไรบ้างที่สามารถใช้สิทธิ์บัตรทองในการรับบริการนวดเพื่อการรักษาได้ถ้าหากว่ามีอาการหรือว่ามีข้อสงสัยก็สามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์แผนไทยเพื่อที่จะรับการประเมินแล้วก็คำแนะนำที่เหมาะสมของศูนย์การแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกนะคะมาดูว่าการใช้สิทธิ์บัตรทองในการรักษานวดเพื่อบรรบัดโรคนวดรักษาแล้วก็การกดจุดสำคัญบนร่างกายที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดนะคะว่าจะมีอะไรบ้างเพราะตอนนี้เนี่ยก็จะใช้หลักการกดจุดกระจายลมที่ค้างในเส้นให้เคลื่อนต่อไปอย่างปกติซึ่งแต่ละอาการปวดแต่ละตำแหน่งการกดจุดรักษาก็ต่างกันไปนะคะถ้าเป็นอาการออฟฟิศซินโดรมเนี่ยอาการปวดกล้ามคอบ่าไหล่หลังจากการอยู่ในท่าที่เป็นเวลาเดิมๆเวลานานๆหรือจะเป็นอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะการปวดหลังร้าวลงถึงขามีอาการชาร่วมด้วยถ้าปวดพวกสะโพกสลักเพชรอาการปวดลึกบริเวณสะโพกแล้วก็ร้าวลงขาคล้ายกับอาการของเส้นประสาทถูกกดทับหรืออาการนิ้วล็อกนะคะดูจากนิ้วเนี่ยงอหรือเหยียดนิ้วมือลำบากเหยียดไม่สุดนะคะมีเสียงดังแล้วก็เจ็บตรงโคนนิ้วอัมพาตซึ่งเป็นการฟื้นฟูสภาพกล้ามเนื้อข้อต่อของผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือจะเป็นอาการปวดเข่าอาการปวดซึ่งเป็นการเหมือนกับขยับข้อเข่าได้ไม่สุดนั่นเองนะคะก็จะมีการตรวจประเมินโดยแพทย์แผนไทยก่อนที่จะเข้ารับบริการซึ่งนอกจากจะมีการดูแลรักษาเกี่ยวกับการนวดแล้วเนี่ยยังมีการอบสมุนไพรการพอกเข่าการจ่ายยาสมุนไพรที่สามารถเบิกได้ตามสิทธิ์ของการรักษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆกันได้ด้วยนะคะที่ Facebook Fanpage ของทางศูนย์การแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกเช็คสิทธิ์บัตรทองเรื่องของการนวดรักษาโรคค่ะ

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หึทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะมีการแนะนำบทเพลงเชื่อฉันในเวอร์ชั่นของคุณมาช่านะคะจากทางอำเภอสันทรายด้วยค่ะ0532767939นะคะหลายท่านเลยเป็นคอนเสิร์ตแล้วก็มีการไปเที่ยวไปชมไปดูการแสดงคอนเสิร์ตนะคะซึ่งล่าสุดก็มีคอนเสิร์ตของอัศนีวสันต์นะคะซึ่งก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการประสานกับผู้จัดคอนเสิร์ตได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการคืนค่าบัตรเต็มจำนวนแล้วก็เลือกย้ายรอบได้นะคะซึ่งทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีเนี่ยทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกำกับดูแลทางสคบเองก็เปิดเผยนะคะว่าช่วงคืนวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเหตุพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบางส่วนในโซน VIP เนี่ยทรุดตัวระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตของทางคุณอัศนีวสันต์นะคะที่ Impact Arena เมืองทองธานีผู้จัดก็เลยยุติการแสดงแล้วก็เลื่อนไปเป็นวันที่9กันยายน2569เวลา 18:00 น.ค่ะทันทีที่ได้รับการรายงานในช่วงเช้าเนี่ยก็ได้มีการสั่งการให้ทางสคบเร่งประสานบริษัทหนีกรุงคอนเน็กจำกัดผู้จัดงานแล้วก็บริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์จำกัดนะผู้จำหน่ายบัตรพร้อมกับนำผลกระทบข้อร้องเรียนของผู้บริโภคเข้าสู่การหารือแล้วต่อมาช่วงบ่ายวันเดียวกันเนี่ยทางสคบก็ได้มีการประชุมร่วมกับทางการจัดงานทั้งหลายฝ่ายเลยนะคะเพื่อหาทางออกร่วมกันแล้วก็เลือกที่มีการดูเกี่ยวกับแนวทางมาตรการเยียวยาซึ่งกำหนดให้ผู้ถือบัตรรอบวันที่2กันยายนที่ไม่สะดวกเข้าชมในวันที่9กันยายนเนี่ยสามารถขอคืนค่าบัตรเต็มจำนวนผ่านบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์จำกัดนะส่วนผู้ที่ยังต้องการชมการแสดงสามารถขอย้ายไปชมรอบวันที่3 5 6หรือว่า8กันยายนได้นะคะนอกจากนี้แล้วผู้จัดก็แจ้งว่าได้จัดพื้นที่รับชมในห้อง VIP ให้กับผู้ชมที่เดินทางมาจากต่างประเทศและขอเข้าชมรอบวันที่3กันยายนจำนวน30คนส่วนคำขอบัตรยืนนะคะจำนวน8รายผู้จัดก็ได้ดำเนินการตามความประสงค์เรียบร้อยแล้วนะคะผู้บริโภคก็ไม่ควรต้องเป็นฝ่ายที่ติดตามหาคำตอบเองการจัดรอบใหม่เพียงทางเดียวไม่ครอบคลุมทุกคนเนี่ยก็จะมีการเร่งประสานกับทุกฝ่ายนะคะเพื่อให้ผู้ที่ถือบัตรมีทางเลือกเหมาะกับข้อจำกัดของแต่ละคนเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็มาไกลมาจากต่างจังหวัดด้วยนะคะเสียทั้งตั๋วรถเสียทั้งตั๋วเครื่องบินค่าที่พักค่าโรงแรมอะไรตั้งหลายอย่างนะคะผู้ที่ต้องการขอคืนเนี่ยก็สามารถติดต่อไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะหรือคอลเซ็นเตอร์ค่ะ02-262-3456ผู้ที่ชำระผ่านบัตรเครดิตเนี่ยจะได้รับเงินคืนภายใน2รอบบินส่วนผู้ที่ชำระด้วยเงินสดหรือว่าโอนเงินจะได้รับคืนภายใน15วันทำการนะคะนับจากวันที่บริษัทได้รับข้อมูลบัญชีครบถ้วนซึ่งก็เป็นการที่ได้มีการหารือร่วมกันปรับแก้นะคะพร้อมรับทราบมาตรการเยียวยาไว้ติดตามผลด้วยท่านใดที่มีเรื่องของการไปดูคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยแล้วมีการเอารัดเอาเปรียบหรือมีสิ่งที่อาจจะต้องมีการเยียวยานะคะรับเรื่องช่วยประสานหรือขอคืนย้ายรอบไม่สำเร็จรวมไปถึงเห็นว่าการเยียวยายังไม่ครอบคลุมความเสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะสามารถที่จะร้องเรียนสายด่วนได้ที่สคบ1166ค่ะหรือทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th นะคะหรือว่าทางศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดกันด้วยค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของการเชิญชวนไปปักหมุดนะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งศรัทธาที่จะเป็นการชวนไปไหว้พระธาตุ25อำเภอเสริมสิริมงคลพร้อมกิจกรรมตลอดทั้งเดือนกันยายนนะคะกับกิจกรรมมูมันเดือนแห่งศรัทธาค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาและความเชื่อหรือการเรียนรู้ควบคู่ไปกับประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตท้องถิ่นสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็มีการกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่ด้วยนะคะมีการเชิญชวนไปสักการะพระธาตุสำคัญทั้ง25แห่ง25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีการจัดทำมูพาสปอร์ตสำหรับสะสมตราประทับประจำของพระธาตุแต่ละแห่งด้วยนะคะมีเหรียญโชคดีตามจำนวนพระธาตุที่สักการะด้วยค่ะก็สามารถสะสมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคม2569นะคะกิจกรรมเสริมสิริมงคลที่น่าสนใจก็จะมีพิธีมังคลาภิเษกเหรียญโชคดีและพิธีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีในวันที่9กันยายน2569ที่วิหารหลวงวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีกิจกรรมตักบาตรโชติกาทุกวันเสาร์ตลอดเดือนกันยายนเริ่มตั้งแต่7โมงเช้าเลยนะคะบริเวณหน้าพระธาตุพระเจดีย์หลวงวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่มีกิจกรรมโครงการจิตภาวนา4ถึง12กันยายน2569ที่โรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่มีการประกวดพระเครื่องบูชาไทยนิทรรศการการประกวดอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศนะคะวันที่19ถึง20กันยายน2569ที่เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะก็สามารถที่จะไปมูนะคะมู

0: ประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้
1: นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเชื่อว่าอิสราเอลใกล้บรรลุเป้าหมายในการโค่นล้มระบอบการปกครองของอิหร่านแล้ววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้าอันดับ1ใน3จากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569โดยระบุว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องแต่สร้างความท้าทายจากการใช้ทรัพยากรปริมาณสูงทั้งพลังงานไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภครวมถึงส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะความกังวลของประชาชนต่อการตั้ง Data Center ในเขตชุมชนเมืองซึ่งกฎหมายปัจจุบันยังพัฒนาไปไม่ถึงภาครัฐจึงต้องเร่งจัดระเบียบและวางกรอบนโยบายกำกับดูแลให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ประเทศเป็นเพียงสถานที่ตั้งแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรและเสริมขีดความสามารถการแข่งขันระยะยาวทางนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมให้คณะกรรมการร่วมกันกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center กำหนดมาตรฐาน Green Data Center ผลักดันพลังงานหมุนเวียนคุ้มครองข้อมูลและสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud พร้อมสั่งจับตาและแก้ปัญหาการแอบแฝงดำเนินกิจการเพื่อลดต้นทุนการใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายและการใช้ช่องโหว่กฎหมายในการจัดตั้งรวมถึงปัญหาเชิงพาณิชย์ที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
3: คงจะต้องทำความชัดเจนแล้วก็มีข้ออธิบายให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเพราะว่าตอนนี้ประชาชนอาจจะไม่คิดว่าโอ้แค่เฉพาะธุรกิจ Data Center นี้ต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็นหมื่นๆเมกะวัตต์ซึ่งเขาก็มีความกังวลนะครับงั้นตรงนี้ก็อยากจะเชื่อว่าการประชุมในครั้งนี้ก็จะนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วเราก็จะมากำหนดเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ Data Center ผมก็ขอเน้นย้ำว่าท่านประธานอีกนิติว่าเนื่องจากมันต้องมีการใช้พลังงานจำนวนมากมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจำนวนมากมีการใช้ที่ดินการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมากเนี่ยเราก็คงต้องทำให้มันสอดคล้องกับสภาวะการในปัจจุบัน
2: นายกรัฐมนตรีกำชับว่าทุกกิจการต้องสอดรับกับเป้าหมายเน็ตซีโร่ของประเทศและมาตรฐาน OECD โดยมุ่งเน้นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติเช่นลมหรือแสงอาทิตย์เพื่อลดปัญหาไฟตกเมื่อเทียบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยผลสรุปจากการประชุมจะนำไปสู่การออกประกาศการปรับปรุงระเบียบหรือการผลักดันการออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้ต่อไปปฏิพลสัทธพรมารายงาน
0: กรุงเทพมหานครตรวจสอบการขออนุญาตใช้อาคารประกอบกิจการ Data Center พร้อมเตรียมทบทวนผังเมืองควบคุมอาคารปรับกฎหมายรองรับ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการตรวจสอบการตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรมธุรกิจพลังงานไปตรวจสอบแล้วและจากที่ได้เช็คข้อมูลย้อนหลังพบว่าไม่มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันขอรอฟังข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานรวมถึงกรมควบคุมมลพิษเข้าไปตรวจสอบส่วนกรุงเทพมหานครจะดูในเรื่องของการขออนุญาตเปิดใช้อาคารซึ่งการขออนุญาตต้องมีใบอ.6หรือใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือการดัดแปลงอาคารประกอบด้วยที่ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่นมาประกอบซึ่งขณะนี้พบว่ามีการขออนุญาตทั้งหมด6จุดและให้ใบอนุญาตไปแล้ว3จุดที่ขออนุญาตมาเป็นคลังสินค้าพร้อมยอมรับว่า Data Center มีมานานแล้วเพราะเป็นรูปแบบของ Cloud ที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปส่วนที่บอกว่ามีกว่า40แห่งรวมอยู่ตามสำนักงานต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลของแต่ละบริษัทสำหรับ3แห่งที่ให้ใบอนุญาตไปนั้นได้รับใบอนุญาตจากถังน้ำมันจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งสิ่งที่ร้องเรียนมาอาจจะมีเรื่องเสียงจากการทดสอบเส้นไฟฟ้าซึ่งจะมีการสั่งปิดต้องรอผู้ที่เกี่ยวข้องประเมินก่อนส่วนอีก3แห่งที่เหลือไม่ได้รับใบอนุญาต
5: ครับจะจัดความของดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดเท่าไหร่แล้วก็จะมีข้อกำหนดอย่างไรที่เกี่ยวข้องต้องมีการปรับเรื่องกฎหมายควบคุมอาคารหัวใจหลักก็จะมีเรื่องกฎหมายควบคุมอาคารเรื่องตัวผังเมืองเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคืออย่างที่บอกนะดาต้าเซ็นเตอร์ไม่เคยมีอยู่ในนิยามนะผมว่าจริงแล้วกฎหมายมันอาจจะไม่ทันที่ผ่านมาดาต้าเซ็นเตอร์เนี่ยเวลาเขาขออนุญาตมันก็จะฝังอยู่กับพวกออฟฟิศอะไรเงี้ยมันมีบางส่วนซึ่งเป็นอาคารสำนักงานแล้วก็ทำ EA ปกติแต่ช่วงหลังนี่พอมันเป็นสแตนด์อะโลนปุ๊บเนี่ยเขามาขอเป็นรูปแบบทางสินค้าซึ่งเราถามไปแล้วมันไม่มีการเป็นความของดาต้าเซ็นเตอร์เพราะว่าก็เป็นเวลาที่ดีที่ต้องปรับเรื่องคำในกฎหมายให้มันชัดเจนขึ้นเพราะว่าผมว่าดาต้าเซ็นเตอร์ที่มันสแตนด์อะโลนเนี่ยมันเพิ่งมีมาไม่นานนี้เป็นธุรกิจใหม่อ่ะแต่ผมว่าทุกประเทศก็คงต้องมีการปรับกฎหมายต่างๆให้ทันสมัยขึ้น
4: อย่างไรก็ตามในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบธุรกิจ Data Center จะมีการพูดคุยเรื่องการปรับผังเมืองคำจำกัดความของ Data Center ข้อกำหนดและการปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมย้ำว่า Data Center ไม่เคยมีอยู่ในคำนิยามซึ่งกฎหมายอาจจะตามไม่ทันเนื่องจากการขออนุญาต Data Center จะฝังอยู่ในออฟฟิศแต่ช่วงหลังมีการขออนุญาตเป็นอาคารแบนอโลนในรูปแบบคลังสินค้าซึ่งถือว่าเวลานี้เหมาะสมที่จะมีการปรับเรื่องคำจำกัดความให้ชัดเจนส่วนการปรับผังเมืองจะไปอยู่ตรงไหนนั้นขอรอฟังจากทุกฝ่ายและผู้เชี่ยวชาญซึ่งการขอใบอนุญาตเปิดอาคารสแตนอโลนสามารถทำ EIA ตามกฎหมายได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถเพิ่มข้อกำหนดได้กนิกาแก้วใสรายงาน
0: กระทรวงพลังงานตรวจสอบ Data Center ย่านพระราม9พบกักเก็บน้ำมันกว่า 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตสั่งผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเพื่อความปลอดภัยนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากรมธุรกิจพลังงานได้เข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center บริเวณถนนพระราม9หลังได้รับร้องเรียนว่าอาจมีการลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผลการตรวจสอบพบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมประมาณ 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3เจ้าหน้าที่จึงออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บน้ำมันในปริมาณดังกล่าวทั้งนี้กฎหมายกำหนดว่าสถานประกอบการที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ 15,000 ลิตรขึ้นไปต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยวิธีการจัดเก็บระบบเผชิญเหตุและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
6: การเก็บน้ำมันนี้ต้องขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งบริษัทแห่งนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตคือโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยหากท่านใดหรือสถานประกอบกิจการใดก็แล้วแต่มีการเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปเนี่ยต้องมีการขออนุญาตมาที่กรมธุรกิจพลังงานเพื่อที่จะต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยดูในเรื่องของวิธีการเก็บเพื่อความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเราเห็นตรงกันว่าณวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีคำสั่งตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้มีคณะกรรมการ Data Centerเพื่อมีการทบทวนและก็จัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ Data Center ทั้งหมดโดยภาพรวมของทั้งประเทศฉะนั้นเนี่ยระหว่างนี้ก็ยังไม่มีการอนุญาตหรืออนุมัติให้กับผู้ประกอบการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างนี
0: ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษแก้ปัญหากลิ่นเหม็นศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9เพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนพร้อมเร่งหาต้นตอของแหล่งกำเนิดกลิ่นและมลพิษ
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้ให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นคล้ายน้ำมันจนแสบจมูกและทำให้เกิดอาการคันตามตัวในย่านพระราม9กรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและค้นหาแหล่งกำเนิดของกลิ่นโดยเร็วโดยเฉพาะพื้นที่มีการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center อยู่ใกล้กับจุดที่ประชาชนร้องเรียนพร้อมกำชับให้กรมควบคุมมลพิษรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนอย่างจริงจังต้องเร่งหาต้นตอให้ชัดเจนว่าเกิดจากส่วนใดหากพบการกระทําผิดที่ก่อให้เกิดมลพิษต้องดำเนินการตามกฎหมายต้องเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและไม่ปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อสำหรับการกำกับดูแล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ Telehouse Thailand เขตห้วยขวาง และ Damac Digital Thailand เขตสวนหลวงเพื่อรับฟังระบบการทำงานของศูนย์ Data Center และตรวจสอบระบบสำคัญที่อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นมลพิษและความปลอดภัยทั้งระบบระบายความร้อนระบบจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบสำรองไฟฟ้าเพื่อเตรียมแนวทางกำกับดูแลให้เหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ Data Center ในอนาคตนายสุชาติย้ำว่าการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีต้องเดินหน้าแต่ต้องเดินไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและประชาชนจึงต้องสร้างความเชื่อมั่นว่า Data Center สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปลอดภัยหากพบปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขอย่างรวดเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในไทยพร้อมแสดงวิสัยทัศน์เปิดกว้างเชื่อมโลกเติบโตไปด้วยกันเดินหน้าการต่างประเทศส่งเสริมการลงทุนและเทคโนโลยี
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยรวม76คนเข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมรับฟังวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไทยนายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปภาครัฐควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีใหม่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบและสถาบันของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในระยะยาวเน้นย้ำว่านโยบายต่างประเทศต้องมีส่วนเปิดโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศและประชาชนโดยรัฐบาลมองความสัมพันธ์กับมิตรประเทศเป็นประตูสู่โอกาสทั้งด้านการลงทุนเทคโนโลยีองค์ความรู้ตลาดและการพัฒนาคนมนุษย์ไทยต้องการก้าวจากความสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นเพียงการซื้อขายสินค้าและบริการไปสู่การร่วมคิดร่วมลงทุนและสร้างสิ่งใหม่ไปด้วยกันโดยเฉพาะในสาขาที่กำหนดอนาคตของเศรษฐกิจโลกพร้อมเชิญชวนคณะผู้ใช้โอกาสในการพบปะครั้งนี้แลกเปลี่ยนข้อเสนอและค้นหาโอกาสใหม่ๆนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างไทยกับแต่ละประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในระยะต่อไปว่าภารกิจสำคัญของไทยทั้งการเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและการประชุมพีคอปที่ประเทศฟิจิในเดือนกันยายนการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกที่กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมตลอดจนการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนรัฐบาลจะใช้เวทีเหล่านี้ในการสื่อสารศักยภาพของประเทศไทยขยายความร่วมมือและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศรัฐบาลไทยพร้อมทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อเติบโตไปด้วยกันพร้อมเสริมสร้างความยืดหยุ่นความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินจำนวน7ล้านบาทพร้อมสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในเนปาลไปกับอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ THAI Passport ใช้แอปทางรัฐและไทยดีในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์เท่านั้นและระบบจะลบข้อมูลใน30วันเพื่อความปลอดภัยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนต่อข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ภายใต้โครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ว่าสำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือทางรัฐในช่วงแรกเป็นเพียงขั้นตอนการยืนยันตัวตนความเป็นประชาชนสัญชาติไทยเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้นส่วนการใช้งานประจำวันจะใช้อีเมลส่วนตัวในการล็อกอินตามปกติสำหรับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยรัฐบาลได้ทำข้อตกลงที่รัดกุมกับผู้ให้บริการ AI ปลายทางขอยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในระบบ AI Pass จะไม่ถูกนำไปเทรนโมเดลต่อและมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่จะทำการล้างและลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบภายใน30วันจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ย้ำเตือนประชาชนว่าไม่ว่าจะใช้งานแพลตฟอร์ม AI ทั้ง AI Plus ChatGPT หรือ Gemini ไม่ควรนำข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวป้อนเข้าสู่ระบบเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งานพร้อมขอเชิญชวนคนไทยลงทะเบียนใช้งานโครงการไทยพาสปอร์ตโดยผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายน2569จะได้รับสิทธิพิเศษปรับระดับบัญชีเป็นระดับผู้สร้างสรรค์หรือระดับโปรทันทีตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีคุณภาพสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพต่อไป
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพายุโซนร้อนโซเดลซึ่งเคลื่อนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงรับอิทธิพลมรสุมโดยตรงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งหลายพื้นที่จากฝนตกหนักในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ยังคงติดตามและเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่6กันยายนนี้โดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรมีความเสี่ยงระดับน้ำโขงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดหนองคายบริเวณอำเภอสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬบริเวณอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมบริเวณอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและธาตุพนมจังหวัดมุกดาหารบริเวณอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลรวมถึงริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับน้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำฉี่ตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง
10: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำฉี่ตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,512.75 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 453.72 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 339.45 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 49.99 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำได้แก่เขื่อนธาตุน้อยเขื่อนลำเซบกระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นเขื่อนยโสธรเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญและเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำเซบายบนราชธานีและเขื่อนปากมูลระดับน้ำแนวโน้มทรงตัวกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญแจ้งเตือนประชาชนและสั่งการทุกอำเภอให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้ถึง7กันยายนนี้
11: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคอีสานตอนล่างอุบลราชธานีแจ้งว่าตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังตลอดทั้ง4วันจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำและบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์พร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครเน้นย้ำประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทั้งสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่นส่วนประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกหนักในระยะนี้กำชับให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
12: นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอาจมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุโดยได้กำชับไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กผู้พิการไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากสถานการณ์ภัยมีแนวโน้มรุนแรงสำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและพื้นที่ที่อยู่ใกล้ลำน้ำหรือเชิงเขาหากประเมินสถานการณ์แล้วมีความเสี่ยงเกิดอันตรายให้ประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและประชาชนพร้อมพิจารณาปิดกั้นพื้นที่เป็นการชั่วคราวได้ทันทีและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากประสบเหตุหรือได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถติดต่อแจ้งเหตุและขอรับการช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: สำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลแจ้งเรือทุกลำระมัดระวังการเดินเรือและหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุเรือจมหากเกิดเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมง
13: นายธนัทขวัญนุ้ยเจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลเปิดเผยว่าด้วยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลได้รับแจ้งเกิดเหตุเรือจมบริเวณเกาะกลางหมู่เกาะตารุเตาเส้นทางไปเกาะหลีเป๊ะเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลในฐานะเจ้าท่าจึงประกาศเตือนไปยังผู้ควบคุมเรือเจ้าของเรือผู้ประกอบการเรือผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวผู้ประกอบอาชีพประมงและชาวเรือทุกประเภทระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวโดยไม่จำเป็นและขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งการประกาศแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆอย่างเคร่งครัดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
1: ด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นจากคลื่นลมแรงในระยะนี้
14: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภัยแล้งซ้ำซากหลายพื้นที่เผชิญวิกฤตต่อเนื่อง ร้อมแนะเกษตรกรนอกเขตชลประทานควรงดทำนาปรังเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้ง
8: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าสถานการณ์ภัยแล้งซ้ำซากในหลายพื้นที่ของประเทศไทยยังคงน่าเป็นห่วงและในช่วงที่ผ่านมาจะมีฝนตกลงมาบ้างจากอิทธิพลของร่องมรสุมและพายุโซนร้อนแต่ปริมาณฝนที่ตกลงมายังไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งสะสมที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางซึ่งเป็นเขตที่มีปริมาณฝนน้อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดยเฉพาะจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และมหาสารคามซึ่งถือเป็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงสูงที่เผชิญภาวะภัยแล้งซ้ำซากปีต่อปีเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่อยู่ในเขตเงาฝนทำให้ได้รับปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าภูมิภาคอื่นอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่แต่ความแห้งแล้งสะสมของดินในพื้นที่ดังกล่าวทำให้น้ำฝนที่ตกลงมาถูกดินดูดซับไปเกือบทั้งหมดไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดน้ำไหลผ่านหรือน้ำไหลลงสู่แหล่งน้ำและเขื่อนต่างๆได้อีกทั้งสถานการณ์น้ำต้นทุนในเขื่อนหลักทางภาคเหนือตอนบนซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่เพียงร้อยละ60-70ของความจุอ่างเก็บน้ำต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณน้ำต้นทุนสำรองสำหรับฤดูแล้งที่จะมาถึงอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทานซึ่งต้องพึ่งพาน้ำฝนตามธรรมชาติเป็นหลัก
15: สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือโซนที่อยู่นอกเขตชลประทานอาจจะต้องขอความร่วมมือทางเกษตรกรนะครับอาจจะต้องงดทำนาปรังนะครับที่จะต้องดูดน้ำจากน้ำใต้ดินอะไรพวกนี้เพื่อจะใช้ในด้านนี้อยากจะให้ใช้น้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมาในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำบาดาลก็มีเยอะมากกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับถ้าทุกที่ดูดน้ำมาใช้เพื่อการเพาะปลูกของนาปังอะไรพวกนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยน้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่เพียงพอนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอความร่วมมือทางพี่น้องประชาชนที่จะบริหารจัดการน้ำแล้วก็การใช้น้ำอย่างประหยัดตลอดช่วงครับ
8: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้เกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานงดการทำนาปรังในช่วงนี้เพื่อลดการใช้น้ำใต้ดินและถนอมน้ำต้นทุนสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะมาถึงรวมทั้งบริการหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกันประเมินและวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดช่วงข้ามปีจนถึงฤดูฝนหน้านันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมการค้าภายในเดินหน้ากระจายมังคุดภาคใต้เพิ่มช่องทางจำหน่ายดูดซับผลผลิตแล้วกว่า 20,000 ตันพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับคุณภาพผลผลิตรองรับตลาดต่างประเทศ
16: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดภาคใต้มีปริมาณรวม 139,396 ตันออกสู่ตลาดแล้ว 93,293 ตันหรือ67%โดยราคายังเผชิญแรงกดดันจากสภาพอากาศที่กระทบคุณภาพการชะลอตัวของตลาดส่งออกโดยเฉพาะจีนและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการตลาดเชิงรุกขณะนี้ดูดซับและกระจายผลผลิตแล้วประมาณ 20,000 ตันพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการเปิดจุดรับซื้อและเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านตลาดต่างๆนอกจากนี้ยังร่วมกับสายการบิน7แห่งเพิ่มช่องทางกระจายผลผลิตผ่านสนามบิน20จังหวัดโดยสนับสนุนการโหลดกล่องผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสารใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570พร้อมเปิดจุดรับซื้อมังคุดเกรดโรงงานหรือเบอร์ดำ8จุดในจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและปัตตานีนราธิวาสและจัดลานประมูล3จุดในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มทางเลือกและเร่งระบายผลผลิตเกรดรองออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันได้ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับคุณภาพมังคุดตั้งแต่ต้นทางเพื่อเพิ่มโอกาสด้านราคาและการแข่งขันในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีนซึ่งช่วงปลายเดือนนี้เป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์และช่วงสำคัญของตลาดผลไม้จีนจะเป็นโอกาสของมังคุดไทยในการขยายตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรตรีมปราศโสภาภาครายงาน
1: ท่าอากาศยานอุบลราชธานีช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมฟรีเพื่อส่งเสริมการกระจายผลผลิตในช่วงฤดูกาลผลไม้นายชัยทัศน์บุญลอยผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุบลราชธานีเปิดเผยว่าท่าอากาศยานอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนการดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไทยและส่งเสริมการกระจายผลไม้ในช่วงฤดูผลไม้เพื่อเพิ่มช่องทางการนำผลผลิตจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศภายใต้มาตรการนี้ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินสามารถนำผลไม้บรรจุกล่องน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสนับสนุนเกษตรกรไทยและช่วยกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศสำหรับมาตรการดังกล่าวนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาจะสิ้นสุดในวันที่31สิงหาคม2570โดยท่าอากาศยานอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการบินและอำนวยความสะดวกและเจ้าหน้าที่สายการบินได้ร่วมประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไทยแก่ผู้โดยสารและประชาชนณท่าอากาศยานอุบลราชธานีพร้อมให้บริการกล่องบรรจุผลไม้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำผลไม้เดินทางทางอากาศยานอย่างเหมาะสมอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน12นาฬิกา31นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลใกล้บรรลุเป้าหมายในการโค่นล้มระบอบการปกครองของอิหร่านแล้วโดยอ้างว่ารัฐบาลอิหร่านกำลังอ่อนแอลงและพยายามดิ้นรนเพื่อรักษาอำนาจของตนเองซึ่งเป็นผลมาจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลนับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปี2566ทำให้ภัยคุกคามจากอิหร่านลดลงความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่การเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งผลสำรวจความคิดเห็นของสื่อท้องถิ่นอิสราเอลชี้ว่านายกาดีไอเซนคอตนักการเมืองจากพรรคฝ่ายค้านของอิสราเอลมีคะแนนความนิยมสูงถึงร้อยละ47ส่วนนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้รับคะแนนความนิยมอยู่ที่ร้อยละ37โดยบรรดาพรรคฝ่ายค้านกล่าวหาว่าผู้นำอิสราเอลประสบความล้มเหลวในการทำสงครามกับอิหร่าน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงเกษตรของบราซิลเมื่อวานนี้ที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่สหภาพยุโรปหรือ EU ระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์อาทิสัตว์ปีกเนื้อสัตว์ไข่และน้ำผึ้งจากบราซิลเป็นการชั่วคราวหลัง EU อ้างว่าบราซิลไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์โดยทางการบราซิลหวังว่าการเจรจาที่ดำเนินการอยู่นี้จะสามารถบรรลุข้อตกลงได้อย่างรวดเร็วเป็นกลางและโปร่งใสอย่างไรก็ตามหากการเจรจาไม่นำไปสู่ข้อตกลงที่น่าพึงพอใจในระยะเวลาที่เหมาะสมบราซิลขอสงวนสิทธิ์ในการใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรับประกันภาวะทางการค้าที่สมดุลทั้งนี้บราซิลถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งออกเนื้อวัวรายใหญ่เป็นอันดับ2ของ EU โดยในปีที่แล้วบราซิลส่งออกเนื้อวัวไปยัง EU มากกว่า 92,000 ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า713ล้านยูโร
0: สำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลออกแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตัวเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายด้านทางการจีนยืนยันว่ามีผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งติดกับชายแดนของเนปาลจำนวน21รายและสูญหาย541รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยของเนปาลยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยเหล่านี้ต้องเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากถนนระบบไฟฟ้าและการสื่อสารในพื้นที่ประสบภัยยังไม่สามารถใช้งานได
1: ้กรมบริการสุขภาพของบังคลาเทศหรือ DGHS รายงานว่าบังคลาเทศมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกแล้วอย่างน้อย111รายนับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาและมีผู้ป่วยสะสมราว 39,532 รายซึ่งการระบาดของโรคไข้เลือดออกในปีนี้ยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงขณะที่ข้อมูลของ DGHS ยังแสดงให้เห็นว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาจนถึงเวลา8นาฬิกาของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่ม 1,252 รายซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะในหลายพื้นที่ของบังคลาเทศทั้งนี้บังคลาเทศเผชิญความเสี่ยงสูงจากโรคที่มียุงเป็นพาหะโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีซึ่งถือเป็นฤดูการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
17: การแข่งขันแบดมินตันWorld Tour Super 750รายการ China Master 2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ3ของโลกตบเอาชนะลู่กวางซูมือ30ของโลกจากจีน2-0เกม21-17 21-12 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันเดอร์สอันทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกแพ้คาโลยาน่านาบันโตวามือ39ของโลกจากบัลแกเรีย0-2เกม20-22 และ17-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายขณะที่หญิงคู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดเอาชนะเพอร์รี่ตันกับเทียน่ามูลาลิทารานคู่มือ5ของโลกจากมาเลเซีย2-1เกม21-16 17-21 และ21-19 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับซากายะฮิโรตะกับอายาโกะซากุระโมโตะคู่มือ41ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนคู่ผสมพักพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ14ของโลกแพ้ให้กับเฟิงหยันเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มือ1ของโลกจากจีน1-2เกม21-15 21-23 และ17-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2ทีมชาติไทยเฉือนชนะทีมชาติเติร์กเมนิสถาน1-0จากการทำประตูของสิวาพิกุลหอมส่งผลให้ทัพช้างศึก U20 เก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6แต้มเต็มขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มโดยนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติอิรักในวันที่6กันยายนนี้เวลา 19:30 นที่สนามชลบุรีสเตเดียมซึ่งต้องการเพียงผลเสมอเท่านั้นก็จะผ่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิชพงศ์จีนาพันธ์มือ73เยาวชนเอเชียเอาชนะโอลิเวอร์ตันจากอินโดนีเซียมือ121เยาวชนเอเชียด้วยสกอร์6-3ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันมือ106เยาวชนเอเชียต่อไปนอกจากนี้ในประเภทชายคู่พิชพงศ์ยังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นเดียวกันหลังจับคู่กับอภิวัตเคลือวันเอาชนะคู่ของพัชรวุฒิอนันทนสุวงศ์กับเมสันใจรัสโฮจากมาเลเซีย2-1เซต6-3 5-7และซูเปอร์ไทเบรก10-4นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026จำนวนทั้งหมด 14,760,000 บาทโดยกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาและนักกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่องด้านนายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่แจ๊สและโมโนเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม5ล้านบาทเป็น10ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทำให้รวมแล้วนักตบสาวไทยได้เงินรางวัลไปแล้วกว่า24ล้านบาทจากนั้นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่4-13กันยายนนี้และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่16ถึง22กันยายนนี้โดยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันเอเชียนเกมเหมือนรายการชิงแชมป์เอเชียที่ไปคว้าแชมป์กลับมาเปลี่ยนแค่ชื่อรายการเท่านั้นมั่นใจว่ามีเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้อย่างแน่นอน
18: ในเมื่อเรามีกำลังใจแล้วก็ศักยภาพค่อนข้างที่จะแบบว่าในเมื่อเราเป็นแชมป์แล้วอย่างเงี้ยในรายการต่อไปก็เปลี่ยนแค่ชื่อรายการแต่ตัวผู้เล่นแล้วก็ทีมก็ยังเหมือนเดิมยังไงก็คิดว่าน่าจะติดเหรียญมีเหรียญกลับมาเมืองไทยแน่นอนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็พร้อมที่จะไปลุยเอเชียนเกมค่ะเตรียมศักยภาพอย่างเต็มที่ค่ะหลังจากนี้ค่ะก็ทุกครั้งก็จะบอกทุกคนว่าในสตาฟทีมสตาฟโค้ชแล้วก็น้องๆเนี่ยคือไม่ได้ประมาทตั้งแต่เกมแรกถ้าเราจะเป็นแชมป์ไม่ได้เราต้องไม่ประมาทตั้งแต่เกมแรกไม่ว่าเราจะเจอใครก็ตามแต่เนี่ยค่ะเราก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในตั้งแต่สนามแรกค่ะ
17: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประกาศอันดับโลกประจำสัปดาห์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI ทีมสปรินต์จักรยานลู่ไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ของเอเชียเป็นรองแค่ญี่ปุ่นคาซัคสถานและจีนเท่านั้นทำให้มีลุ้นคว้าโควต้าเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2026ขณะที่จายอังสุธาสาวิทยังมีโอกาสในโควต้ารายการคีรินและสปรินต์บุคคลโดยเชื่อมั่นว่าทีมสปรินต์ไทยที่ประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทย์นรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์มีศักยภาพพอที่จะทำเวลาลงมาให้อยู่ในช่วง43วินาทีซึ่งจะมีโอกาสลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นโดยมีจีนญี่ปุ่นฮ่องกงและมาเลเซียเป็นทีมตัวเต็งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยความพร้อมทีมเทควันโดไทยก่อนการแข่งขันเอเชียนเกม2026ว่าไทยได้โควต้าประเภทต่อสู้8คนแบ่งเป็นชาย4รุ่นและหญิง4รุ่นโดยเก็บตัวฝึกซ้อมและลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องและเตรียมไปเก็บตัวที่เขาใหญ่เพื่อสร้างสมาธิและลดความจำเจก่อนการแข่งขันซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นงานหนักเนื่องจากใช้การแบ่งรุ่นน้ำหนักแบบโอลิมปิกเกมทำให้นักกีฬาไทยบางรุ่นต้องขยับน้ำหนักขึ้นเช่นหยูบันลังทับทิมแดงจากรุ่น63กิโลกรัมขึ้นมาแข่งขันรุ่น68กิโลกรัมแต่ยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถสู้ได้อย่างเต็มที่แม้ไทยจะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างและน้ำหนักขณะที่โค้ชเชชัดชัยเชยอมรับว่ากังวลจากการไม่มีเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจและนักกีฬาหลายคนลงแข่งขันเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกแต่ทุกคนฟิตพร้อมโดยหยูบันลังถือเป็นความหวังสำคัญในการแข่งขันครั้งนี้ส่วนทีมประเภทท่ารำหรือพุ่มเซ่ไทยได้สิทธิ์ส่งนักกีฬา2คนและมีการแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงเพิ่มเข้ามาโดยสมาคมตั้งเป้าคว้าเหรียญทองในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่เกาหลีใต้ในเดือนกันยายนนี้ด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
19: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
20: ์วันนี้เสนอคำว่าอรรถกถาอรรถกถาเขียนออ่างรอหันถอถุงกอไก่ถอถุงสระอามาจากภาษาสันสกฤตอรรถะกับกถาอัตถะแปลว่าความหมายที่ได้จากการวิเคราะห์และตีความประโยชน์ส่วนกถาแปลว่าเรื่องดังนั้นอัตถกถาจึงแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับความหมายที่ได้วิเคราะห์หรือตีความไว้หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ในภาษาไทยอัตถกถาเป็นชื่อรวมๆใช้เรียกคัมภีร์ภาษาบาลีซึ่งมีความสำคัญรองจากพระไตรปิฎกเนื้อหาของอัตถกถาเป็นคำอธิบายขยายความหมายของคำข้อความและเรื่องราวของบุคคลสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวไว้แต่ย่นย่อหรือกล่าวไว้ไม่ชัดเจนในพระไตรปิฎก
19: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
21: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย พิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ขณะนี้เวลา 12:45 ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 ต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03สูงกว่าระดับเพลปานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการGive Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02 2639600-99ต่อ 1150กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและช็อปผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8 ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 ถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobs.com ตั้งแต่วันนี้ถึง11กันยายนนี้กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรจำนวน803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน164อัตราและเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน31อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจาก

0: กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการโทรศัพท์042970112คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ncsa.or.thเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่021426887ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความเงียบกำลังกลายเป็นของมีค่าในโลกที่ทุกคนออนไลน์ตลอดเวลาคุณผู้ฟังคะตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนเราใช้เวลาอยู่กับเสียงและข้อมูลมากมายไม่ว่าจะเป็นเสียงแจ้งเตือนข้อความข่าวสารคลิปวิดีโออีเมลหรือแม้แต่การอัปเดตจากผู้คนบนโลกออนไลน์ล้วนแทรกเข้ามาในชีวิตจนบางครั้งเราแทบไม่มีช่วงเวลาที่ได้อยู่กับความเงียบจริงๆโทรศัพท์มือถือทำให้เราเชื่อมต่อกับโลกได้ตลอดเวลาเพียงปลายนิ้วเราก็สามารถรับรู้ข่าวสารพูดคุยกับคนที่อยู่ห่างไกลหรือค้นหาคำตอบได้ในทันทีเทคโนโลยีจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมืออำนวยความสะดวกแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตอย่างไรก็ตามการเชื่อมต่อตลอดเวลาอาจมีอีกด้านหนึ่งที่เราไม่ทันสังเกตนั่นก็คือสมองที่ไม่มีเวลาพักจากข้อมูลองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าสภาพแวดล้อมดิจิทัลมีทั้งประโยชน์และความเสี่ยงต่อสุขภาพจิตถึงแม้ว่าเทคโนโลยีช่วยให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลและเชื่อมโยงถึงกันได้ง่ายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการใช้งานที่มากเกินไปและรูปแบบการใช้งานบางประเภทก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาวะและพฤติกรรมได้เช่นเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งคือภาวะข้อมูลล้นเมื่อสมองต้องรับข้อความการแจ้งเตือนและข้อมูลใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเราอาจรู้สึกเหมือนกำลังทำหลายอย่างพร้อมกันทั้งที่จริงแล้วสมองกำลังสลับความสนใจไปมาระหว่างงานกับสิ่งรบกวนอยู่ตลอดเวลาการสลับความสนใจไปมาระหว่างงานและสิ่งรบกวนทางดิจิทัลสามารถสร้างภาระให้กับระบบควบคุมความสนใจของสมองได้นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมบางครั้งเรานั่งอยู่เฉยๆแต่กลับรู้สึกเหนื่อยหรือทำงานเสร็จแล้วแต่สมองยังรู้สึกว่าไม่ได้รับการพักเพราะร่างกายอาจหยุดทำงานแต่สมองยังคงรับข้อมูลอยู่อย่างต่อเนื่องการเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คข้อความทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือนแม้จะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีก็สามารถดึงความสนใจออกจากสิ่งที่กำลังทำอยู่ได้ที่น่าสนใจก็คือความเงียบไม่ได้หมายถึงการตัดจากผู้คนหรือการหนีจากโลกออนไลน์แต่หมายถึงการสร้างช่วงเวลาที่เราไม่จำเป็นต้องตอบสนองข้อมูลทุกอย่างที่เข้ามาอาจเป็นเพียงการปิดเสียงแจ้งเตือนระหว่างทำงานการไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาระหว่างรับประทานอาหารหรือการใช้ระยะเวลาสั้นๆก่อนนอนโดยไม่เปิดหน้าจองานวิจัยเกี่ยวกับการจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียในกลุ่มคนหนุ่มสาวพบว่าการลดเวลาในการใช้งานลดลงเหลือประมาณ30นาทีต่อวันในช่วงการทดลองมีความสัมพันธ์กับอารมณ์เชิงบวกที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงระดับความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าความเหงาและความกลัวว่าจะพลาดสิ่งต่างๆลดลงดังนั้นความเงียบจึงอาจเป็นพื้นที่ว่างที่จำเป็นสำหรับชีวิตยุคดิจิทัลเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ต้องรีบตอบไม่ต้องรับรู้ทุกข่าวสารและไม่จำเป็นต้องรู้ว่าใครทำอะไรอยู่ตลอดเวลาเพราะบางครั้งสิ่งที่สมองต้องการอาจไม่ใช่ข้อมูลใหม่แต่คือเวลาที่จะจัดระเบียบข้อมูลเดิมในโลกที่ทุกคนสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงความสามารถในการไม่ออนไลน์ตลอดเวลาอาจกลายเป็นทักษะที่สำคัญของชีวิตเพราะความเงียบไม่ได้หมายถึงการพลาดอะไรบางอย่างเสมอไปแต่อาจหมายถึงการได้กลับมาได้ยินเสียงของตัวเองอีกครั้งจบบทความประจำวันเรื่องความเงียบกลายเป็นของมีค่าในโลกที่ทุกคนออนไลน์ตลอดเวลาเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ ประชาไท

0: ถวิลกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะยันระยะสั้นและระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: มีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: อยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักอยากประชาสัมพันธ์องค์กรสินค้าหรือกิจกรรมให้เข้าถึงประชาชนสวทเชียงใหม่เปิดให้เช่าเวลาออกอากาศบนคลื่นคุณภาพพร้อมทีมงานมืออาชีพดูแลครบวงจรเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายและตรงจุดสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของคุณติดต่อเช่าเวลาออกอากาศได้ที่สวทเชียงใหม่โทร053

สวัสดีทุกท่านเลยนะคะต้อนรับสู่การดูแลสุขภาพร่างกายไปพร้อมๆกันนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังสามารถติดตามสาระสุขภาพได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้นะคะทางสวทเชียงใหม่ค่ะในช่วงแรกเราจะมาดูผักอายุยืนเคยได้ยินกันบ้างไหมคะแม้จะเป็นผักที่ปลูกง่ายราคาประหยัดแต่ว่าผักชนิดนี้นะคะอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุมากมายนั่นก็คือผักโขมค่ะโดยเฉพาะผักโขมแดงนะคะเขามีทั้งวิตามินแล้วก็แร่ธาตุค่ะที่ถูกขนานนามว่าผักแห่งอายุยืนโดยมีสารอาหารสำคัญนั่นคือมีวิตามิน A C K กรดโฟลิกโพแทสเซียมแมกนีเซียมและแคลเซียมรวมถึงธาตุเหล็กโปรตีนใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระมากมายเช่นนะคะโพลีฟีนอลฟลาโวนอยด์แอนโทไซอานินแล้วก็แคโรทีนด้วยนะคะผักโขมแดงหรือว่าผักแห่งอายุยืนเป็นสุดยอดสารอาหารเพื่อสุขภาพที่เรียกได้ว่าครบครันเลยทีเดียวนะคะผักโขมแดงไม่ใช่แค่ผักธรรมดาเท่านั้นด้วยประโยชน์มากมายก็คือช่วยดูแลสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดค่ะเนื่องจากว่ามีโพแทสเซียมและใยอาหารนะคะที่จะช่วยปรับสมดุลความดันโลหิตลดโซเดียมส่วนเกินแล้วก็นะคะยังช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีด้วยค่ะทั้งยังช่วยบำรุงเลือดและผิวพรรณด้วยธาตุเหล็กและวิตามินซีนะคะที่ช่วยปกป้องช่วยป้องกันในส่วนของโลหิตจางวิตามินอีกรดโฟลิกยังช่วยบำรุงผิวชะลอริ้วรอยด้วยนะคะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดค่ะด้วยใยอาหารที่จะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเพิ่มความไวต่ออินซูลินเหมาะสำหรับผู้ที่ก่อนจะเป็นเบาหวานหรือว่าผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่2ค่ะกระดูกและข้อต่อแข็งแรงนะคะก็ด้วยแคลเซียมและวิตามินเคนี่ล่ะค่ะที่ช่วยดูดซึมแคลเซียมและสร้างโปรตีนสำคัญต่อโครงสร้างของกระดูกช่วยต้านการอักเสบและมะเร็งได้นะคะด้วยแอนโทไซอานินฟลาโวนอยด์และโพลีฟีนอลนี่ล่ะค่ะที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันการกลายพันธุ์ของเซลล์และยังช่วยลดการอักเสบด้วยนะคะระบบย่อยอาหารดีขึ้นค่ะก็ด้วยใยอาหารนี่ล่ะค่ะที่ช่วยป้องกันอาการท้องผูกปรับความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้และช่วยลดความร้อนในร่างกายทั้งยังช่วยดูแลสุขภาพช่องปากด้วยนะคะด้วยแคลเซียมและวิตามินซีที่ช่วยเสริมกระดูกและเหงือกป้องกันเลือดออกตามไรฟันและโรคเหงือกอักเสบค่ะมาดูถึงคำแนะนำในการบริโภคกันบ้างนะคะหลีกเลี่ยงการรับประทานมากเกินไปเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดการสะสมของออกซาเลตและนิ่วในไตลวกผักก่อนปรุงเพื่อลดสารออกซาเลตด้วยนะคะอย่างที่เราทราบว่าผักโขมนั้นจะมีออกซาเลตในปริมาณที่สูงฉะนั้นควรทานแต่พอดีไม่ทานมากเกินไปด้วยนะคะผู้ที่มีระบบย่อยอ่อนแอควรจำกัดปริมาณเพื่อลดปัญหาอาการท้องเสียหรือว่าท้องอืดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะเก็บผักต้มนะคะในวันเดียวกันเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากแบคทีเรียปรุงอาหารด้วยความรวดเร็วใช้น้ำมันน้อยเพื่อเป็นการรักษาวิตามินซีนะคะใช้น้ำต้มผักเพราะว่ามีสารอาหารสูงด้วยหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงร่วมกับผักโขมในมื้อเดียวกันเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการตกตะกอนของออกซาเลตค่ะห้ามรับประทานผักโขมดิบด้วยนะคะควรล้างให้สะอาดก่อนปรุงอาหารผู้ที่มีประวัติเป็นนิ่วในไตหรือว่าเป็นโรคเกาต์ก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานด้วยค่ะผักโขมแดงนั้นนะคะเป็นผักที่อุดมไปด้วยสารอาหารและก็สารต้านอนุมูลอิสระเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบำรุงหัวใจกระดูกผิวพรรณและระบบย่อยอาหารแต่ทั้งนี้ก็ควรรับประทานอย่างระมัดระวังตามคำแนะนำด้วยเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ยังเป็นการหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดสาระสุขภาพกันต่อช่วงหน้าค่ะ

เรามาเลือกน้ำมันทำอาหารนะคะให้ห่างไกลจากโรค NCDs กันค่ะปัจจุบันนะคะปัญหาของคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังนั้นมีจำนวนมากขึ้นค่ะซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากการทานอาหารที่ให้พลังงานที่สูงเกินไปโดยเฉพาะจากน้ำมันที่ใช้ในการปรุงอาหารนะคะเคล็ดลับในการเลือกน้ำมันและการใช้ให้ถูกวิธีเพื่อสุขภาพที่ดีถ้าหากว่าจำเป็นต้องใช้น้ำมันนะคะก็มีหลักการพิจารณาอยู่4ประเด็นสำคัญซึ่งก็เป็นข้อมูลจากทางสสส.นี่แหละค่ะนำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะประการแรกคือน้ำมันที่ก่อโรคงานวิจัยนะคะเขาพบว่าน้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวสูงเป็นปัจจัยที่ก่อโรคโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจได้แก่น้ำมันหมูน้ำมันปาล์มในขณะที่น้ำมันที่มีไขมันไม่อิ่มตัวเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนลาน้ำมันถั่วเหลืองจะไม่ก่อโรคค่ะประการต่อมาคือการทนความร้อนนะคะหากต้องปรุงอาหารด้วยความร้อนสูงน้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวก็คือทั้งน้ำมันหมูน้ำมันปาล์มจะทนความร้อนได้ดีที่สุดรองลงมานั่นคือน้ำมันที่มีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนลาน้ำมันที่มีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็อย่างเช่นน้ำมันถั่วเหลืองก็จะทนความร้อนได้น้อยที่สุดค่ะการทำลายหลอดเลือดนะคะในการพิจารณาประเด็นที่3น้ำมันทุกชนิดมีผลทำให้หลอดเลือดนั้นหดตัวโดยผ่านกลไกไปยับยั้งการผลิตนะคะนั่นคือในส่วนของผลิตไนตริกออกไซด์ค่ะที่บุผนังหลอดเลือดทำให้เสี่ยงต่ออุบัติการทางหลอดเลือดทั้งสมองและหัวใจด้วยประการต่อมาคือการทำให้อ้วนค่ะน้ำมันทุกชนิดให้พลังงานสูงถึง9กิโลแคลอรี่ต่อกรัมยิ่งบริโภคน้ำมันมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสี่ยงต่อโรคอ้วนสำหรับไขมันดีในถั่วอะโวคาโดหรือทุเรียนนั้นไม่มีปัญหานะคะแต่ประเด็นสำคัญก็คือการจำกัดปริมาณน้ำมันที่ใช้ในการปรุงอาหารให้เหลือน้อยที่สุดค่ะสูตรคุณภาพจากสสส.ก็คือ661นะคะเป็นสูตรการปรุงอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีคือหวานน้อยมันน้อยเค็มน้อยด้วยสัดส่วนนั่นคือน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันน้ำมันไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันนั่นคือสูตรสุขภาพของสสส661นี่ล่ะค่ะทางเลือกที่ดีที่สุดนั่นคือการปรุงอาหารโดยที่ไม่ผ่านการผัดหรือว่าการทอดด้วยน้ำมันเปลี่ยนไปใช้ด้วยการอบด้วยลมร้อนแทนหรือว่าการใช้การต้มการนึ่งนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้ดีที่สุดค่ะโดยส่วนตัวก็เป็นคนไม่ชอบทานน้ำมันเหมือนกันนะคะน้ำมันที่บ้าน1ขวดนี้ใช้ได้นานมากๆเพราะว่าปกติก็จะไม่ใช้น้ำมันในการปรุงอาหารนะคะคือไม่ค่อยชอบความมันของเขาสักเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ถ้าหาว่าเราเลี่ยงไม่ได้ต้องใช้น้ำมันในการปรุงอาหารก็ใช้น้ำมันให้น้อยที่สุดนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปว่าน้ำมันทุกชนิดให้พลังงานสูงด้วยนะคะยิ่งบริโภคน้ำมันมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสี่ยงต่อโรคอ้วนด้วยนะคะแต่ว่าไขมันที่ดีที่เราควรได้รับนั่นคือจากถั่วอะโวคาโดนะคะในส่วนตรงนี้แน่นอนว่าได้รับแล้วก็ไม่มีปัญหาต่อสุขภาพทั้งยังช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอีกด้วยนะคะน้ำมันยังไปนอกจากทำให้อ้วนแล้วก็ยังทำลายในส่วนของหลอดเลือดด้วยนะคะทางที่ดีก็ควรใช้ให้น้อยที่สุดจะดีกว่าค่ะนี่คือเป็นการหลักหลักการพิจารณาใน4ประเด็นอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะสำหรับเคล็ดลับในการเลือกน้ำมันแล้วก็การใช้ให้ถูกวิธีเพื่อสุขภาพที่ดีจากทางสสส.ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามประเด็นอื่นกันต่อค่ะ

เราพูดถึงฟลาโวนอยด์กันบ่อยเหมือนกันใช่ไหมคะทีนี้มารู้จักกันว่าฟลาโวนอยด์เป็นโมเลกุลที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในด้านไหนบ้างนะคะซึ่งก็มีเคล็ดลับการทานผักผลไม้400กรัมให้มีความหลากหลายดีต่อร่างกายอย่างไรด้วยนะคะองค์การอนามัยโลกค่ะได้แนะนำให้ประชาชนนั้นบริโภคพืชผักและผลไม้อย่างน้อยก็คือ400กรัมต่อวันย้ำว่า400กรัมต่อวันนะคะพร้อมทั้งเน้นย้ำให้บริโภคอย่างหลากหลายทั้งในเรื่องของสีสันรสชาติและเลือกบริโภคตามฤดูกาลค่ะสารอาหารที่มีประโยชน์ในพืชผักผลไม้ที่เรียกว่าพฤกษาเคมีซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือฟลาโวนอยด์กันนะก็เป็นกลุ่มโมเลกุลของพฤกษาเคมีในพืชที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์นะคะโดยพบว่ามีมากกว่า 8,000 ชนิดทางการแพทย์จึงได้มีการจัดแบ่งออกเป็น6กลุ่มหลักๆเลยเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจค่ะมาดูว่า6กลุ่มฟลาโวนอยด์ในพืชผักผลไม้มีอะไรบ้างกลุ่มที่1นั่นคือกลุ่มสีม่วงแดงค่ะนั่นคือเมแอนโทไซยานินนะคะพบในผลไม้ที่มีสีม่วงสีแดงอย่างเช่นเทปขออภัยค่ะอย่างเช่นทับทิมนะคะพืชตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายรวมถึงพืชหัวใต้ดินอย่างเช่นมันเทศซึ่งควรบริโภคทั้งเปลือกนะคะเช่นผลไม้สีม่วงอย่างเช่นมังคุดหรือว่าผลไม้เปลือกแดงอย่างเช่นแก้วมังกรแล้วก็นะคะฟลาโวนอยด์กลุ่มสีม่วงแดงนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากปัจจุบันคนไทยยังบริโภคพืชกลุ่มนี้น้อยมากนะคะกลุ่มที่2นั่นคือกลุ่มของผักผลไม้สีเหลืองค่ะพบได้ก็คือในกล้วยแล้วก็ลูกแพรนะคะกลุ่มต่อมานั่นคือกลุ่มของคาเทชินคาเทชินคุ้นๆไหมคะเพราะว่าเราเคยพูดกันบ่อยเหมือนกันมีมากในกลุ่มของชาแล้วก็โกโก้นะคะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มฟลาวานอนนะคะฟลาวานอนนั้นพบในผักสีเขียวทุกชนิดเป็นผักใบเขียวทุกชนิดเลยส่วนกลุ่มที่6นั่นคือกลุ่มของฟลาโวนค่ะเป็นโมเลกุลที่มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวพบในกลุ่มของเครื่องเทศไม่ว่าจะเป็นหอมใหญ่กระเทียมแล้วก็ผักชีด้วยนะคะกลุ่มสุดท้ายนั่นคือกลุ่มของไอโซฟลาโวนเป็นกลุ่มโมเลกุลที่พบได้มากในถั่วเหลืองนะคะเหตุผลที่ต้องบริโภคพืชผักผลไม้ให้มีความหลากหลายเพราะว่าฟลาโวนอยด์ทั้ง6กลุ่มนี้มีหน้าที่สำคัญในการเลี้ยงจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้ค่ะโดยที่จุลินทรีย์แต่ละชนิดก็จะเลือกรับประทานอาหารจากฟลาโวนอยด์ที่ต่างกลุ่มกันนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงควรรับประทานผักผลไม้ให้ครบทั้ง7สีและให้มีความหลากหลายรสชาติด้วยก็เนื่องจากว่าพืชแต่ละชนิดเขาก็มีเอกลักษณ์ทางด้านรสชาติและความฉุนที่แตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะนอกจากนี้การรับประทานตามฤดูกาลยังช่วยทำให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนค่ะเพราะว่าพืชบางชนิดเจริญเติบโตได้ดีเฉพาะบางฤดูเท่านั้นดังนั้นนะคะนอกจากการตั้งเป้าหมายในการรับประทานผักผลไม้ให้ได้ตามปริมาณอย่างที่ได้กล่าวไปก็คือ400กรัมต่อวันแล้วสิ่งที่สำคัญที่ต้องคำนึงถึงควบคู่กันไปก็คือความหลากหลายในการบริโภคทั้งในเรื่องของสีนะคะทั้งในเรื่องของรสชาติแล้วก็ให้เลือกบริโภคตามฤดูกาลด้วยเพราะอย่างที่ได้บอกไปพืชบางชนิดเขาจะให้คุณค่าและเจริญเติบโตได้ดีในฤดูกาลของเขาเท่านั้นค่ะถ้าหากว่านอกฤดูอาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะมาย้ำกันอีกครั้งว่า6กลุ่มฟลาโวนอยด์ในพืชผักผลไม้มีอะไรบ้างกลุ่มที่1 นั่นคือกลุ่มของแอนโทไซยานินก็คือกลุ่มของสีม่วงสีแดงค่ะกลุ่มผักผลไม้สีเหลืองนะคะกลุ่มคาเทชินนั่นคืออยู่ในชาและโกโก้กลุ่มของฟลาวานอนฟลาวานอนก็คืออยู่ในผักใบเขียวทุกชนิดเลยต่อมาคือกลุ่มของฟลาโวนฟลาโวนนั้นจะเป็นกลุ่มที่เป็นพืชผักที่มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวนะคะกลุ่มสุดท้ายนั่นคือกลุ่มของไอโซฟลาโวนเป็นพบได้มากก็คืออยู่ในถั่วเหลืองนี่แหละค่ะฉะนั้นเราต้องทานให้มีความหลากหลายแล้วก็ครบทั้ง6ก
ลุ่มใน7สีให้ได้400กรัมต่อวันนั่นคือการทานผักผลไม้ให้ได้ในปริมาณนี้ต่อวันจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของเราได้ดีเลยทีเดียวนะคะให้มีความหลากหลายทั้งสีสันรสชาติและเลือกบริโภคตามฤดูกาลค่ะพักกันอีกสักช่วงหนึ่งค่ะ

เราทราบกันอยู่แล้วว่าการทานผักนั้นให้ประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยทีเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าก็ต้องมีข้อควรระวังเช่นเดียวกันแม้ว่าผักเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะแต่ไม่ใช่ผักทุกชนิดจะปลอดภัยต่อการทำงานของตับของเราเพราะถ้าหากว่าเราทานไม่ถูกวิธีหรือว่าทานในปริมาณที่มากผักบางชนิดสามารถที่จะทำร้ายตับและก่อโรคได้เลยทีเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นมะเขือเทศสีเขียวมะเขือเทศที่เขียวอยู่นะคะคือมะเขือเทศที่ยังไม่สุกนี่แหละค่ะเขาจะมีสารที่ชื่อว่าโซรานีนและโทมาทีนซึ่งเป็นไกลโคอันคารอยด์ตามธรรมชาติค่ะเพื่อป้องกันศัตรูพืช นะคะแต่สารนี้อาจจะเป็นพิษต่อมนุษย์ได้ถ้าหากว่าเราบริโภคในปริมาณที่มากเกินไปส่งผลทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียและทำร้ายตับของเราในระยะยาวฉะนั้นควรรับประทานมะเขือเทศที่สุกเต็มที่เท่านั้นค่ะต่อมาคือผักที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อราผักที่ขึ้นราแม้ว่าเราจะตัดส่วนที่เสียออกไปแล้วเชื้อรานั้นสามารถที่จะเจริญลึกลงไปในเนื้อผักได้อาจจะมีสารพิษนะคะเช่นอัลฟาท็อกซินนี่ล่ะค่ะซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งและเป็นพิษต่อตับการทิ้งผักที่ขึ้นราเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดค่ะถั่วงอกที่ไร้รากด้วยนะคะแม้ว่าถั่วงอกจะอร่อยและราคาถูกแต่ว่าการปลูกแบบเร่งโตด้วยสารกระตุ้นอาจจะสะสมสารพิษทำให้ตับทำงานหนักและเสี่ยงเกิดความเสียหายได้ในระยะยาวค่ะฉะนั้นควรลดปริมาณหรือว่าหลีกเลี่ยงการบริโภคถั่วงอกที่ไร้รากด้วยนะคะเห็ดหูหนูที่แช่น้ำนานเห็ดหูหนูแห้งถ้าหากว่าแช่นานเกิน8ชั่วโมงหรือบางคนแช่ข้ามคืนอาจจะเกิดสภาพแวดล้อมเหมาะกับการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและสารพิษที่ชื่อว่า BKA นะคะหรืออัลฟาท็อกซินเนี่ยล่ะค่ะทำให้เกิดพิษต่อร่างกายและตับของเราฉะนั้นแช่เพียงแค่15-20นาทีก็เพียงพอแล้วค่ะถั่วที่ปรุงไม่สุกด้วยนะคะพืชตระกูลถั่วที่ปรุงไม่สุกเช่นถั่วแดงก็จะมีสารชนิดหนึ่งค่ะที่เป็นพิษในการทำลายตับและกระเพาะอาหารของเราควรถ้าหากว่าเราบริโภคมากเกินไปก็อาจจะนำไปสู่โรคตับหรืออาหารเป็นพิษได้ฉะนั้นควรปรุงถั่วให้สุกให้ทั่วถึงก่อนบริโภคแม้ว่าผักจะดีต่อสุขภาพแต่ว่าการที่เลือกชนิดของผักและวิธีการปรุงให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่สำคัญด้วยนะคะเพื่อป้องกันอันตรายต่อตับและระบบย่อยอาหารควรหลีกเลี่ยงผักที่ยังปรุงไม่สุกขึ้นราแช่นานหรือว่ารับประทานให้มีความหลากหลายชนิดเพื่อสุขภาพที่ดีของเราวันนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: 1ชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีย้ำตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center พร้อมเร่งออกระเบียบและหลักเกณฑ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: นายกรัฐมนตรีย้ำตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center พร้อมเร่งออกระเบียบและหลักเกณฑ์ยืนยันไม่ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติวิจิตรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อนำไปประมวลออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆสร้างความมั่นใจว่าข้อกังวลของประชาชนจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมสำหรับแนวคิดการจัดตั้งศูนย์ Data Center ของรัฐบาลได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือกรณีที่มีผู้นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์รัฐบาลจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการโดยจะพิจารณาเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ที่กำหนดขึ้นได้ย้ำว่าประเทศไทยยังมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงยืนยันว่าการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนส่วนกรณีมีการลักลอบเปิดศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งหากมีการลักลอบจริงจะต้องสั่งปิดและปราบปรามอย่างเด็ดขาดผลิตนาฏขวัญแสนสุข
0: กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินที่เก็บจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9คาดสร้างผลภายใน7วัน
6: นายสุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ย่านพระราม9กับสำนักงานเขตห้วยขวางพบศูนย์ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการและอยู่ระหว่างการทดสอบระบบทำความเย็นขณะที่บริเวณท่อระบายน้ำจุดปล่อยออกสู่ภายนอกพบลักษณะน้ำสีน้ำตาลขุ่นมีตะกอนคราบน้ำมันและมีกลิ่นคล้ายน้ำมันจึงเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทั้งนี้จากการสอบถามผู้ประกอบการแจ้งว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้ว่าจ้างผู้รับเหมาทดสอบเครื่องสำรองไฟโดยนำถังน้ำมันมาวางบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งแล้วเกิดอุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหลลงพื้นและไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ จึงต้องตรวจสอบความเชื่อมโยงกรณีดังกล่าวพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินบริเวณท่อระบายน้ำสาธารณะหน้าอาคารที่เชื่อมต่อกับคลองสามเสนนอกไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยคาดว่าจะทราบผลภายใน7วันขณะที่สำนักงานเขตห้วยขวางได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการกำจัดคราบน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันน้ำมันรั่วไหลลงสู่ระบบระบายน้ำและมาตรการป้องกันกลิ่นไอระเหยจากน้ำมันให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันเช่นกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยในปานสามารถช่วยเหลือคนงาน2คนที่ติดอยู่ในอุโมงค์ของโรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ำบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยในปานสามารถช่วยเหลือคนงาน2คนจากอุโมงค์ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 303A ออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วในวันนี้หลังทางเข้าอุโมงค์ถูกเศษซากและดินถล่มปิดทับจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือที่ยังคงดำเนินต่อเนื่องโดยคนงานทั้งสองคนอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วด้านสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระของเนปาลระบุว่าขณะนี้ยังมีคนงานของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 303A สูญหายอย่างน้อย557รายและคาดว่ามีคนงานอีกประมาณ115คนยังติดอยู่ในอุโมงค์หลักของโครงการดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ประสบภัยยังมีความหวังว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
7: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล่าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบัดดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: สภะข่าวสารเมืองล้านนาห่วมพักษาประเวณีหีดหอยพร้อมเพลงกับเมืองม่วนๆในรายการม่วนกันบ้านเฮา

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสารพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลื่นกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนยีทฟิลสหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงรับปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักษ์ Bike and Concert แทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความ

0: เฮ้ยเพื่อนคิงพอไม่ยิงคนนั้นหรอ
1: คนไหนวะคนไหนพอยังไปเจ้คนบ้านเฮาปะ
2: ไม่ยิงเมืองกรุงเหรอวะ
0: ลูกไหนมาโคตรเชียงใหม่ปะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนพร้อมให้หน่วยงานในสังกัดชะลอการจ่ายน้ำและไฟกับโครงการใหม่จนกว่าจะมีนโยบายควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเข้ามากำกับดูแลและสนับสนุนการประกอบกิจการ Data Center ใน3ประเด็นหลักประกอบด้วยการจัดระเบียบด้านผังเมืองการบริหารจัดการการให้บริการด้านไฟฟ้าและการบริหารจัดการการให้บริการด้านน้ำประปาโดยขอยืนยันและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าในสถานการณ์ปัจจุบันการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center จะยังไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ภาคประชาชนสำหรับการดำเนินการในระยะนี้กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมในการชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่ยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะพิจารณาออกระเบียบมาตรการหรือหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570เห็นชอบรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570เพื่อเสนอต่อประธานวุฒิสภาน
7: ายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญครั้งที่34เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมีมติเห็นชอบรายงานซึ่งรวบรวมผลการศึกษาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการทุนกิจความสามารถในการ แข่งขันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการบริหารภาครัฐโดยเน้นให้การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับฐานะการคลังจัดลำดับความสำคัญโครงการที่มีความพร้อมลดความซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และให้ความสำคัญกับสวัสดิการสาธารณสุขการศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยสำหรับหัวใจสำคัญของงบประมาณปี2570คือการใช้งบให้เกิดผลสัมฤทธิ์เบิกจ่ายได้ตามแผนและต้องวัดผลลัพธ์และผลกระทบที่ประชาชนได้รับอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพสวิชาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดพะเยาประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8กันยายน
8: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยาออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำช่วงวันที่4ถึง8กันยายน2569นี้แม้ว่าฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในระยะนี้จะเป็นผลดีในการช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งแต่ในขณะเดียวกันปริมาณฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอความร่วมมือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยงภัยและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
5: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
6: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
5: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
7: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
9: ์ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น.ถึง 16:00 น.
10: อุบัติเหตุในบ้านเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาทีโดยเฉพาะการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูงถึง 30-40% จากความเสื่อมถอยของร่างกายการล้มหนึ่งครั้งไม่ได้สร้างแค่ความเจ็บปวดแต่อาจนำไปสู่ภาวะติดเตียงหรือทุพพลภาพแต่เราทุกคนในครอบครัวช่วยกันป้องกันได้ครับเริ่มต้นด้วยวิธีง่ายๆ3ข้อปรับสิ่งแวดล้อมติดแผ่นกันลื่นในห้องน้ำมีราวจับและเคลียร์สิ่งของที่กีดขวางทางเดินเช็คเรื่องยาและสุขภาพหากทานยาหลายชนิดแล้วมีอาการง่วงซึมมึนงงควรปรึกษาแพทย์สร้างความแข็งแรงชวนท่านขยับร่างกายขยันเดินหรือออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อขาเพื่อการทรงตัวที่ดีขึ้นมาร่วมมือกันลดโอกาสล้มซ้ำเพื่อคนที่คุณรักด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรม

0: ไหมครับการล้มเพียงครั้งเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตผู้สูงอายุที่คุณรักไปตลอดกาลทั้งกระดูกหักพิการหรือรุนแรงถึงขั้นติดเตียงปกป้องคนที่คุณรักได้ง่ายๆด้วยหลักรู้ปรับขยับเพิ่มจากกรมควบคุมโรครู้จักประเมินความเสี่ยงและเช็คอาการเวียนศีรษะปรับบ้านให้ปลอดภัยติดราวจับในห้องน้ำและเพิ่มแสงสว่างให้เพียงพอขยับเพิ่มชวนผู้สูงอายุออกกำลังกายเบาๆเพื่อฝึกการทรงตัวร่วมเฝ้าระวังและแจ้งจุดเสี่ยงในชุมชนผ่าน LINE @ดิบกันลมด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: เรื่องสุขภาพดีๆกับรายการคุยกันยามบ่ายพบกันเป็นประจำในช่วงรู้ทันโรคกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตรวจจับเร็วตอบโต้ทันป้องกันได้
2: สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณฟังทุกท่านเจ้าตอนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายนะเจ้าในช่วงของรู้ทันโรคกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่วันนี้กลับมาเจออยู่เป็นเพื่อนคุณฟังที่นี่นะเจ้าตังสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz รวมถึงคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังผ่านสวทเชียงใหม่ PRD แฟนเพจกันตวยนะเจ้าวันนี้เช่นเคยกับน้องนานอังสุมาลีบุญสูงรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการหรือว่าผู้จัดนะเจ้าหรือว่าดีเจเสียงใสใช่นะเจ้าปิกมาอู้จ่าอากาศในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกวันศุกร์ในช่วงเวลาบ่าย3จนถึงบ่าย4นะเจ้าถ้าเป็นภาษากำเมืองเนาะถ้าภาษาไทยก่อนในช่วงเวลา 15:00 นถึง 16:00 นนะเจ้าวันนี้ปิกมาอู้จ่าอากาศในเรื่องของสุขภาพถามว่าวันเนี้ยมากับฟ้ากับฝนนะเจ้าทั้งนอกก็น่าจะเริ่มตกแล้วแล้วก็มากับพี่สาวคนสวยของเฮาโตยนะเจ้าวันนี้หัวข้อที่เฮาอู้จ่ากันเป็นเรื่องของหน้าฝนคนไม่ล้มหลายคนอาจจะงงว่าทำไมนั้นอู้ถึงหน้าฝนแล้วคนบ่ล้มมันจะไปล้มได้จะได้ฝนกับส่วนฝนคนกับส่วนคนนะเจ้าวันนี้ปิติกอัมพิกากุยวลีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนะเจ้าเปิ้นจะมาอู้จ่ากันในเรื่องของการพัดตกหกล้มในผู้สูงอายุร่วมกันนะเจ้าว่าคนเฒ่าจะว่าคนเฒ่าเดี๋ยวเปิ้นจะงอนแหมเนาะเอาผู้สูงอายุก็ได้นะจ๊ะเอาผู้สูงอายุเนี่ยเปิ้นจะต้องระมัดระวังอะไรอย่างพวกในช่วงหน้าฝนขออนุญาตทักทายปิติกันก่อนเลยแล้วกันนะเจ้าสวัสดีเจ้า
3: สวัสดีเจ้าสวัสดีน้องสวัสดีน้องแนนนะเจ้าแล้วก็สวัสดีผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะเจ้าก็ชื่อติ๊กอัมพิกาคุยวารีนะเจ้าก็เป็นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการอยู่ที่สคล.1เจ้าแล้วก็รับผิดชอบงานป้องกันการพัดตกหกล้มในผู้สูงอายุเจ้าน้องแนน
2: เนี่ยเจ้าก็เลยอ้วกถ้าอ้วกคนเฒ่าอีน้องเปิ้นก็จะเครื่องก็ฮะแต่เฮาก็บ่ฮู้จะใช้คําซะไปพี่สาวกะไอ้บ่าวกะ
3: พี่สาวไอ้บ่าวก็ได้เนาะติเปิ้นมีอายุช่วง60ปีขึ้นไปอีกแล้วกันเจ้าน้องนานแล้วก็ทีนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮาป้องกันการหกล้มเนี่ยในคนอายุ60ปีขึ้นไปแต่ทีนี้เนี่ยเปิ้นบอกว่าถ้าป้องกันใน60ปีเนี่ยอาจจะจ้าไปเอาเปิ้นมาออกกําลังกายเหมือนที่ว่าตะกี้รู้ปรับขยับเพิ่มมั้ยก่อนคะคําว่าขยับเพิ่มเนี่ยอายุ60ปีขึ้นไปเอาเปิ้นมาขยับมันก็จะยากหน่อยล่ะน้องนานแต่ว่าถามว่าทําได้ก็ทําได้อยู่แต่ว่าถ้าขยับมาหน่อย50ถึง59ปีปกติจะขยับกระดูกข้ออย่างง่ายขึ้นหน่อยอี
2: เพราะที่อู้อะหยังบ่ใจนะเจ้าว่ากลุ่มคุณผู้ฟังส่วนใหญ่ที่เข้าฟังสวทเนี่ยเปิ้นจะบอกว่าเปิ้นยังหนุ่มยังสาวกันอยู
3: ่แน
2: ่อายุเป็นเพียงตัวเลขเนี่ยนะเจ้า
3: อันเนี้ยเจ้าน้องนานเปิ้นบอกว่าผู้สูงอายุนี่นะเปิ้นจะบอกว่าเปิ้นเนี่ยยังแข็งแรงเฮาก็ยังคิดว่าตัวเฮาเนี่ยอายุประมาณแบบ30ไปปลาย35ไปปลายมันเหมือนเฮาเนี่ยน้องนานใจเฮานะมันยุดอยู่ที่อายุ35เนาะเฮามาเกินจากนั้นทําละแต่ว่าร่างกายเนี่ยมันบ่ได้ยุดอยู่กับเฮาแบบนั้นเนาะมันจะเสื่อมไปตามอายุของเฮาเนาะกล้ามเนื้อก็ตามเนาะกระดูกและข้อก็ตามมันจะเสื่อมไปตามวัยติคําถามน้องนานมายัง
2: มา
3: ามว่าอีอย่างหน้าฝนถึงเขาต้องระวังเนาะในส่วนของผู้สูงอายุเป็นพิเศษเรื่องของการพัดตกหกล้มไม่ก่อเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องระวังในทุกฤดูแต่ว่าตามสถิติถ้าเขาเก็บมาเนี่ยเขาจะพบว่าฤดูฝนเนี่ยเป็นฤดูที่มีคนพัดตกหกล้มสูงที่สุดและกลุ่มที่พัดตกหกล้มสูงที่สุดก็เป็นกลุ่มที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนั่นก็คือกลุ่มของผู้สูงอายุนะเจ้าถ้าไปกำเมืองเนาะคนเฒ่าแต่คนเฒ่านี่มันแน่ฟังเลยเนาะผมไม่ค่อยอยากเป็นตรงนั้นทีนี้มันบอกว่าถ้าฝนตกเนี่ยเขาตึงหูอยู่ละมันลื่น
4: ขี้ใคร
3: แ
4: ช
3: ่โอ้ขี้ใคร
4: เบ้อ
3: แม่นละน้อง
4: น
3: ั้น
4: สะเป็ดนะเจ้าในช่วงของหน้าฝนนี่
3: แหละแล้วจะออกไปไหนแต่ละทีเนาะเป็นผ้ากันฝนกาจ้องกามันตึ้งพลุงพลางเนาะอันนั้นนะเปิ้ลบอกว่ามันคือความเสี่ยงที่จะทำให้เปิ้ลเกิดการหกล้มและทีนี้อันนั้นมันเป็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมไม่ก็จะแต่ว่าด้านร่างกายเปิ้ลก็เหมือนกันพอ60ปีขึ้นไปเปิ้ลจะเสื่อมไม่ที่เขาว่าแต่แก่มันเสื่อมไปตามไปการเคลื่อนไหวเปิ้ลก็จะช้าลงเขาว่าเขาเตียวโวยละเขาก้าวโวยละก้าวแบบพลาดแน่นอนแต่ทีนี้นี่คือกระดูกและข้อมันยืดไว้หรอจะก
4: ้
3: าว
4: ไป
3: โอ้แบบไปตั้งแน่น้องก้าวไปตั้งแน่ถอยหลังเห็นหน่อยนะจ๊ะดังนั้นเปิ้ลจะเคลื่อนไหวช้าๆเนาะและทีนี้การทรงตัวของเปิ้ลเนี่ยก็จะบดีเหมือนเก่าละนะจ๊ะเพราะว่ามวลกล้ามเนื้ออย่างของเปิ้ลก็จะลดลงเนาะจากการที่เปิ้ลแบบอาจจะฟันเปิ้ลบดีแล้วเปิ้ลบดเคี้ยวได้น้อยอาจจะทานโปรตีนได้น้อยเหมือนสมัยหนุ่มสาวดังนั้นมันก็เสื่อมไปตามวัยเจ้าน้องนั้นแต่ว่าทีนี้เห็นอย่างนึงมันไม่ใช่ว่าหน้าฝนแล้วเหมือนฮึ่มคนเฒ่าฮึ่มมาฮึ่มผู้สูงอายุเนาะเปิ้ลออกเปิ้ลไปไหนเลยหรือว่าไปทำกิจกรรมอย่างเลย
4: มันก็เป็นไปไ
3: ม่ได้ไปไม่ได้ดังนั้นนี่คือยังฮึ่มเปิ้ลทำเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะเพิ่มความระมัดระวัง
4: เพราะว่าอย่างสมัยเนี้ยอายุ60ก็ยังดูบ่เฒ่า
3: แม่นล่ะ
4: แต่ทีเนี้ยมวลของร่างกายวิติกอู้ไปนะจ๊ะว่ามันก็เสื่อมตามสภาพอะขนาดเฒ่า30เกือบจะเลข4หรือว่าเลข10ไปแล้วเอ๊ะนะเจ้ามันก็จะมีตามกาลเวลาของเฒ่าเลยเนาะ
3: แม่นละ
4: อันเนี้ยก็คือแบบบางคนก็บอกว่าอุ๊ย60ยังหนุ่มยังแน่นยังไปไหนมาไหนได้แต่ว่าอุบัติเหตุเหล่านี้หรือว่าอันตรายเหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้ก็ได้นะจ๊ะอย่างวิติกบอกว่าหน้าฝนอายังก็เกิดขึ้นได้กล้าข้อกล้าครัวไปไหนแต่ละกรรมนี่ก็ปกกันไป
3: เป็นประลุมประจูนเนาะเจ้า
4: และทีเนี้ยมันก็สงสัยเห็นมาเจ้าว่าถ้าอายุหนุ่นเฮาเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการเต้ามีการหกล้มมีการพะเลิดเน
3: า
4: ะในช่วงหน้าฝนเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของหอยจ้ำหอยฟกเขียวแดงฟกช้ำตามร่างกายเนี่ยและทีเนี้ยสำหรับผู้สูงอายุเองมันถ้าเกิดว่าเปิ้นต้าวไปเปิ้นก้นไปหรือว่าเปิ้นประสบอุบัติเหตุในส่วนของ
3: หกล้ม
4: ไปอีน่ะเจ้าอาจจะมีอาการที่น่ากว่าอายุหนุ่มๆหน่อยอีเน
3: า
4: ะทีเนี้ยอยากจะรู้ว่าการพัดตกหกล้มในผู้สูงอายุเนี่ยจะนำไปสู่การบาดเจ็บหรือว่าผลกระทบอันอย่างพองในส่วนของผู้สูงอายุเนาะหรือว่าคนเฒ่าอีน่ะ
3: เจ้า
4: หรือว่าวัยรุ่นตอนปลาย
3: วัยรุ่นตอนปลาย
4: คนเฒ่านี่มันดูเท่าอยู่ในบุญจ้าวัยรุ่นตอนปลายอีดีกว่า
3: วัยรุ่นตอนปลาย
4: พ่อเดี๋ยวเปิ้นไปโรงเรียนกันนะ
3: วัยรุ่น
4: ตอ
3: นปลายเนี่ยเปิ้นเข้าเรียนผู้สูงอายุอันนี้มันเป็นจุดจัดการสำคัญที่เขาต้องเอาเรื่องนี้เข้าไปอู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วโรงงานแล้วก็ทีนี้คือจุดจัดการนี่จะเป็นเทศบาลเน
4: า
3: ะเข้าสู่คำถามก่อนว่าถ้าเกิดผู้สูงอายุเปิ้นหกล้มแล้ววัยรุ่นตอนปลายของเขาเนี่ยคือการฟื้นฟูสภาพของเปิ้นเนี่ยมันก็จะยากลำบากมันก็จะฟื้นกลับขึ้นมาได้ยากเนาะเปิ้นบอกว่าคนที่BMI น้อยถ้าหกล้มแล้วเนี่ยเปิ้ลบอกว่าจะหกล้มเนี่ยทำให้กระดูกหักได้ง่ายกว่าคนที่ BMI สมส่วนหรือว่ามาก
4: อ
3: ู้ง่ายๆก็คือคนผอม
4: กับคนอ้วนอี
3: กคนอ้วนคนอวบอีเตอร์อะ
4: เจ้า
3: คนผอมกับคนอวบถ้าผู้สูงอายุเนี่ยที่เปิ้ลผอมเนี่ยพอล้มไปแล้วเนี่ยมันมีอย่างรองรับอีหมอเจ้าแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยต้องมาใช้ไขมันต้องเป็ดกล้ามเนื้อดังนั้นก็คือต้องฟื้นเครื่องมันมีกล้ามเนื้อไว้อยู่เสมอเนาะก็คือเรื่องการออกกำลังกาย
4: เจ้า
3: ทีนี้เนี่ยค่ะล้มเนี่ยมันจะเจ็บน้อยๆละเจ็บน้อยๆก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่จะเจ็บหนักถ
4: ึ
3: งขั้นกระดูกสะโพกฮะถ้าเกิดว่าเปิ้ลหมอหูวิธีลงหรือว่ามันมีการฟื้น
4: ส่วนมาก
3: ก็จะไปเนาะตั้งข้างพ่องกระดูกสะโพกกระดูกข้อต่อใหญ่ลงพ่องเนี่ยค่ะดังนั้นสิ่งเราเนี่ยพอเปิ้ลล้มเนี่ยค่ะเจ็บหนักถึงขั้นนอนโรงพยาบาลเนี่ยเปิ้ลจะต้องถ้าบางคนอ่ะเปิ้ลฟื้นตัวได้ผ่าตัดเหี่ยก็คือมาฟื้นตัวที่บ้านก็ต้องใช้ระยะเวลาแต่บางคนอาจจะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปเลย
4: บางคนถึงขั้นเสียชีวิต
3: ใช่ค่ะ
4: อันนี้มันมีเคสจริงแล้ว
3: ใช่ๆมันมีเคสจริงแล้ว
4: เพราะอู้ว่าในเรื่องของพระตกหกล้มนะเจ้ารุ่นพิธีเนี่ยลงไปก็เจ็บหนักละ
3: แ
4: ต่ถ้าผู้สูงอายุหรือวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยถ้าเกิดว่าเฮาได้เกยเข้าไปในตึกของอายุรกรรมหรือว่ากระดูกและข
3: ้
4: อโถยเนาะจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวจะเป็นวัยรุ่นตอนปลายที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปแล้วถามว่า เหตุที่เกิดมาเนี่ยไปโดนอะไรอย่างมาปุ้ยไม่ไปโดนอย่างมาส่วนมากก็คือเต่าในห้องน้ำพองเลือดพองนะจ๊ะมาจากหน้ามืดพองเองนะจ๊ะแล้วยาวิติกู้ก็ถูกเหมือนกันว่าส่วนมากคนเฒ่าเนี่ยเปิ้ลจะมีบอดี้ของเปิ้ลคือผอม
3: ผอม
4: อันเนี้ยมันก็ส่งผลได้เยอะมากเลยนะจ๊ะ
3: แม่นเจ้ามันก็นั่นแหละมันสืบเนื่องเรื่องของการกินของเปิ้ลที่แบบเพียงพอตัวอย่างเช่นแบบเปิ้ลกินโปรตีนได้แบบครบเหมือนสมัยหนุ่มสาว
4: เคี่ยวบดี
3: เคี่ยวบดีเคี่ยวจีนมาได้แต่ว่าเห็นอย่างนึงก็คือความเชื่อเนาะความเชื่อว่าเปิ้ลจะต้องกินพักกับพริกเงี้ยเจ้าถ้าเกิดว่าเราไปค้นหาปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่จริงๆอะค่ะเปิ้ลจะกินแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเปิ้ลสามารถกินโปรตีนได้ก็คือโปรตีนจากเนื้อปลาก็ได้เนาะที่มันสามารถย่อยง่ายอันนั้นเปิ้ลก็สามารถเคี้ยวแล้วก็กินได้ง่ายอ่ะกินได้ง่ายก็ทำเพื่อปริมาณโปรตีนของเปิ้ลที่ได้ห้าไปอ่ะมันได้ปริมาณที่เพียงพอต่อเปิ้ลเน
4: า
3: ะ
4: ทีเนี้ยอยากจะให้พี่ติ๊กแนะนำคนที่เปิ้ลอยู่กับปุ้ยไม่อุ้ยหรือว่าวัยรุ่นตอนปลายที่จะสื่อสารกันค่อนข้างที่จะพิษกันแทบจะทุกวินาทีในการอุ้ยเพราะบางทีแล้วอ่ะนั้นจะได้ว่าคนที่เปิ้ลอยู่กับคนเฒ่าหรือว่าผู้สูงอายุจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีเหมือนลิ้นกับฟันกระทบกันถ้าเกิดว่าอาป้อบกินอันนี้แม่บกินนี้เปิ้ลก็จะมีเหตุผลว่าเออกูบกินอันนี้ก็มาเอาเอียอันนี้ก็บกินอันนี้ก็มาเอาเอีย
3: เจ้า
4: เน
3: า
4: ะ
3: อาจจะต้องหมายถึงว่าเราอาจจะเฮ้อเปิ้ลเข้าถึงสื่อที่เปิ้ลเข้าถึงสื่อทางออนไลน์ก็ได้เราอาจจะเปิดให้เปิ้ลดูทางโทรศัพท์ก็ได้เป็นสื่อในช่องทางที่เชื่อถือได้เนาะหรือว่าเข้าไปในเพจของกล่องป้องกันการบาดเจ็บกรมควบคุมโรคก็ได้ค่ะก็ไปดูว่าวิธีการกินที่ถูกต้องเป็นยังไงการออกกำลังกายที่ถูกต้องเป็นยังไงมันคือ3คีย์เวิร์ดที่น้องนานเปิดสปอร์ตเมื่อตะกี้เลยรู้คือเปิ้ลหูความเสี่ยงหูความเสี่ยงแล้วก็ต้องรู้ว่าวิธีการดูแลตัวเองต้องทำอย่างพ้องเนาะ2คือเรื่องของปรับสิ่งแวดล้อมเนาะเดี๋ยวเราจะอู้กันต่อไปว่าเราจะปรับ
4: จะได้อู้กันในรายการ
3: ใช่ค่ะจะปรับยังไงแล้วก็ทีนี้คือปรับเนี่ยปรับทั้งตัวของเปิ้ลตัวปรับทั้งญาติและผู้ดูแลตัวแล้วก็ปรับทั้งสภาพแวดล้อมในบ้านแล้วก็นอกบ้านตัวเนาะแล้วก็เห็นอันนึงคือการขยับเพิ่มคือการออกกำลังกายอย่างต่างๆทีนี้มันมีเห็นอย่างน้องนานค่ะ
4: เจ้า
3: ผู้สูงอายุเนี่ยบางคนเนี่ยเปิ้ลมีความเชื่อว่าถ้าเปิ้ลหกล้มไปแล้วบางคนเปิ้ลบักกล้าเดินกลัว
4: เปิ้ลกลัว
3: กลัวจะล้มเห็นกรรมนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเขาต้องให้เปิ้ลได้ขยับเหมือนกายภาพบำบัดเนาะขยับอยู่บนเตียงก็ได้ถ้าเกิดว่าลงมาข้างล่างไม่ได้แต่ว่าผู้สูงอายุมันจะมีกลุ่มแบบกลุ่มที่เปิ้ลติดบ้านติดเตียงแล้วก็ติดสังคมส่วนใหญ่ติดสังคมเนี่ยค่ะเปิ้ลเข้าสู
4: ่ไปต่างนอก
3: เปิ้ลไปต่างนอก
4: สังคมเยอะแยะ
3: ค่ะเข้าสู่โรงเรียนผู้สูงอายุได้เปิ้ลก็จะไปทำกิจกรรมกับคนที่เปิ้ลอยู่ในกลุ่มก้อนนั้นซึ่งจะมีกิจกรรมส่งเสริมไอ้อย่างของเปิ้ลเยอะแยะมากมายละแต่ว่าตี้เฮาสามารถที่จะเข้าตี้น้องนันว่าเฮาจะเข้าถึงเปิ้ลยังไงเอาความรู้ไปให้เปิ้ลยังไงก็คือกลุ่มติดบ้านกับกลุ่มติดเตียงดังนั้นต้องอาศัยญาติและผู้ดูแลละเฮาต้องไปหาความรู้จากช่องทางต่างๆเนี่ยมาบอกเปิ้ลมาเป้ามาบอกเปิ้ลทีนี้นี่หำยางอ่ะคนที่จะติดบ้านจะย่าเอาเปิ้ลไปติดสังคมแล้วเคยเข้ารวมกลุ่มกับโรงเรียนผู้สูงอายุได้อย่างไรเนาะเฮาก็ต้องแบบว่าต้องบอกถึงเหตุผลว่าเหตุใดเขาถึงจะเอาเปิ้ลเนี่ยออกไปเพื่อไปออกกำลังกายหรือว่าไปรวมกลุ่มกับเปิ้ลแล้วก็ไปฮับหูกับนักวิชาการอย่างต่างๆผู้ที่เปิ้ลมาหุ้นความรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุเนาะเราจะต้องมีการเหมือนการทดลองอ่ะน้องนันมันต้องมีการประเมินให้เปิ้ลหันก่อนว่าโอ้ยเปิ้ลนี่บกพร่องจริงๆนะฉันต้องเอาตัวของฉันเนี่ยออกไปเพื่อประเมินก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
4: ก็คือเนี่ยได้ก็ได้ให้เปิ้ลว่าเปิ้ลจะต้องออกมาจากจุดๆนี
3: ้ค่ะและทีนี้คือพอเปิ้ลเข้าร่วมกิจกรรมแล้วเนี่ยต้องมีการประเมินหลังการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้เปิ้ลรู้ผลว่าอ๋อเปิ้ลเข้าร่วมแล้วเนี่ย
4: มันดีขึ้น
3: ดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วทีนี้กิจกรรมที่เปิ้ลเข้าไปเนี่ยคือเปิ้ลก็สามารถเลือกได้นะว่ากิจกรรมอย่างที่มันเหมาะกับเปิ้ลฉันมาชอบเต้นกะฉันมาชอบรำกะแต่ฉันไปทำอย่างอื่นอาจออกกำลังกายแบบยืดเหยียดก็ได้เบาๆ
4: ซานกวยซานได
3: ้หมดเจ้าน้องนาน
4: เพราะบางคนก็ไปแบบไปนวดไปเอาเข้าคือไก่ไปคุณหมอไปแล้วนะเจ้าตอนนี้นะ
3: เจ้า
4: อันนี้ก็คือการเปิ้ลน้องว่าการประเมินสำหรับวัยรุ่นตอนปลายที่จะแยกเป็น3จำพวกไม่ใช่จำพวกเป็น
3: 3กลุ่ม
4: ที่ว่าติดบ้านติดเตียงและกับ
3: ติดสังคม
4: ติดสังคมนี่หมอค่อยห่วงอันนี้บอกค่อยห่วงเพราะว่าเปิ้ลจะมีสังคมของเปิ้ล
3: ไปไหนเปิ้ลได
4: ้แต่ถ้าในกรณีที่ติดเตียงก็คืออันนี้อาจจะช่วยเหลือตัวเองพอได้ก็จะต้องมีคนดูแลติดบ้านมันก็จะแยกเป็น2ลักษณะคือบ่อยากไปไหนอยู่คนเดียวอีนะจ๊ะอันนี้อาจจะมีทั้งคนดูแลกับมีคนดูแลเน
3: า
4: ะ
3: แม่นะคะสำคัญคือคนดูแลนี่แหละ
4: ทีเนี้ยมันก็จะเข้าสู่ว่าในบ้านขออนุญาตเริ่มที่บ้านก่อน
3: ได้ค่ะเริ่มบ้านก่อน
4: จุดไหนเป็นจุดเสี่ยง แล้วก็จุดไหนที่เฮาควรสำรวจเป็นพิเศษอันนี้ในกรณีที่ว่าเฮามีผู้ปกครองวัยรุ่นตอนไปมีผู้ปกครองอยู่ที่บ้าน
3: ใช่
4: ตอนจะผู้ปกครองไปหาหมอปรากฏจะถามญาติมีไหนผู้ปกครองมีไหนเนี่ยอันเนี้ยกลุ่มแรกก็คือวัยรุ่นตอนไปที่มีผู้ปกครองอยู่ที่บ้านจะต้องสังเกตอย่างไรพ่อแล้วจะต้องดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้อย่างไรพ่อเจ้า
3: ได้ค่ะเอาจุดง่ายๆที่ควรสำรวจกันแล้วกันเพราะว่ามันเป็นจุดเสี่ยงที่เกิดเหตุได้บ่อยนะเจ้าห้องน้ำบันไดเนาะทางเดินและบริเวณหน้าบ้านนะเจ้าลองแยกทีละส่วนห้องน้ำโอ้ยใจทุกวันอยู่แล้วเนาะต้องเข้าทุกวันอยู่ละทีนี้คือต้องดูเรื่องของแสงสว่างว่าคือเปียงปอผู้สูงอายุนี่นะก็จะบอกว่าอุ้ยช่วยลูกช่วยหลานประหยัดไฟเน
4: า
3: ะ
4: ม
3: าเปิดอะงงๆซ้อมๆมาเข้าเอาเมื่อวานเนาะประหยัดไฟ
4: อันกด
3: ซิเออปิ้นกดช่วยเฮาประหยัดรอเฮาบอกว่ามาแทบประหยัดตรงนี้เนาะเปิดไฟเห็นหน่อยเนาะไอ้ป้ออีแม่เนาะเข้าห้องน้ําไปพอเข้าห้องน้ําแล้วเนี่ยห้องน้ําก็ต้องมีแผ่นกันลื่นเนาะมันเหมือนเมื่อตะกี้ไงต้องมีแผ่นกันลื่นซึ่งเป็นอุปกรณ์เปิ้นท้องว่าวัสดุอุปกรณ์ที่หาซื้อได้มายากอยู่ละเนาะสามารถที่จะซื้อมาเติมเพื่อเปิ้นได้นะเจ้าแล้วทีนี้มันกันลื่นนะเฮาต้องดูดีๆว่ามีแผ่นดูดก่อกันลื่นจริงๆมันจะไปใส่แล้วลื่นกว่าเดิมก็บ่ได้นะเจ้าอันต่อมาคือเรื่องของราวจับนะคะถ้าเกิดว่าบ้านไหนเนาะใจชักโขกอาจจะมีราวจับเพื่อเปิ้นพยุงหน่อยเพื่อที่จะให้เปิ้นน่ะวายเปิ้นเพราะว่าหมุนตัวเอี้ยวตัวเพื่อที่จะไปนั่งแล้วก็พาตัวเกาลูกขึ้นนะจ๊ะสําคัญอย่างนึงก็คือเก้าอี้อาบน้ําในห้องน้ําน้องนานค่ะบางทีเฮามองข้ามไปว่าผู้สูงอายุนั่ง
4: ยืน
3: อาบน้ํา
4: ใ
3: ช่ค่ะเพราะมันก็ใช้ระยะเวลาหน่อยแล้วทีนี้น้ําก็เปียกเนาะดังนั้นเปิ้นจะต้องใช้เก้าอี้อาบน้ํานะจ๊ะบันไดก็ต้องมีราวจับไม่วางของละเกะละกะเนาะทางเดินหรือว่าพื้นต่างระดับก็ต้องไปเอาถ้ามีพื้นต่างระดับก็ต้องมีสก็อตเทปตีดเป็นสีสะท้อนแสงกาหรือว่าทำเครื่องหมายแบบสีเหลืองสีดำที่เปิ้นขาดอะค่ะ
4: เ
3: พื่อหูว่าเป็นพื้นต่างระดับจะได้แบบพันเลิศเน
4: า
3: ะ
4: คือระดับสายตาคนเท่าพอหัน
3: ใช่ใช่คือคนวัยรุ่นตอนปลายพอหันเนาะหน้าบ้านก็ดูว่ามีตะไคร่น้ำก็ลื่นก็มีฝนสาดก็แล้วเปิ้นบอกว่าที่สำคัญคือเราสำรวจตอนกลางวันและต้องไปสำรวจตอนกลางคืนโดยว่าพื้นที่เหล่านั้นมันปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืนจริงหรือเปล่า
4: เจ้าเนื่องจากว่าต้องใช้คำว่าเนื่องจากว่าทางเหนือหรือว่าตังจิงใหม่บ้านเฮาเนี่ยคนสมัยตะก่อนเพิ่นชอบนิยมทำห้องน้ำไว้นอกบ้าน
3: อัน
4: เน
3: ี้
4: ยอันตรายที่เกิดขึ้นมันจะสูงกว่าห้องน้ำในบ้าน
3: จ้าห้องน้ำที่อยู่ในบ้านแล้วหำยางเนื้อคนเหนือเฮาเพิ่นบอกว่าความเชื่อผู้สูงอายุต้องนอนห้องนอนชั้นบน
4: ชั้นบน
3: ถ้าเกิดมีบ้านสองชั้นนะจ้าอันนี้เฮาก็อยากให้ญาติหรือว่าผู้ดูแลเน
4: า
3: ะแนะนำเพิ่นว่าเพื่อความปลอดภัยเน
4: า
3: ะ
4: มาตั้งลุ่ม
3: ลงมาตั้งลุ่มเตอร์นะจ้าเป็นยางเนี่ยเนาะจ้า
4: และนอกจากนี้มีอย่างพ่องกว่าเจ้านอกจากว่าติดทางต่างระดับแล้วทำราวแล้วอีหนอ
3: เจ้า
4: ใส่กันลื่นในห้องน้ำแล้ว
3: เจ้า
4: อันเนี้ยหลายคนเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกว่ามันบ่จำเป็นก่อนสำหรับแผ่นกันลื่นในห้องน้ำเจ้าพี่ติ๊กเจ้า
3: ก็จริงๆแล้วมัน
4: จำเป็นเน
3: า
4: ะ
3: ต้องไปดูประเมินดูพื้นก
4: ่
3: อน
4: อ๋อต้องดูพื้น
3: ถ้าเกิดว่าพื้นกับเบื้องที่เปิ้นปูมันบ่ลื่นหรือว่าเฮาแยกโซนเปียกกับโซนแห้งเงี้ยค
4: ่
3: ะอันนั้นก็อาจจะไม่มีความจำเป็นก็ได
4: ้อ๋อ
3: กันปูและหำยางเรื่องน้องนานปูกันลื่นเนาะอันนี้ก็แล้วแต่การพิจารณาว่ากระเบื้องบ้านท่านเป็นอย่างไรพ่องเนาะถ้ามันบ่ลื่นเฮาก็บ่ปูก็บ่เป็นหยังแต่ว่าถ้าแผ่นลื่นแผ่นกันลื่นไปทำให้ลื่นมากยิ่งขึ้นก็ไม่ควรปูเห็นอันนึงคือพรมเช็ดเท้าที่อยู่บริเวณหน้าห้องน้ำหรือว่าบันไดบางทีเอาก้าวลงต่างลำดับเนาะมันจะลื่นถลายไปเลยทีนี้คือบ้านต่ำบ้านเฮาเนาะบ้านตังนอกตังชุมชนต่างเงี้ยค่ะก็จะใช้ผ้าครัวเก่า
4: ผ้า
3: เอามาพับเป็นผ้าเจ็ดเท้าอย่างเงี้ยเน
4: า
3: ะอันนั้นก็ซ้ำเสียง
4: ซ้ำหมื่น
3: เลยเก่าเอาเท้าไปซุกใส่กระเป๋าเสื้อพ่องเนาะกระเป๋าเตี้ยวพ่อมันจะหมื่น
4: ไปด้วยกันเนี่ยนะ
3: แม่นเจ้าอันนี้ก็ต้องระวังค่ะ
4: เนาะอันนี้ก็คืออันตรายที่เกิดขึ้นได้นะเจ้ากลุ่มที่สองอันนี้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงไปละ
3: เจ้า
4: ผู้ป่วยไม่ใช่ผู้ป่วย
3: มาป่วยเตื
4: ้อผู้สูงอายุหรือว่าวัยรุ่นตอนปลายนะเจ้าก็มีในส่วนของสามส่วนด้วยกันนะเจ้าติดอยู่กับบ้านเนาะมีผู้ปกครองแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุที่แบบไปไหนเลยและมีผู้ปกครองอันนี้สามารถดูแลได
3: ้ค่ะ
4: ในส่วนของสังคมเนี่ยนั่นเชื่อได้ว่าเปิ้นก็จะมีการยินหูในสังคมของเปิ้นเน
3: า
4: ะอันนี้การป้องกันเปิ้นก็จะสูงแต่ทีนี้เห็นกลุ่มนึงเจ้าพี่ติ๊กเจ้าที่เป็นห่วงที่สุดก็คือผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวไม่หลานมาอยู่ตัวอันนี้จะต้องเงี่ยงใดพ่อง
3: เจ้าจริงๆแล้วเนี่ยคือเฮาอาจจะต้องบอกเปิ้นวิธีของการที่อันเนี้ยเฮาปรับบ้านสภาพแวดล้อมของเปิ้นให้ปลอดภัยละ1 นะเจ้า2ก็คือว่าเมื่อมันป้องกันแล้วแต่ยัง มันไม่ใช่ว่าป้องกันได้ 100% อาจจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการหกล้มได้มาอยู่คนเดียวดังนั้นเราต้องบอกเปิ้นว่าเวลาเปิ้นล้มแล้วเนี่ยเปิ้นควรปฏิบัติตัวอย่างไรเน
4: า
3: ะเบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉินถ้าเกิดว่าโทรหาลูกหลานแล้วตอนช่วงเวลานั้นลูกหลานอาจจะประชุมอยู่หรือว่าอย่างไม่ได้ห้ามสายนะคะเบอร์ฉุกเฉินคือเบอร์อะไรนะเจ้า1669เนาะคือเปิ้นสามารถโทรได้
4: บันทึกไว้คือเปิ้นเลย
3: ใช่บันทึกไว้คือเปิ้นในมือถือแล้วทีนี้แถมอย่างนึงก็คือว่าในแต่ละชุมชนนะคะก
4: ็
3: จะมีเปิ้นฮ้องว่าช่องทางการสื่อสารผ่านทางไลน์ของผู้สูงอายุที่เปิ้นแจ้งเหตุฉุกเฉินเนาะอันนี้อาจจะเป็นบางตำบลหรือว่
4: า
3: ใช่ค่ะอันนี้ต้องเอาญาติผู้ดูแลจะต้องไปเสาะหามาว่าโอ้ช่องทางไหนที่สามารถแจ้งในช่องทางนี้ได้เน
4: า
3: ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือโทรหาลูกหลานอยู่แล้วอันนี้ต้องเป็นเบอร์แรกอยู่ละโทรหาลูกหลานเบอร์ฉุกเฉินนอกช่องทางการแจ้งทางไลน์ถ้าเกิดล้มลงไปผู้สูงอายุบ่าสามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือว่าลุกขึ้นมาด้วยตัวเองได้อาจจะต้องนั่งเพื่อรอความช่วยเหลือก่อนฮ้องตะโกนหาความช่วยเหลือถ้าเกิดเปิ้นอยู่ต่ำห้านเปิ้นอาจจะได้ยินเสียงมาช่วยได้เนาะอันที่สองถ้าเกิดว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยเรียกใครไม่ได้ยินโทรหาพร้อมกับหาความช่วยเหลือ ทีนี้มันจะมีวิธีค่ะจริงๆแล้วนี่คือมันจะมีหลักของการจริงๆเรามีหลักสูตรเรื่องการซ้อมล้มฝึกลุกอันนี้แหละก็อาจจะต้องเป็นหลักสูตรที่เปิ้นได้เฮียนหูว่าเปิ้นจะอย่างใดล้มอย่างใดเพื่อเจ็บน้อยที่สุดและลูกจะใดเพื่อปลอดภัยที่สุดเนี่ยเจ้าน้องนา
4: เพราะอย่างพี่ติ๊กบอกไว้ตอนต้นรายการว่าเวลาเฮาล้มเฮาตาวเฮาก่นไปเนี่ยเฮาจะบ่มีสติแล้วถ้าลงเฮามันจะรู้ด้วยซ้ําว่าลงท่าไหนแล้วทีนี้มีหลักสูตรนี้ขึ้นมานะเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้าเฮาจะปิ๊กมาอู้จักกันว่าหลักสูตรนี้จะต้องเฮียนที่ไหนอย่างไรถ้าเกิดว่าบ่ได้ปีเฮียนจริงๆพี่ติ๊กจะมีคําแนะนําอย่างไรเพื่อป้องกันจากอันตรายหรือว่าการเกิดเหตุพัดตกหกล้มได้พ่องนะเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้าเฮาจะปิ๊กมาอู้จักกันในช่วงนี้ยั้งกันสักคําเจ้า
3: เจ้า

0: อุบัติเหตุในบ้านเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาทีโดยเฉพาะการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูงถึง 30-40% จากความเสื่อมถอยของร่างกายการล้มหนึ่งครั้งไม่ได้สร้างแค่ความเจ็บปวดแต่อาจนำไปสู่ภาวะติดเตียงหรือทุพพลภาพแต่เราทุกคนในครอบครัวช่วยกันป้องกันได้ครับเริ่มต้นด้วยวิธีง่ายๆ3ข้อปรับสิ่งแวดล้อมติดแผ่นกันลื่นในห้องน้ำมีราวจับและเคลียร์สิ่งของที่กีดขวางทางเดินเช็คเรื่องยาและสุขภาพหากทานยาหลายชนิดแล้วมีอาการง่วงซึมมึนงงควรปรึกษาแพทย์สร้างความแข็งแรงชวนท่านขยับร่างกายขยันเดินหรือออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อขาเพื่อการทรงตัวที่ดีขึ้นมาร่วมมือกันลดโอกาสล้มซ้ำเพื่อคนที่คุณรักด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขไหมครับการล้มเพียงครั้งเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตผู้สูงอายุที่คุณรักไปตลอดกาลทั้งกระดูกหักพิการหรือรุนแรงถึงขั้นติดเตียงปกป้องคนที่คุณรักได้ง่ายๆด้วยหลักรู้ปรับขยับเพิ่มจากกรมควบคุมโรครู้รู้จักประเมินความเสี่ยงและเช็คอาการเวียนศีรษะปรับปรับบ้านให้ปลอดภัยติดราวจับในห้องน้ำและเพิ่มแสงสว่างให้เพียงพอขยับเพิ่มชวนผู้สูงอายุออกกำลังกายเบาๆเพื่อฝึกการทรงตัวร่วมเฝ้าระวังและแจ้งจุดเสี่ยงในชุมชนผ่าน LINE @ดิบกันลมด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: ยังอยู่ด้วยกันที่นี่นะเจ้ากับสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์อู้จากกันในเรื่องของผู้ไม่ใช่ผู้สูงวัยผู้สูงวัยนะแม่ละนะเจ้าแต่ว่าห้องอย่างก็คือวัยรุ่นตอนปลายนะเจ้าอู้ถึงว่าผู้สูงวัยนี่สกิดหลายคน
2: เจ้า
1: สายตะกี้จากสันปะตองนะเจ้าจากบ้านใหม่สามหลังนะเจ้าเปิ้ลบอกว่าเปิ้ลอยากได้สื่อในเรื่องของที่เขาอู้จักกันมาก็คือการปฏิบัติตัวเจ้าพิธีเจ้าทีเนี้ยตังบอกมาแน่ใจว่าอยู่อบต.บ้านกลางก่อนะเจ้าตากาหรือว่าเทศบาลบ้านกลางเนี่ยเปิ้ลจะมีสื่อคือเปิ้ลก่อเพราะเปิ้ลอยากได้เอาไปในโรงเรียนผู้สูงอายุของเปิ้ล
2: เจ้าทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเฮามีสื่อคือเจ้าเพียงแต่ทำหนังสือเข้ามาก็ได้ค่ะถึงเรียนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1จังหวัดเชียงใหม่อะค่ะจากหน่วยงานไหนขอรับสนับสนุนเนาะสื่อป้องกันการพัดตกล้มในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะจำนวนเท่าใดวัตถุประสงค์เอาไปใช้ในที่ไหนอะเจ้า
1: หรือแหมช่องทางหนึ่งก็คือดาวน์โหลดได
2: ้ได้ค่ะดาวน์โหลดได
1: ้ในเว็บไซต์ของเราเลยในเจ้าที่กรมควบคุมโรคเน
2: าะแต่ว่าถ้าเป็นสื่อแบบแผ่นภาพกาหรือว่าเป็นหนังสือป๊อปอัพที่มีขนาดใหญ่เนาะที่เปิ้ลสามารถนำไปสอนในโรงเรียนผู้สูงอายุได้เขาก็เฮาก็ยังมีอยู่จับที่จะสนับสนุนเครือข่าย
1: แม่บอกว่าดีมากเลยแม่อยากจะเอาไปโรงเรียนที่แม่เห็นอยู่
2: เจ้าโรงเรียนผู้สูงอายุที่ไหนนะน้องนา
1: เป็นอบต.ท่าการกับเทศบาลบ้านกลางนะเจ้าแต่แม่เป็นอยู่บ้านใหม่สามหลังอำเภอสันป่าตอง
2: อ๋อเจ้า
1: อันนี้อยู่ในโครงการเฮาก่ออยู่ในเครือข่ายเฮาก่อ
2: จริงๆอยู่ในเครือข่ายนะคะแต่ว่าเนี่ยที่เฮากำลังจะลงเอาอันนั้นเป็นลงเรื่องของการป้องกันเด็กจมน้ำแต่ว่าเฮาก็เป็นเครือข่ายของผู้สูงอายุเหมือนกันนะคะในโรงเรียนผู้สูงอายุเราเคยลงไปจะเป็นอบต.สันกลางเทศบาลสันกลาง
1: แต่ตอนนี้เป็นอบต.ท่าการนี่นะจ๊ะแม่เจ้า
2: เดี๋ยวเดี๋ยวน้องติ๊กจะโจทย์ไว้เนาะเจ้าถ้าใครได้ก็เอิ้นเข้ามาเจ้าเนาะเอิ้นเข้ามาโทรเข้ามาได้
1: คนเราเป็นอยากได้แบบสมูทก็ได้สื่อก็ได้เอาไปไว้โรงเรียนนี่นะจ๊ะน่าจะมีเพื่อนร่วมรุ่นเยอะมาก
2: เจ้ายินดีค่ะ
1: หรืออาจจะเป็นประธานรุ่นก็บ่ฮู้นะเจ้าวัยรุ่นตอนปลาย
2: ได้เลยค่ะ
1: ถ้าสื่อที่ของสำนักงานป้องกันโรคผลิตแล้วนะเจ้าหรือว่าสื่อทางกรมควบคุมโรคเองจะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ต่อยอดฮือป้อป้อแม่ๆเอาไปใช้ได้เฮายินดีย
2: ินดีจะน่าเจ้า
1: เนาะอ่ะเป็นว่าตอนนี้ซื้อไปแล้วนะเจ้าปิกมาอู้กันต่อค้างกันไว้นะเจ้าของตอนต้นรายการในเรื่องของการพัดตกหกล้มทีเนี้ยเฮาอู้กันไปต่างๆนานาละมันมาดูถึงความจำเป็นกันพ่องเอ๊ถามว่าอายุก็นักแล้วอีหนอแล้วถ้าเกิดว่าหน้าฝนเนี่ยอยากจะออกบ้านวัยรุ่นตอนปลายหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องแย่ใดคนเตรียมตัวยังใดพ่อของเจ้าพิติกเจ้าเพราะบางทีแล้วเนี่ยจะพิษกับผู้ปกครองไหนมาผู้ปกครองมาฮึ่ออกแต่อันนี้ก็จะไปเพราะมีเฮียนอีนะเจ้ามีนัดกับเพื่อนๆอีนะเจ้า
2: เข้าใจได้เจ้า
1: แล้วฝนก็มาอ่อยซิมันกันยังมัน จะไปดีบ่ไปดีอันนะเจ้าอันเนี้ยเฮาควรแนะนําเป็นอย่างไหนพ่องถ้าเกิดว่าฝนตกแล้ววัยรุ่นตอนปลายอยากจะไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ
2: เจ้าวัยรุ่นตอนปลายก็จะบ่รุ่นบ่จุน
1: เนา
2: ะพอข้าวพ่องนะเจ้า
1: ตะกร้านี่เป็นสิ่งสําคัญนะเจ้า
2: เอาไปแบ่งปันกันที่โรงเรียนเนาะน้องแนนเนาะอันนั้นเฮาก็แฮมเปิ้นมาได้นะเจ้าการที่เปิ้นจะออกไปนะดีละนะเจ้าเปิ้นจะได้ไปพบปะได้ต้นหอมว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะจ๊ะแต่ว่าสิ่งที่เปิ้ลจะต้องเตรียมตัวก็คือเตรียมร่างกายให้แข็งแรงก่อนนะจ๊ะถ้าเกิดว่าวันนั้นเจ็บป่วยอย่างอ่อนๆแอนๆเนาะเฮาก็ประเมินตัวเก่ามาถ้าไปละนะจ๊ะและทีนี้คือเรื่องของรองเท้ารองเท้าก็สําคัญน้องนานต้องเลือกรองเท้าจะไปเกือบซุปเนอะขอเป็นรองเท้าหุ้มโซนนะแล้วจะไปซื้อเผื่อเพราะว่าเฮาจะมาใหญ่แล้วรองมันบ่เหมือนละอ่อนซื้อให้มันพอดี
1: อันนี้สําคัญเนาะเพราะว่าวัยรุ่นตอนปลายชอบคิดว่าเท้าจะต้องมีการเจริญเติบโต
2: เจ้าของเติบโตละนะเจ้าเขาจะมองอันน่ะนะเจ้าแล้วก็อาจจะลดลงด้วยซ้ำไปนะจ๊ะไซส์และทีนี้รองเท้าที่ลูกหลานซื้อฮื้อที่เป็นรองเท้าสุขภาพเพื่อเท้าเนี่ยก็ออกมาใส่เน
1: า
2: ะ
1: มัน
2: นี่เอาเก็บไว้ในกล่อง
1: บางทีไปพอแล้วยางหมดสภาพไปแล้วก็มีนะจ๊ะ
2: เจ้าอันนี้ข้อสำคัญเอาเลือกรองเท้าหุ้มโซนใส่พอดีเท้าไม่รวมเกินไปสำคัญต้องมีดอกยางแล้วต่อไปนะเจ้าเรื่องของไม้เท้าต้องเป็นอุปกรณ์ของเฮาเห็นอันนึงนะจ๊ะที่เฮาต้องมีติดตัวนะเจ้าบดีว่ามันบ่แงมเนาะบดีว่ากลัวเปิ้นแหว่ฮื้อเวลาใส่นะเจ้าต้องใจนะคะไม้เท้าเนาะหรือว่าอันที่เดินนี่นะเจ้า4ขาที่เฮาต้องยกเป็นอุปกรณ
1: ์
2: ใช่ขานั่นแหละนะเจ้าแล้วก็ทีนี้คือการเดินเหินก็ต้องช้าๆค่อยๆนะเจ้าบัดดี้ล่นตัวเปื้อนฝูงนะเจ้าเพราะว่า
1: เฮาบางคนใจฮ้อนนะ
2: แม่นละเฮาเคลื่อนไหวได้บัดดี้แล้วหรอนะเจ้าทีนี้ถ้าฝนตกหนักล้ำเกินเฮาก็โทรไปเลื่อนเปื้อนเห็นหน่อย
1: แม
2: ่บ่ไปแล้วเนาะเตือนนี่เนาะอีแม่ไปบ่ไหวเนาะ
1: เ
2: จ้าและทีนี้คือว่ากิจกรรมนั้นมีความจำเป็นจะต้องจัดแล้วเป็นของหน่วยงานราชการอย่างเช่นเทศบาลจัดในโรงเรียนของผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะบอกให้ในหน่วยงานราชการอาจจะต้องเตรียมความพร้อมก็คือเตรียมการรับส่งผู้สูงอายุ
1: บางที่มันจะมีโรงเรียนรถโรงเรียนเน
2: า
1: ะเสาร์อาทิตย์ไปจะมาฮาบแล้วหน้าบ้านเนาะอันนี้ไปได้
2: ไปได้เจ้า
1: ค่ะเนาะก็ฝากไว้ตัวเองนะเจ้
2: า
1: ซึ่งหลายคนนะเจ้าวัยรุ่นตอนปลายของเราก็จะเป็นนักเรียนที่กำลังเข้าเรียนหรือว่าจบการศึกษาแล้วก็จะไปเป็นคุณครูต่อไปเน
2: า
1: ะก็จะต้องเตรียมตัวอย่างพี่ติ๊กบอกเลยว่าแต่ละคนออกบ้านนี่ปกครัวกันยังแม้แบบ
2: เยอะ
1: เยอะเยอะแบบเจ้าอย่างไรคะบางคนก็มีตึ้งตะกร้ามีตึ้งถุงเนาะบางคนก็บ่เปาะมีกล่องไปแฮ
2: ม
1: อ
2: ี
1: นะเจ้าปลุ่นบะจุนไป
2: เลยมาเป็นวันม่วนของเปิ้นน้องแอน
1: แต่อย่าลืมว่าของเหล่านี้มันก็จะส่งผลต่ออุบัติเหตุที่เฮาบ่คาดคิดบ่คาดฝันได้เหมือนกันเอาเป็นว่าพยายามเอาไปให้น้อยที่สุดนะเจ้าเนาะ
2: ที่สุดเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าทีนี้มาดูการป้องกันในระยะยาวก่อนของเจ้าพี่ติ๊กเจ้าว่าสิ่งสำคัญของมันเนี่ยเฮาจะต้องเนี่ยใดฮือผู้สูงอายุหรือว่าวัยรุ่นตอนปลายของเฮาเนี่ยดูแลกล้ามเนื้อหรือว่าการทรงตัวของเปิ้ลในระยะยาว
2: เพื่อดีแม่นก็ค่ะเจ้าก็จริงๆเริ่มต้นที่ตัวเฮาก็คือเรื่องของการขยับเพิ่มนี่แหละคือเรื่องของการออกกำลังกายเนาะแล้วทีนี้คือการออกกำลังกายบ่ใช่ออกไปเลยนะคะเปิ้ลจะต้องออกกำลังกายที่เหมาะกับคนอายุ50กว่า60ปีขึ้นไปนะเจ้าเป็นการออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและเพิ่มสมดุลของการทรงตัวนะเจ้าเช่นการออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านคำว่าแรงต้านคืออะไรยังนะเจ้าก็คือการออกกำลังกายที่ต้านแรงโน้มถ่วงของโลกเหมือนเขาปล่อยแขนลงไปเนี่ย
1: มันใช่ขยเยอะ
2: ทีนี้เขาปล่อยลงไปเนาะแล้วทีนี้เขาฝืนยกขึ้นน้องแนนปล่อยไปฝืนยกขึ้นนะเจ้าถ้าเขาทำเร็วก็เพิ่มการเต้นของหัวใจเน
1: า
2: ะคาร์ดิโอเนาะถ้าทำช้าๆก็เป็นเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อโฟกัสที่กล้ามเนื้อดังนั้นผู้สูงอายุต้องทำอยู่2อย่างเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจเนาะเพื่อให้เลือดมันสูบฉีดเน
1: า
2: ะแถมอันนึงก็ต้องฝึกกล้ามเนื้อโดยการออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านอุปกรณ์นี้ค่ะเฮาเข้าไปเลยในช่องทางอินเทอร์เน็ตก็ได
1: ้
2: ช่องทางซื้อค่ะแอปสีส้มผ่องสีดำผ่องสีนี่ญาติหรือผู้ดูแลสามารถสั่งให้ได้เป็นยางยืดออกกำลังกายน้องนานที่เป็นแผ่นนั่นนะคะเราสามารถทำตามท่าทางในอินเทอร์เน็ตก็มีมันจะทำให้เราเนี่ยมีแรงต้านมากยิ่งขึ้นเน
1: า
2: ะมาออกกับอากาศ
1: อันนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้หนังยางเหมือนที่เราโดดหนังสมัยตะก่อนได้ก็
2: ได้เจ้าน้องนาน
1: เพราะบางคนเปิ้นบ่เก่งโซเชียลบ่รู้จะไปซื้อที่ไหน
2: ได
1: ้แต่ถ้าเกิดว่าจะผลิตเองก็ ตอนนี้บอกว่าจะถุงตะไดนะเจ้าหนังยะ
2: อาจจะแปลงหรือซื้ออ
1: าจจะแปลงหรือซื้อเนาะถ้ามาแปลงคนเดียวแต่ก็แปลงได้เหมือนกัน
2: เจ้าแล้วก็ยางยืดเนี่ยค่ะคือหน่วยงานเฮาเนี่ยได้ไปเหมือนกับว่าได้ออกไปฮื้อความฮู้เนาะในส่วนของเทศบาลแกโรงเรียนผู้สูงอายุแกค่ะก็ค่อนข้างที่จะค่อยๆทยอยแพร่หลายไปละที่เปิ้นจะสามารถที่จะใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการออกกำลังกายนะเจ้าแฮ
1: ม
2: อันนึงน้องนานเรื่องการออกกำลังกายในน้ำการที่ลงเฮาลงไปอยู่ในน้ำแล้วออกกำลังกายอันนี้อยากจะชวนเนาะเทศบาลหรือว่าพื้นที่ไหนองค์กรไหนที่เปิ้นมีสระว่ายน้ำเป็นของตัวเองเน
1: า
2: ะเป็นทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่ของเปิ้นอยู่ละถ้าใช้ประโยชน์ให้สูงสุดเฮาใช้กับวัยเด็กก็ป้องกันเด็กจมน้ำเนาะใช้ในวัยผู้สูงอายุก็ป้องกันการจมน้ำในวัยผู้สูงอายุเหมือนกันแล้วก็ป้องกันการพัดตกลมในการออกกำลังกายในน้ำเพื่อสร้างสมดุลการทรงตัวและสร้างกล้ามเนื้อเหมือนกันในน้ำก็มีแรงต้านกัน
1: แรงเราต้านเยอะ
2: ต้านเยอะมาก
1: เยอะด้วย
2: แล้วทีนี้การซ้อมล้มฝึกลูกเมื่อกี้เราก็มีความจำเป็นที่ต้องฝึกในน้ำเพราะว่าฝึกบนบกเนี่ยต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญถึงจะฝึกขึ้นได้ถ้าล้มมันจะเจ็บเนาะแต่ว่าล้มในน้ำเนี่ยจะบาดเจ็บดังนั้นเนี่ยค่ะมันก็จะมีท่าทางของการออกกำลังกายที่และเป็นการออกกำลังกายที่เบื่อด้วยนะคะเนาะก็มีความหลากหลายตัวเป็นช่องทางการเลือกเพื่อกับผู้สูงอายุแล้วเวลาการออกกำลังกายของผู้สูงอายุขอให้ได้แบบ150นาทีต่อสัปดาห์ขึ้นเป็นสะสมเอาก็ได้ถามว่าการทำงานบ้านแม่นการออกกำลังกายก่อนนะเจ้าอาจจะไม่ใช่ 100% เนาะเพราะบางทีเราทำงานเนี่ยอาจจะเจ็บไปหน้ากว่าเดิมจะได้

0: ห้ามอันนี้เขาย้ำว่ามันเป็นกิจกรรมกลุ่มที่ทางหน่วยงานอย่างเช่นเทศบาลอบต.ที่เปิ้ลมีอยู่แล้วหรือที่เปิ้ลโคกับโรงเรียนแล้วเปิดทำการเรียนการสอนในช่วงของเสาร์อาทิตย์มีคุณครูฝึกสอนอันนี้เขาสนับสนุนให้ไปเห็นหู
1: ถูกต้องค่ะน้องนัน
0: เพราะที่อู้ดักไว้อย่างบ้าใจเดี๋ยวก็
1: กลัว
0: กลัวเนี่ยเจ้าจากที่ว่าจะไปออกกำลังกายแล้วมันจะกลายเป็นเหตุจมน้ำไป
1: โอ้ใช่ใช่แต่แต่ละน้องนันเจ้า
0: จะเอาอันนี้เตือนไว้ก่อนนะเจ้าห้ามไปคนเดียวนะน้องในหมู่บ้านนี้งดนะเจ้าแรงนั้นพระมิชักงด
1: เจ้า
0: อันนี้ต้องไปโรงเรียนเท่านั้นนะเจ้าในส่วนของกีฬาทางน้ำเนาะสำหรับผู้สูงอายุนะจ๊ะสุดท้ายท้ายสุดเวลาอีก5นาทีพี่ติ๊กอยากฝากอะไรอย่างถึงวัยรุ่นตอนปลายห้องเจ้า
1: ได้ค่ะสำคัญคือญาติและผู้ดูแลเนาะต้องดูแลตะกี้เฮาย้ำแล้วนะเจ้าบางคนผู้สูงอายุที่เปิ้นล้มแล้วเปิ้นจะเกิดอาการเจ็บหลาบ
0: บางทีบ่เจ็บแต่ก็คือตัวเก่าเจ็บ
1: ใช่ค่ะหลาบกัวบ่กล้าเดินทรงผลอะไรอย่างคะกล้ามเนื้ออ่อนแรงทรงตัวได้บ่ดีเพราะบ่ยอมขยับอะอย่างเลยเจ้าและทีนี้ก็คือเสี่ยงต่อการล้มซ้ำอันนี้จะฝากไว้ว่าถ้าเกิดว่าคนไหนที่เปิ้นเคยล้มแล้วเนาะเฮาอาจจะฮึความฮู้เปิ้นว่ามันมีวิธีป้องกันแต่ว่าอีแม่ต้องขยับร่างกายออกกำลังกายเนาะเพื่อเหมือนฮึกล้ามเนื้อมันถดถอยไปนะเจ้าอันนี้ฝากไว้แหมอันนึงเปิ้นบอกว่าการหกล้มสามารถป้องกันได้บ่รอฮึกหกล้มก่อนแล้วก็มาแก้ไขเฮาสามารถป้องกันทั้งด้านสิ่งแวดล้อมได้ร่างกายได้
0: เจ้า
1: และทีนี้ก็คืออาจจะประเมินเรื่องของประเมินฝากไว้ว่ามาอยู่ในเว็บของกองป้องกันการบาดเจ็บเป็นการประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกล้มอย่างง่ายที่สามารถเข้าไปประเมินได้เองตรงช่องทางนั้น
0: บอกสักหน่อยได้ก่อนว่ามันจะมีคำถามประมาณไหนอย่างใดอย่างเพื่อจะได้เตรียมตัวซ้อมเพื่อพอก่อนมึงเตออู้แล้วมาฟังแบ่งท่าแบ่งทาง
1: อะไรเจ้าเพศมีผลเน
0: า
1: ะเพศหญิงก็จะได้คะแนนนักคะแนนนักนี่หมายถึงว่าความเสี่ยงล้มนักกว่าเพศชายดังนั้นเปิ้ลก็จะให้คะแนนนักเรื่องของการล้มซ้ำเนาะภายในระยะเวลา6เดือน1ปีนะเจ้าก็จะได้คะแนนนักหรือเปิ้ลนะเจ้าแล้วก็ทีนี้เรื่องของการใช้ยาน้องนานค่ะยาที่มีผลต่อการหกล้มยารักษาโรคประจำตัวเนาะที่มีผลนะเจ้าผลข้างเคียงของยาอาจเกิดทำให้มีการล้มมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะแล้วก็เรื่องของการอาศัยอยู่ของบ้านลักษณะบ้าน
0: สิ่งแวดล้อม
1: ห
0: ้
1: องนอนใช่ค่ะที่อยู่ด้านบนด้านล่างนะจ๊ะแสงสว่างสิ่งแวดล้อมที่เฮาได้เล่ามาที่ฮึระวังอยู่4อย่างเมื่อตะกี้นะคะที่เฮาฮึประเมินเนาะท้ายที่สุดนะจ๊ะขอฝากไว้ว่าก็คือรู้ปรับขยับเพิ่ม3คีย์เวิร์ดนี้ฮึจำขึ้นใจนะจ๊ะเนาะแล้วเฮาจะสามารถป้องกันการพลัดตกล้มไปด้วยกันได้เพิ่นบอกว่าผู้สูงอายุล้ม1คนเท่ากับล้มทั้งบ้าน
0: จริง
1: ล้มทั้งบ้านหมายถึงว่าญาติพี่น้องก็คือต้องแบ่งเวลามาดูแลกัน
0: ทางบ้านก็ต้องพัดเวรกันจ้างคนมาดูแลเนื่องจากว่าลูกหลานก็ไปทำงานต่างนอกต่างป่างนี่นะเจ
1: ้าดังนั้นป้องกันดีกว่าแก้ไขเจ้า
0: เนาะก็ฝากไว้ตัวเองนะเจ้าถ้าในส่วนของเอกสารทั้งหลายนะเจ้าที่อยากได้ในเรื่องของพัดตกล้มก็ติดต่อมาได้ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เน
1: า
0: ะเฮามีทั้งเอกสารที่เป็นแผ่นแล้วก็ไฟอิเล็กทรอนิกส์มันก็
1: เจ้าแม่นค่ะ
0: เนาะก็หรือว่าเอิ้นไปตังพิติกก็ได้นะเจ้าผู้เขาชอบโดยตรงนะเจ้าอันนี้ป้นธนัตงานผู้สูงอายุหรือว่าวัยรุ่นตอนปลาย
1: ยินดีเจ้าจะฮื้อไปอู้ไปจ๋าที่ไหนเรียนผู้สูงอายุ
0: ฝากไว้หน่อย
1: เจ้าก็ได้นะเจ้าเอิ้นมาได้นะเจ้าตี้น้องติ๊กอภิกากุยวาลีนะเจ้าจดชื่อไว้ก็ได้ค่ะจำสั้นๆก็ได้ว่าน้องติ๊กนสคล.1นะเจ้าเอิ้นมาได้เลยนะเจ้าเฮาจะก็จะมีทีมของเฮาเนาะที่จะไปช่วยในการขับเคลื่อนงานป้องกันการพัดตกล้มเฮาไม่อยากให้ใครหกล้มเลยนะเจ้าเนาะค่ะ
0: เนาะฝากไว้ตัวเองนะเจ้าเพราะว่าจะเป็นหน่วยงานเทศบาลหรือหมู่บ้านที่อยากได้วิทยากรในเรื่องของการสอนพัดตกหกล้มพี่ติ๊กยินดีเสมอนะเจ้าติดต่อมาได้ค่ะเจ้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าติดตามได้ใหม่ในสุขหน้าช่วงเวลาเดิมนะเจ้าบ่าย3ถึงบ่าย4หรือว่า15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะเจ้ากับรายการคุยสบายยามบ่ายในช่วงของรู้ทันโรคกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่นะเจ้าวันนี้ลากันไปก่อนติดหน้าติดตามว่าจะเป็นโรคและภัยในเรื่องใดนะเจ้าวันนี้ขอปาพิติกลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะเจ้าขอบคุณและสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีค่ะ
2: อุบัติเหตุในบ้านเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาทีโดยเฉพาะการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูงถึง 30-40% จากความเสื่อมถอยของร่างกายการล้มหนึ่งครั้งไม่ได้สร้างแค่ความเจ็บปวดแต่อาจนำไปสู่ภาวะติดเตียงหรือทุพพลภาพแต่เราทุกคนในครอบครัวช่วยกันป้องกันได้ครับเริ่มต้นด้วยวิธีง่าย

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ไม่ล้มเหลวมีการใช้งบประมาณและพิจารณาอย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
5: จ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: นายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ไม่ล้มเหลวมีการใช้งบประมาณและพิจารณาอย่างรอบคอบหากมีข้อสงสัยสามารถเชิญรัฐมนตรีไปชี้แจงตามระบบรัฐสภาได้
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ที่ระบุมีการใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ล้มเหลวว่ารัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศให้คุ้มค่าและพิจารณาอย่างรอบคอบย้ำว่ารัฐบาลมีความกล้าหาญในการแก้ไขปัญหาของประเทศซึ่งระบบรัฐสภาหากมีข้อสงสัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้หรือชี้แจงยติรวมถึงสามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151และมาตรา152ได้จึงควรเปิดโอกาสให้ผู้ตั้งข้อสงสัยและผู้มีหน้าที่ชี้แจงได้พูดคุยกันส่วนนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ยังทำงานได้ดีอยู่ไม่มีปัญหาแต่ไม่มีรัฐมนตรีช่วยก็มีผู้ช่วยรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถและตรงต่อวิชาชีพเช่นเดียวกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ส่วนในอนาคตจะมีรัฐมนตรีช่วยว่าการเป็นนักการเมืองในพรรคหรือเป็นคนนอกหรือให้รัฐมนตรีประจำกระทรวงเป็นผู้ตัดสินใจขึ้นอยู่กับสถานการณ์พดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบพิจารณาช่วยเหลือผู้เสียหาย27รายมูลค่ากว่า21ล้านบาท
7: นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสียหายด้านทรัพย์สินเพื่อเร่งรัดการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาความเสียหายของผู้ได้รับผลกระทบจำนวน27รายรวม38รายการคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 21.6 ล้านบาทโดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานและผลการประเมินความเสียหายของบ้านเรือนยานพาหนะและทรัพย์สินต่าง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิดวางเพลิงและซุ่มยิงซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่9อำเภอระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาโดยย้ำว่าจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนทั้งด้านความปลอดภัยการเยียวยาจิตใจและการชดเชยความเสียหายด้านทรัพย์สินพร้อมเปิดช่องทางให้ผู้ได้รับผลกระทบยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือผ่านอำเภอหรือเจ้าหน้าที่เยียวยาปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในจังหวัดนราธิวาส
8: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รงเสลตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของจำเป็นพร้อมร่วมสมทบทุนซ่อมแซมบ้านให้ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองทหารพรานกรมทหารพรานที่45ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงและคว้างไปบอมโจมตีจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับอาสาสมัครทหารพรานวิมลเป็นเสาหลักครอบครัวและสมัครเป็นทหารพรานปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มานานเกือบ20ปีก่อนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนการช่วยเหลือครั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวพร้อมยืนยันจะเดินหน้าให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ตำรวจตะเวนชายแดนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
9: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้ง

0: ื่นขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์กรุงเทพมหานครเมืองที่ได้ขึ้นชื่อถึงความน่าเที่ยวแต่ในทางหนึ่งกรุงเทพกลับถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่การจราจรติดขัดมากที่สุดของโลก
5: รัฐบาลจึงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางของประชาชนนับจากนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรมีน้ำใจบนท้องถนนทุกเส้นทางเพื่อเติมเต็มความงดงามให้กรุงเทพ
4: พบปัญหาการจราจรโทร1197
6: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16:10 น.ถึง17:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5

คุณฟังขาวันนี้วันศุกร์แล้วค่ะวันนี้นะคะวันศุกร์ที่4กันยายน2569ค่ะวันศุกร์แบบนี้นะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขมากๆเลยค่ะดังนั้นวันนี้นะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการนะคะเดี๋ยวเรามีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกด้วยนะคะมีของรางวัลนะคะแจกส่งตรงให้ถึงบ้านด้วยนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังคะตอนนี้พูดถึงในเรื่องของสภาพอากาศนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อสักครู่โอ้โหมีฝนตกนะคะตกหนักในบางพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็หยุดไปแล้วเดี๋ยวอาจจะตกหยุดในช่วงนี้นะคะดังนั้นก็อยากให้ทุกท่านนะคะเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยในช่วงเย็นวันนี้ด้วยนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับที่ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะได้มีการพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่4กันยายน2569นะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยภาคเหนือของเรานะคะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากที่บริเวณภาคเหนือตอนบนนะคะก็เพราะว่าร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะดังนั้นภาคเหนือตอนบนของเรานะคะก็จะมีฝนตกหนักมากบางแห่งด้วยนะคะแล้วก็ได้มีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะช่วงนี้นะคะควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5วันนี้นะคะซึ่งรับผิดชอบพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแล้วก็จังหวัดแพร่นะคะแต่ว่าที่ฝนตกหนักมากนะคะก็มีที่จังหวัดเชียงรายพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านค่ะก็ในเรื่องของการขับขี่นะคะในช่วงนี้อาจจะมีคุณผู้ฟังเดินทางกลับไปยังจังหวัดใกล้เคียงนะคะในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ขับรถเดินทางข้ามจังหวัดในวันนี้ก็อย่าลืมใช้ความระมัดระวังในการขับรถนะคะเพราะว่าเชื่อว่าอาจจะมีฝนตกนะคะตกหยุดในบางเส้นทางแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะมาดูข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะวันนี้นะคะ4กันยายน2569เวลาประมาณ 13:50 นค่ะที่ห้องประชุมชั้น3อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นะคะนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นะคะตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25 สิงหาคม 2569ค่ะซึ่งเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นะคะโดยมีนายวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ผู้แทนปลัดจังหวัดเชียงใหม่ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะพร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ค่ะซึ่งที่ประชุมนะคะได้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสามารถดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกำหนดการช่วยเหลือไว้ดังนี้นะคะกรณีที่อยู่อาศัยประจำนะคะถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ
9,000 บาทนะคะก็เป็นข้อกำหนดนะถ้าเป็นที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันทรัพย์สินได้รับความเสียหายนะคะก็จะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปนะคะให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยโดยตรงนะคะอย่างเช่นจมน้ำหรือว่าถูกกระแสน้ำพัดให้ความช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทนะคะซึ่งการช่วยเหลือจะดำเนินการผ่านระบบพร้อมเพย์นะคะสำหรับลักษณะที่อยู่อาศัยประจำที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือก็จะแบ่งออกเป็นบ้านที่มีทะเบียนบ้านหรือบ้านเช่านะคะโดยในกรณีบ้านที่มีทะเบียนบ้านเจ้าบ้านหรือผู้พักอาศัยประจำตามทะเบียนบ้านนะคะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือค่ะก็ถ้าหากว่าเป็นกรณีบ้านเช่าผู้เช่านะคะเป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือนอกจากนี้ยังคงครอบคลุมถึงที่อยู่อาศัยอื่นๆที่ประชาชนพักอาศัยอยู่เป็นประจำและประสบอุทกภัยแม้ไม่มีทะเบียนบ้านอย่างเช่นบ้านพักอาศัยที่อยู่เป็นประจำแต่ไม่รวมถึงบ้านพักที่หน่วยงานราชการจัดให้นะคะทั้งนี้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์นะคะก็สามารถขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือได้2ช่องทางด้วยกันนะคะก็คือได้แก่การยื่นผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะก็ยื่นผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะคะซึ่งก็เป็นชื่อแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นการ walk in เนี่ยก็สามารถติดต่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.ในพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยตนเองนะคะโดยมีการกำหนดให้1ครอบครัวได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเพียง1เซตนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงแล้วก็ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะซึ่งท่านศิวพรขออภัยค่ะศิวกรบัวป้องนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้เร่งทำความเข้าใจขั้นตอนและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะคะพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าจะได้รับการดูแลและช่วยเหลือตามสิทธิ์อย่างเหมาะสมนะคะอันนี้ก็เป็นการประชุมที่มีการจัดขึ้นในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะจังหวัดเชียงใหม่ซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนประจำปี2569นะคะแล้วก็พร้อมในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาตามมติครม.นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันศุกร์เรานัดกันไว้แล้วเนาะว่าเราอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขมากๆนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะกิจกรรมที่เราจะให้คุณผู้ฟังมีส่วนร่วมก็คือวันนี้เนี่ยนะคะท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ค่ะท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยิสาครนะคะก็ฝากของที่ระลึกมาแจกให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังท่านไหนนะที่ยังไม่เคยได้รับของรางวัลจากทางรายการมาก่อนนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะจนถึงเวลา 16:40 นาทีได้เลยนะคะก็เน้นว่าขอเป็นคุณผู้ฟังที่ยังไม่เคยได้รับของรางวัลจากทางรายการมาก่อนนะคะเราก็จะมีของที่ระลึกของตำรวจภูธรภาค5มอบให้กับคุณผู้ฟังส่งตรงถึงบ้านเลยนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามาแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะที่หมายเลข053-276-793นะคะโทรศัพท์เข้ามาได้อย่างต่อเนื่องค่ะนะคะโทรศัพท์แจ้งชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะเราเปิดรับสายจนถึงเวลา 16:40 นาทีนะคะดังนั้นช่วงเวลาตั้งแต่เวลานี้เลยคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะจนถึงเวลา 16:40 นาทีเลยค่ะตอนนี้มีบทเพลงมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหลายท่านบอกว่าชื่นชอบเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ตอนนี้เนี่ยถือว่าได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นผลงานของคุณ1BK Band นะคะเพลงที่ชื่อว่าเพราะพี่รักจริงเอ๊ะเป็นยังไงนะเพราะพี่รักจริงนะคะก็มีเพลงนี้มาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้เลยค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะเพลงนี้นะคะชื่อว่าเพราะพี่รักจริงนะคะก็ตอนนี้ก็เชื่อว่าหลายท่านนะคะชื่นชอบเพลงนี้นะคะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังท่านไหนที่ยังไม่เคยได้รับของรางวัลจากทางรายการนะคะหรือว่าไม่ได้รับมานานแล้วนะคะก็วันนี้เรามีของรางวัลส่งตรงถึงบ้านให้นะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามาแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรที่หมายเลข053 276 793นะคะ

ก็ยังคงรับสายจากคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังที่อยากได้ของที่ระลึกของตำรวจภูธรภาค5นะคะเปิดสายจนถึงเวลา 16:40 น.ค่ะที่053 276 793นะคะ

0: คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวในช่วงท้ายของวันนี้นะคะเราก็ยังคงมีในเรื่องของการรายงานในเรื่องของสภาพการจราจรนะคะแบบเรียลไทม์นะคะให้คุณผู้ฟังได้ทราบสถานการณ์ในเรื่องของสภาพการจราจรนะคะโดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังก็จะได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนการเดินทางค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะพรุ่งนี้วันเสาร์วันหยุดเนาะดังนั้นในช่วงเย็นวันนี้นะคะฝนตกอาจจะมีปริมาณรถมากนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะได้ไม่ต้องเร่งรีบเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้วันหยุดนะคะก็ค่อยๆขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้มาดูในเรื่องของข้อกฎหมายกันนิดนึงดีกว่านะคะกรมการจัดหางานนะคะก็ได้มีการจัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนะคะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยระวังนะคะในเรื่องของการประกอบธุรกิจนำคนต่างด้าวมาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะซึ่งในเรื่องของข้อกฎหมายในเรื่องนี้นะคะก็มีการกำหนดบอกว่าผู้ใดดำเนินธุรกิจนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยมีโทษตามกฎหมายนะคะซึ่งมีบทลงโทษจำคุก 1-3 ปีหรือว่าปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะทั้งนี้เนี่ยก็เป็นไปตามมาตรา105แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของกฎหมายนะคะแจ้งเตือนผู้ประกอบธุรกิจนะคะในเรื่องของการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศโดยไม่รับอนุญาตเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีบทลงโทษทั้งจำคุกแล้วก็เปรียบเทียบปรับด้วยนะคะคราวนี้นอกจากนั้นแล้วนะคะเราก็ยังมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากสถาบันนิติเวชวิทยาของโรงพยาบาลตำรวจด้วยนะคะซึ่งมีการแนะนำนะคะบอกว่า2ขั้นตอนตรวจสอบบุคคลสูญหายนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนิติเวชของตำรวจนะคะก็ได้มีการแนะ2ขั้นตอนในการตรวจ DNA ช่วยค้นหาบุคคลสูญหายฟรีค่ะนะคะซึ่งสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะก็ได้จัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์แนะนำแนวทางตรวจสอบบุคคลสูญหายด้วยการตรวจเปรียบเทียบ DNA เพื่อช่วยค้นหาญาติและติดตามผู้สูญหายกลับคืนสู่ครอบครัวค่ะซึ่งก็มี2ขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะขั้นตอนที่1แจ้งสถานีตำรวจค่ะอันดับแรกเลยนะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยก็แจ้งที่สถานีตำรวจก็คือติดต่อที่สถานีตำรวจในพื้นที่ที่คาดว่าบุคคลสูญหายนะคะแล้วก็ขอหนังสือส่งตัวตรวจ DNA มายังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะก็นี่คือขั้นตอนที่1เลยไปแจ้งที่สถานีตำรวจนะคะซึ่งขั้นตอนที่2ก็คือมีการเก็บตัวอย่าง DNAนำหนังสือส่งตัวจากตำรวจนะคะมาติดต่อที่สถาบันนิติเวชวิทยาเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA ค่ะแล้วก็ผลการตรวจสอบนะคะนิติเวชตำรวจเนี่ยเขาก็จะนำ DNA เนี่ยไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของศพนิรนามนะคะเพื่อค้นหาความสัมพันธ์กับญาติของผู้สูญหายนะคะซึ่งขั้นตอนในการตรวจ DNA ช่วยค้นหาบุคคลสูญหายเนี่ยนะคะเป็นการให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข022076111นะคะ022076111สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะก็เป็น2ขั้นตอนตรวจสอบบุคคลสูญหายตรวจ DNA นะคะช่วยค้นหาบุคคลสูญหายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากสถาบันนิติเวชวิทยาของโรงพยาบาลตำรวจค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเรายังคงมีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังอีกสักหนึ่งเพลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจบเพลงนี้นะคะเราก็จะมีการต่อสายไปสัมภาษณ์ท่านสารวัตรจราจรจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนนี้ก็ยังคงเปิดรับสายจากคุณผู้ฟังนะคะจนถึงจบเพลงที่เราจะเปิดนะคะคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากได้ของที่ระลึกของตำรวจภูธรภาค5นะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้เลยที่053 2767093ค่ะ
1: นัดโนไทย

0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะกับบทเพลงเพราะๆแบบนี้เลยนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้วันศุกร์วันแห่งความสุขนะคะคุณผู้ฟังคะมาพูดคุยในเรื่องวันแห่งความสุขแบบนี้นะคะก็อาจจะมีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนหลายท่านบอกว่าอ่ะนะคะวันศุกร์แบบนี้นะคะก็ในช่วงเย็นๆนะคะอาจจะมีการนัดสังสรรค์กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ต้องย้ำให้คุณผู้ฟังได้รับทราบเกี่ยวกับในเรื่องของการดื่มแล้วขับเนี่ยนะคะต้องบอกว่าการทำผิดกฎหมายในเรื่องของเมาแล้วขับนะคะโอ้โหมีบทลงโทษทั้งจำคุกแล้วก็เปรียบเทียบปรับนะคะแล้วก็อาจจะทำให้นะคะมีโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินด้วยดังนั้นนะคะหากว่าวันนี้นะคะเราจะมีนัดไปงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆแล้วก็จะต้องมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็ต้องเน้นว่าถ้าหากว่าเราต้องดื่มนะคะอันนี้เราจะไม่ขับรถเลยนะคะก็อาจจะใช้วิธีให้เพื่อนนะคะที่ไม่ดื่มเป็นคนขับนะคะหรือว่าเราอาจจะใช้วิธีเรียกใช้บริการของขนส่งสาธารณะนะคะหรือว่าใช้บริการของพี่น้องไรเดอร์เนาะในการรับส่งเราอันนี้ก็จะทำให้เรามีความปลอดภัยด้วยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ไปสัมภาษณ์พันตำรวจตรีปริญญาศรีเมืองกันสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ท่านผ
0: ู้
1: รายการท่านผู้ฟังได้รับเชิญ
0: ค่ะสวัสดีปริญญาคะวันนี้วันศุกร์ค่ะแล้วก็ตัวเมืองมีฝนตกหยุดๆด้วยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
1: ครับสภาพการจราจรโดยรวมโดยรอบเมืองเชียงใหม่ครับมีฝนตกแล้วก็มีการก่อสร้างนะครับเนาะประกอบกับช่วงเลิกเรียนนะครับจะขอรายงานสภาพการจราจรถนนที่มีปัญหาด้านการจราจรในช่วงนี้นะครับผมรถเคลื่อนตัวได้ช้าปริมาณรถค่อนข้างมากนะครับจะมีถนนมณีนพรัตน์นะครับถนนบุญเรืองฤทธิ์นะครับถนนห้วยแก้วครับถนนนิมมานถนนมหิดลขาเข้าครับถนนเชียงใหม่ฮอดนะครับปริมาณรถค่อนข้างมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับแต่เจ้าหน้าที่คาดว่าใช้เวลาไม่นานครับคงขี้คายเจ้าหน้าที่จราจรของเราก็ได้บังคับไฟเร่งระบายอำนวยความสะดวกตรงบริเวณดังกล่าวครับส่วนถนนโชตนาฝางถนนเจริญเมืองถนนเชียงใหม่พร้าวครับปริมาณรถจะมากโดยเฉพาะรถขาออกครับบังคับไฟเร่งระบายต่อเนื่องครับผมครับวันนี้ได้รับรายงานเกิดอุบัติเหตุ2รายนะครับในช่วง 15:30 นะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์ครับแยกสันปะคอยรถบรรทุกรถจักรยานยนต์แยกสารเด็กนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายครับบาดเจ็บเล็กน้อยนำส่งโรงพยาบาลครับสาเหตุการเกิดน่าจะมาจากขับขี่โดยประมาทมีฝนตกมีน้ำขังถนนลื่นครับผมถ้าขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์หนึ่งเรื่องนะครับผมถนนมณีนพรัตน์นะครับมีการเทพื้นผิวถนนนะครับตั้งแต่แยกแก่งหัวลินไปจนถึงช้างเผือกด้านนอกนะครับมีผลกระทบด้านการจราจรครับรถวิ่งได้1เลน1ช่องทางครับผมรถเคลื่อนตัวได้ช้าครับ
0: ค่ะสวัสดีปริญญาคะแล้วตอนนี้นะคะในเรื่องของฝนเนี่ยเริ่มหยุดไปแล้วใช่ไหมคะหรือว่ายังมีฝนตกในบางพื้นที่คะ
1: ตอนนี้น่าจะหยุดครับแต่ยังน่าจะหยุด
0: ค่ะแต่ว่าถนนเนี่ยเปียกแน่นอนนะคะดังนั้นก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนใช้ความระมัดระวังในการขับรถเป็นพิเศษด้วยโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีฝนตกหยุดๆนะคะแล้วก็บางช่วงเนี่ยโอ้ตกหนักเหมือนกันนะคะอาจจะทําให้บางถนนเนี่ยมีน้ําท่วมขังนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเราไปขับรถเร็วเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะคะอยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะค่ะสวัสดีปริญญามีอะไรฝากคุณผู้ฟังช่วงเพิ่มเติมไหมคะ
1: ครับก็ฝากติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการจราจรเพิ่มเติมได้ทางเพจจราจรเชียงใหม่นะครับผม
0: ค่ะก็ทางกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะมีการนำข้อมูลนะคะให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงทีอาจจะมีกิจกรรมนะคะหรือว่ามีคำแนะนำต่างๆนะคะก็สามารถติดตามผ่านเพจของตำรวจจราจรเชียงใหม่ที่ FCM ได้เลยนะคะขอบคุณท่านสวัสดิ์ปริญญาศรีเมืองมากๆค่ะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ส ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็อย่างที่ท่านสารวัตรปริญญาบอกนะคะว่ามีอุบัติเหตุเนาะอาจจะเป็นเพราะว่ามีฝนตกแล้วก็ถนนลื่นนะคะก็ทำให้มีอุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้นในช่วงนี้ดังนั้นอยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนใช้ความระมัดระวังในการขับรถในช่วงนี้นะคะแต่ว่ามาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับในเรื่องของข้อกฎหมายนะคะเรื่องของเมาแล้วขับต้องบอกว่าในเรื่องนี้นะคะทางตำรวจภูธรภาค5แล้วก็หน่วยงานในสังกัดนะคะก็ยังคงมีการรณรงค์ในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการตั้งจุดตรวจนะคะในเรื่องของการตรวจวัดในเรื่องของปริมาณแอลกอฮอล์นะคะเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะเกิดความปลอดภัยนะคะดังนั้นตอนนี้นะคะเกี่ยวกับกฎหมายเมาแล้วขับเนี่ยนะคะต้องบอกนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าในเรื่องของปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดนะคะที่หากว่าตรวจพบว่าเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้เป็นกรณีสำหรับบุคคลทั่วไปนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า20ปีหรือว่ามีใบอนุญาตขับรถชั่วคราวนะคะหากว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ก็จะถือว่าเมาแล้วขับนะคะซึ่งในเรื่องของเมาแล้วขับเนี่ยต้องบอกว่าอันตรายนะคะต่อตัวผู้ขับขี่เองแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่ามีการปฏิเสธต้องบอกว่าการปฏิเสธการเป่านะคะปฏิเสธการเป่าตรวจวัดแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะถือว่าเมาแล้วขับนะถ้าหากว่าเราปฏิเสธนะคะดังนั้นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดเลยหากว่าวันนี้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะจะออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆเนาะเพราะว่าเป็นวันศุกร์นะคะแต่ต้องบอกว่าถ้าหากว่าเราจะต้องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะจะต้องให้เพื่อนที่ไม่ดื่มเนาะเป็นผู้ขับนะคะหรือว่าเราก็เรียกใช้บริการขนส่งสาธารณะหรือว่าใช้บริการพี่น้องไรเดอร์อันนี้ก็จะปลอดภัยนะคะเพราะถ้าหากว่าเราเมาแล้วขับเนี่ยนะคะต้องบอกว่าหากว่าเป็นการกระทำผิดครั้งแรกนะอัตราโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน1ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะ 5,000 บาทถึง 20,000 บาทโอ้โหต้องบอกว่าในเรื่องของโทษเมาแล้วขับเนี่ยมีทั้งโทษจำคุกแล้วก็เปรียบเทียบปรับด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังคงทำผิดซ้ำภายใน2ปีนับแต่ทำผิดครั้งแรกนะคะโทษเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะก็คือโทษจำคุกเนี่ยเป็นไม่เกิน2ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทนะคะแล้วก็ยังจะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เนี่ยนะคะไม่น้อยกว่า1ปีด้วยหรือว่าอาจจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่นะคะดังนั้นก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้เตรียมวางแผนเนาะสำหรับผู้ที่จะไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วไปขับเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะตำรวจภูธรภาค5แล้วก็หน่วยงานในสังกัดเรายังคงมีการรณรงค์ในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยก็จะมีการตั้งจุดตรวจวัดในเรื่องของแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยนะคะดังนั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะเมาไม่ขับนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าในเรื่องของข้อกฎหมายตอนนี้เนี่ยนะคะโอ้ถ้าหากว่ายิ่งมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดนะคะสูงก็จะมีในเรื่องของการถูกเปรียบเทียบปรับที่สูงขึ้นด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าสูงเกินกว่า200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อันนี้ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการทำผิดครั้งแรกนะก็อาจจะถูกลงโทษจำคุกด้วยนะคะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยค่ะเมาไม่ขับนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะในเรื่องของ10ข้อหาหลักเนี่ยนะคะก็เพราะว่าเรามีการทำการวิเคราะห์แล้วว่าผู้ที่ฝ่าฝืนในเรื่องของกฎจราจรโดยเฉพาะ10ข้อหาหลักเนี่ยมักจะนำไปสู่การสูญเสียชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินดังนั้นนะคะก็อยากให้ทุกท่านปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดนะคะ

ว่ามีข้อชำรุดบกพร่องถ้ามาในลักษณะนี้นะคะคุณผู้ฟังสันนิษฐานได้เลยอันนี้คือมิจฉาชีพนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเรายังฟังต่อนะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเอาข้อมูลเนาะมาทำให้เราน่าเชื่อถือบอกว่าตอนนั้นเราไปเคยซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนั้นเวลานั้นราคาเท่าไหร่นะคะตรงด้วยเราก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าเนี่ยจะคืนสินค้าไหมถ้าคืนก็จะได้รับเงินคืน 100% หรือถ้าไม่คืนนะก็จะได้รับเงิน 50% นะคะแต่ต้องทำตามขั้นตอนที่บอกอันนี้แหละนะคะเป็นมิจฉาชีพแล้วเขาก็จะหลอกให้เรานะคะโอนเงินเข้าบัญชีมาดังนั้นอย่าได้หลงเชื่อนะคะรวมไปถึงตอนนี้ล่าสุดมีโทรศัพท์มานะคะแล้วก็อาจจะบอกว่าเนี่ยคุณเอารถมาซ่อมตอนนี้ต้องโอนเงินแล้วนะคะคือแบบเขาก็จะอ้างเป็นสถานการณ์ขึ้นมาแล้วก็เร่งเราให้เรานะคะพอเราบอกว่าไม่ได้ภัยซ่อมรถอะไรเลยเขาก็จะแอบอ้างนะคะดังนั้นคุณฟังค่ะในเรื่องของการหลอกลวงของแก๊งมิจฉาชีพนะคะก็ยังคงหลอกลวงในทุกรูปแบบนะคะแล้วก็เน้นย้ำให้คุณฟังพี่น้องประชาชนนะคะรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพนะคะไม่รีบไม่เชื่อแล้วก็ไม่โอนนะคะตอนนี้นะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วฝากคุณฟังนะคะหากทุกท่านนะคะมีเรื่องขอความช่วยเหลือค่ะตำรวจภูธรภาค5แล้วก็หน่วยงานในสังกัดนะคะพร้อมให้บริการคุณผู้ฟังสามารถโทรแจ้งที่สายด่วน191ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นในเรื่องของภัยออนไลน์นะคะอย่าลืมนะคะกับหมายเลข1441ค่ะวันนี้นะคะจากลาคุณผู้ฟังด้วยบทเพลงช่วงท้ายรายการขอบคุณและสวัสดีนะคะพบกันใหม่วันจันทร์สวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยรัฐบาลตั้งเป้ารวบรวมข้อมูลเตรียมออกหลักเกณฑ์คุมเข้มกิจการ Data Center ภายใน1เดือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจาย

0: ายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: รัฐบาลตั้งเป้ารวบรวมข้อมูลเตรียมออกหลักเกณฑ์คุมเข้มกิจการ Data Center ภายใน1เดือนเน้นย้ำต้องไม่กระทบประชาชนและต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศเช่น Net Zero AI รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยได้พร้อมกันนี้จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลได้แก่ด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งได้กำหนดกรอบเวลาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์และตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วนย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ต้องการปิดกั้นการลงทุนเพียงแต่การลงทุนต้องไม่กระทบประชาชนและต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำความร่วมมือองค์การสาธารณกุศลและเครือข่าย134หน่วยงานบูรณาการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ
7: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับองค์การสาธารณกุศลและภาคีเครือข่าย134หน่วยงานเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งในระยะก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัยโดยกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการทลายข้อจำกัดในการทำงานระหว่างภาครัฐและมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเปิดทางให้หน่วยงานภาครัฐและมูลนิธิกู้ภัยสามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.ออกปฏิบัติการร่วมกันได้ทันทีเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วที่สุดโดยความร่วมมือครอบคลุมทั้งการซักซ้อมแผนปฏิบัติการการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบตลอดจนการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพิ่มความคล่องตัวในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวิกฤตการณ์พร้อมเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดชนันชิดาสังทองรายงาน
5: กระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมบันเทิงยกระดับมาตรฐานการทำงานในอุตสาหกรรมบันเทิงดึงดูดกองถ่ายต่างชาติเข้ามาลงทุน
8: นางสาวบุญญกรดำรงรัตน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานหารือร่วมกับ5สมาคมวิชาชีพด้านบันเทิงและผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกันเดินหน้ายกระดับคนทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีแอนิเมชันและมิวสิกวิดีโอหรือแรงงานสร้างสรรค์ พื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและดึงดูดกองถ่ายต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยพร้อมกล่าวว่าที่ประชุมได้กำหนดแนวทางเร่งด่วน4ด้านได้แก่พัฒนาทักษะผ่านวันแพลตฟอร์มให้แรงงานและผู้สนใจสามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะได้อย่างทั่วถึงจัดทำระบบรองรับและออกใบรับรองคุณวุฒิวางระบบเทียบโอนและสะสมชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์เพื่อออกใบรับรองมาตรฐานกลางที่ได้รับการยอมรับเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานร่วมกับกองถ่ายระดับโลกศึกษาการกำหนดชั่วโมงการทำงานและจัดทำสัญญากลางของอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อศึกษาจัดทำมาตรฐานกลางเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานความคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอกฎหมายคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ในระยะยาวรวมถึงยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในกองถ่ายให้สอดคล้องมาตรฐานสากลนิตยาคุณสิมรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
6: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
7: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์องค์กรดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760068 0532760068พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อทุกโอกาสของคุณ
13: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ใกล้เกินเจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะกับปอประสนียพรตะกิติชัยข้อมูลข่าวสารสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยรวมถึงบทเพลงเพราะๆนะคะที่จะนำมาฝากกันแนะนำบทเพลงที่0532767793ฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามเช็คอินกันได้นะคะFacebook Fanpage สวทช.เชียงใหม่ PRD รวมถึงช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ค่ะยังคงให้มีการติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเพราะว่าช่วงนี้จนถึงวันที่8กันยายนนะคะภาคเหนือของเราเองก็ยังมีฝนตกระวังฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มช่วงที่ฝนตกก็ไม่ควรที่จะไปอยู่กลางแจ้งไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่นะคะอาจจะมีการโค่นล้มลงมาทับบ้างกิ่งไม้หรือบางทีอาจจะเกิดฟ้าผ่าได้ระวังโรคที่มากับช่วงหน้าฝนค่ะเดินทางด้วยความปลอดภัยไปเช็คอินที่ไหนก็ต้องมีการศึกษาเส้นทางนะคะแล้วก็วางแผนการเดินทางกันด้วยมีหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะก็คือกิจกรรมที่จะมีการเปิดพื้นที่ให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับองค์กรภาครัฐภาคเอกชนประชาชนทั่วไปสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการดูแลครอบครัวอย่างยั่งยืนนะคะมีการอัปเดตเทรนด์สถานการณ์ที่เป็นบทบาทองค์กรที่จะรับมือกับสังคมไทยร่วมสมัยขอมีการฟังประสบการณ์ตรงได้เจาะลึกกับองค์กรต้นแบบสถานที่ทำงานที่เป็นมิตรกับครอบครัวหรือการฮิวใจร่วมกิจกรรมโมเดลดูแลสุขภาพใจของคนในองค์กรจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะคะมีการเปิดตัวหนังสือใหม่ที่จะเป็นเกมชนะใจสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจแล้วก็มีการแนะนำด้านกลยุทธ์ด้วยนิทรรศการเครือข่ายความรู้แล้วก็เครื่องมือที่สามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรได้จริงแล้วก็จะมีการรับมือนะคะว่าวัยทำงานน่ะเหนื่อยไหมเมื่อชีวิตติดลมเป็นเดอะแบกไหมเป็นการลุยงานแล้วก็ต้องบางทีเนี่ยต้องรับภาระดูแลทั้งลูกนะคะแล้วก็ดูแลพ่อแม่ในยุค ของสังคมผู้สูงอายุด้วยแล้วถ้าเป็นฝั่งองค์กรเองก็อาจจะมีการรับศึกหนักจะปรับนโยบายยังไงเพื่อพนักงานแล้วก็การเดินหน้าไปพร้อมกับบริษัทนะคะเรื่องของการปลดล็อกทุกปัญหาก็มีทางแก้แล้วก็มีคำตอบด้วยนะคะมีการจัดขึ้นที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครก็คือท่านไหนที่ได้ไปก็ดีนะคะเขาจัดวันที่30กันยายน2569ตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงจนถึง6โมงเย็นแต่ว่าท่านไหนไม่ได้ไปด้วยตนเองเนี่ยก็สามารถที่จะดูผ่านออนไลน์ได้นะคะที่ Facebook Fanpage ของทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.จัดโดยเครือข่ายสถานที่ทำงานเป็นมิตรกับครอบครัวก็ติดตามออนไลน์ได้นะคะหรือจะเข้าไปที่ thaihealth.or.th ค่ะ

0: ารขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆมีการแนะนำจากทางอำเภอสันทรายด้วยนะคะเพลงวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าของคุณแม็กซ์เจนมานะแล้วก็บทเพลงที่นำมาคัฟเวอร์ด้วยค่ะทักทายกันได้ที่053-276-793ในช่วงเวลาของรายการ Family Time นะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวก้าวเข้าสู่การเกษียณตอนนี้เนี่ยจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตที่ทางกรมอนามัยมีการแนะนำค่ะว่าถ้าเราอยากเป็นวัยเก่าที่สดใสมีความสุขล้นๆต้องเริ่มเตรียมพร้อม5มิติสุขภาพแบบครบจบตั้งแต่วันนี้นะคะมีทั้งสุขภาพกายที่เป็นสิ่งที่เราเองต้องมีการหมั่นตรวจสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์จริงๆแล้วเราก็รู้แหละแต่บางทีอาจจะทำไม่ได้นะคะต้องชนะใจเราให้ได้ขยับร่างกายออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอถ้าเป็นสุขภาพจิตนะคะใจฟูรับการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเตรียมใจให้พร้อมรับสิ่งใหม่ๆด้วยทัศนคติเชิงบวกก็คือการคิดบวกนั่นเองหาเวลาผ่อนคลายความเครียดทำงานอดิเรกที่ชอบนะคะบางท่านก็ชอบปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์ทำสวนทำเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ทำงาน DIY นะคะทำงานด้านศิลปะก็คือการตั้งเป้าหมายให้สนุกแล้วก็สิ่งที่ใหม่ๆที่ไม่เคยทำส่วนของสังคมเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวมันเหงาก็ออกไปเจอผู้คนบ้างนะคะแวะไปพบกับครอบครัวกับญาติพี่น้องหรือเพื่อนนะคะไปเอนจอยกับกิจกรรมในชุมชนจิตอาสานะคะช่วยให้เรารู้สึกว่ามีคุณค่าแล้วก็แฮปปี้ได้นะคะเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะดูเป็นเรื่องใหญ่นะคะต้องวางแผนให้ดีวางแผนรายได้เงินออมให้ชัดเจนเพื่อค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะแล้วก็มีการใช้ชีวิตวัยเก่าแบบสบายใจสบายกระเป๋าด้วยสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันบ้านปลอดภัยไร้อุบัติเหตุบ้านต้องเป็นเซฟโซนของเราปรับปรุงบ้านให้มีแสงสว่างเพียงพอทำทางเดินให้โล่งนะคะห้องน้ำต้องมีที่กันลื่นเช็คการเข้าถึงบริการสุขภาพให้พร้อมแล้วก็เพื่อความอุ่นใจในชีวิตที่เป็นอิสระนะคะความสุขในวัยเกษียณไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินในบัญชีอย่างเดียวแต่ว่าอาจจะต้องมีการเชื่อมโยงกับสิ่งที่ได้พูดไปนะคะมาเริ่มวางแผนดูแลตนเองตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างเกราะป้องกันแล้วก็เตรียมพร้อมเป็นวัยเก่าที่สตรองมั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ยอดเยี่ยมกันค่ะด้วยรักแล้วก็ความห่วงใยนะคะจากกรมอนามัยแล้วก็เป็นข้อมูลต่างๆนะคะเข้าไปดูกันได้หรือจะเป็นการสร้างสุขในวัยเกษียณนะคะเริ่มต้นวัยกำไรชีวิตเข้าไปดูกันได้ที่กรมอนามัยด้วยค่ะ

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์องค์กรดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760680532760

ทิ้งท้ายการเรื่องของการแนะนำเกี่ยวกับการเติมน้ำมันของทางกรมธุรกิจพลังงานนะคะถ้าท่านใดอยากจะเช็คว่ารถของเราเนี่ยเติมแก๊สโซฮอล์ E20 ได้หรือเปล่าแต่บางทีไม่แน่ใจนะคะว่ารถเราเนี่ยรองรับได้หรือไม่มีวิธีง่ายๆในการที่จะเช็คนะคะก่อนที่จะเติมน้ำมันก็คือขั้นแรกเลยก็อาจจะเช็คจากคู่มือประจำรถก่อนเปิดคู่มือดูตรวจสอบประเภทน้ำมันที่มีผู้ผลิตระบุนะคะว่ารถรองรับหากระบุว่าสามารถใช้ E20 ได้ก็เติมได้อย่างมั่นใจดูสติ๊กเกอร์บริเวณฝาถังน้ำมันด้วยลองเปิดดูบริเวณฝาถังน้ำมันนะคะหากมีข้อความระบุ E20 หรือแก๊สโซฮอล์ตามที่ผู้ผลิตกำหนดก็สามารถใช้ได้เช็ครุ่นรถผ่านเว็บไซต์ของกรมธุรกิจพลังงานมีการตรวจสอบข้อมูลของรุ่นรถยนต์รุ่นจักรยานยนต์ที่ผู้ผลิตรองรับแล้วก็ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ได้นะคะที่ www.doeb.go.th ถ้ายังไม่แน่ใจสอบถามที่ศูนย์บริการได้เลยนะคะติดต่อที่ศูนย์บริการของรถยนต์เราหรือว่ารถจักรยานยนต์ยี่ห้อที่ใช้งานเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลให้แน่ชัดแน่ใจก่อนที่จะเติมรู้ก่อนเติมปลอดภัยกว่า

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์

0: เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าอยู่กับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการแล้วเจ้าน้องเก่งอยู่กับคุณผู้ฟังเป็นประจำแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงอยู่ด้วยกันไปจนถึง1ทุ่มนะเจ้าบอกว่าจะเป็นทางวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่ FM 93.25เมกะเฮิร์ตซ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์หรือคุณผู้ฟังบางท่านก็จะติดตามน้องเก่งผ่านทางช่อง TikTok DJ เก่งที่กำลังไลฟ์รายการฮือได้ชมกันนะเจ้าสำหรับคุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้เข้ามาติดตามยังไม่ได้มาส่งกำลังใจก็เจอได้นะเจ้าที่ช่อง TikTokดีเจเก่งวันนี้มีหลายๆเรื่องราวที่จะเล่าสู่กันฟังเจ้าวันนี้ไปที่ไหนมาเจ้าได้รับความประทับใจอันยังพองก็เดี๋ยวน้องเก่งมาเล่าสู่กันฟังในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่รายการนี้เจ้าแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวอื่นๆเจ้าคุณผู้ฟังเฮาติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันก่อนสักหน่อยเจ้าว่าสำหรับแรงวันนี้เจ้า6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนั้นยังคงมีการรายงานนะเจ้าว่าภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนเจ้าเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเจ้าพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ต่างน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะย่าให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะเจ้าสำหรับภาคเหนือตอนบนค่ำวันนี้เป็นต้นไปยังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่ลำปูนลำปางแล้วก็แพร่นะเจ้าโดยมีฝนตกหนักนะเจ้าบางพื้นที่ที่บริเวณจังหวัดเจียงไฮ้พะเยาแล้วก็น่านก็ถือว่าพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเฮายังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะเจ้าคุณผู้ฟังเดินทางไปต่างได้ก็ขอให้ระมัดระวังบัดประมาทกับการเดินทางนะเจ้าแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายในช่วงนี้หันมีคนเป็นเมื่อยเป็นไข้กันนักนะเจ้าเนาะวันนี้ก็ต้องส่งความห่วงใยสำหรับทุกท่านเลยที่บัดสบายในวันนี้นะเจ้าน้องนักศึกษาของน้องเก่งนะเจ้าในช่วงเจ้าที่จัดรายการด้วยกันอยู่แต่ว่าพอช่วงใส่สายมาก็น้องก็เริ่มบอกว่าปวดหัวมากนะเจ้าแล้วก็บาสบายนะเจ้าณเวลานี้ก็บาสบายเอาส่งกำลังใจของฮือหายเว่ยๆกันละกันนะเจ้าน้องเก่งยังมีงานเพลงที่จะเปิดฮือคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้นะเจ้าเป็นงานเพลงกับเมืองฟังสบายๆแต่ว่าก็มีความหมายดีๆนะเจ้า

ือตังหาเนอร์นะเจ้าการชื่อเพลงเนี่ยก็สามารถที่จะถ่ายทอดบอกต่อกันได้แล้วเนาะว่าคือตังหาเนอร์เนี่ยถ้าคนปลายทางฮับหูได้นะเจ้าจะเป็นสิ่งที่ดีเนาะวันนี้ส่งความคือตังหาผ่านเสียงเพลงคือคุณผู้ฟังได้ติดตามฮับฟังกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าสำหรับในชั่วโมงนี้6โมงแรงตรวจพบกลุ่มฝนหลายพื้นที่นะเจ้าตั้งแต่แล้วในภาคเหนือเนี่ยฝนตกบอกว่าจะเป็นเจียงไฮ้เจียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกนี่คือการตรวจพบกลุ่มฝนในภาคเหนือวันนี้นะเจ้าในชั่วโมงนี้เนาะแต่ว่าเจียงใหม่เจ้าเจียงใหม่นี่ตกหลายพื้นที่ปอกับเจียงไฮ้เลยนะเจ้าเจียงใหม่ตอนนี้มีฝนตกที่อำเภอฝางแม่อายเจียงดาวชัยปราการสะเมืองแม่แจ่มสันป่าตองหางดงจอมตองดอยหล่อแล้วก็ที่อมก๋อยนะเจ้าที่มีฝนตกในขณะนี้นะเจ้าในช่วงบ่ายเนี่ยน้องเก่งเดินทางออกจากสถานีไปหมอกบดบดมืดมืดนะฝนยังมาตกเตื้อนะเจ้ามีคุณผู้ฟังขอเพลงอ่ะอยากให้อยู่อย่างนี้ยินดีเจ้าตอนที่น้องเก่งออกไปในช่วงบ่ายเนี่ยฝนยังมาตกเตื้อแต่ว่าบดมืดมืดแต่ว่าเดินทางมุ่งหน้าไปตังดอยสะเก็ดคุณผู้ฟังแดดแซ่แล่เอาหมอกเลี้ยวจะไปทางบ่อสร้างเนี่ยแดดนี่ป้าโถคุณผู้ฟังเจ้าฮ้อนไหมอ่ะนะเจ้าเนาะอากาศหลายพื้นที่เฮามันเหมือนกันนะเจ้าบางที่ก็ฝนตกบางที่ก็บาตกนะเจ้าฝนบาตกฮ้อนแหมกำหนึ่งมันกัลยาณ์คุณฟังเนี่ยสบายกันได้ง่ายนะเจ้าวันนี้น้องเก่งไปอย่างที่ดอยสะเก็ดนะเจ้าวันนี้ไปพบคุณป้าแป๊บนะเจ้าคุณทัศนียะจาเชียงใหม่ศิลาดลที่ป่าป้องดอยสะเก็ดนะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะด้วยความที่ท่านผอ.กู้เก๋นะเจ้าผอ.สวทเชียงใหม่เฮาเนี่ยเปิ้นจะต้องเดินทางนะเจ้าให้นั้นของที่ระลึกที่จะเป็นที่ระลึกจากประเทศไทยสู่ประเทศจีนนะเจ้าเนาะต่างด้านของพอ.ก็นึกถึงเชียงใหม่ศิลาดลกันขึ้นมาอ้าวป่ะไปเอาไปกันเอาไปเชียงใหม่ศิลาดลนะเจ้าป้าแป๊บดูแลฮื้อบริการเฮาอย่างดีและอบอุ่นดุจคนในครอบครัวนะเจ้าเนาะเฮาก็ได้ของที่ระลึกชิ้นที่ต้องการแล้วนะเจ้าจำนวน3ชิ้นนะเจ้านอกจากนั้นวันนี้ไผดูน้องเก่งต่างไลฟ์นะเจ้าใครดูน้องเก่งต่างไลฟ์ผ่านช่อง TikTok DJ เก่งนี่จะเห็นน้องเก่งแขวนอะไรอยู่น้องเก่งได้ช้างน้อยมาแขวนคอเลยนะเจ้าที่แท้เปิ้ลมีชื่อภาษาอังกฤษนะเปิ้ลห้องว่าอย่างก็พอกุ๊กเก๋นะเจ้าเนี่ยได้ช้างน้อยมาแขวนคอนะฮะคุณผู้ฟังเจ้าแล้วเปิ้ลก็ยังบอกถามนะน้องเก่งจะเอาช้างที่แบบชูงวงขึ้นนะเจ้าชูงวงขึ้นนี่ถือว่าโชคดีอย่างเงี้ยนะเจ้างวงลงนะเจ้างวงดิ่งลงนี่คือแฮปปี้มีความสุขอย่างเงี้ยนะเจ้านอกก็แค่งวงขึ้นกับงวงลงก็ย่าเห่าได้หูแล้วเนาะว่าวิมันมีความหมายมันมีความหมายที่ต่างกันน้องเก่งก็เลยว่าน้องเก่งขอแบบชูงวงขึ้นเงี้ยนะจ๊ะเนาะก็เป็นอย่างที่นะฮะนะเจ้าแล้วก็ไปเชียงใหม่ศิลาดลครั้งใดเนี่ยบ่เคยได้พลาดที่จะได้เมาหมอยได้อู้ได้จากันนะเจ้าแล้วก็ในขณะเดียวกันเห็นมีคนที่เปิ้นไปดูงานเปิ้นไปแอลไปชอบสินค้าจากเชียงใหม่ศิลาดลที่มันเป็นสินค้า IG ของเชียงใหม่เนี่ยนะเจ้าเนาะก็โอ้ยส่งคุณค่าเจ้าและนอกจากนั้นไปเชียงใหม่ศิลาดลเนี่ยต้องบ่พลาดในการที่จะชิมข้าวต้มมัดใจนะเจ้าข้าวต้มมัดใจนี่ก็จะเป็นข้าวต้มมัดที่ทำที่เชียงใหม่ศิลาดลนะเจ้ามีจำหน่ายตึงหวานคุณผู้ฟังมัดหนึ่งมันน้อยเลยนะหลายคนก็ตอนที่ยังมาหารเตือกโอ้ยังมา50 บาทอย่างเงี้ยนะเจ้าแต่ว่า50 บาทนั้นสุดคุ้มคุณผู้ฟังเจ้ากินคนเดียวบ่เสี่ยงเนาะแต่ว่าทางวันนี้ทีมเฮาที่ไปนะเจ้าบอกว่าจะเป็นทางด้านของผอ.นวพันธ์นะเจ้าเนาะผอ.กู้เก๋แล้วก็มีน้องเก่งนะเจ้าแล้วก็มีอ้ายเปิ้นไปตัวแหมคนนึงก็ทุกคนก็ได้
อิ่มหนำสำราญกับข้าวต้มมัดพร้อมกับกาแฟฮ้อนๆจากป้าแป๊บนะเจ้าขอบพระคุณทุกการต้อนรับการดูแลอย่างดีพร้อมกับของที่ระลึกตรงนี้นะเจ้าที่แขวนอยู่ที่คอน้องเข่งเนี่ยนะเจ้าเนาะก็เป็นอย่างที่น่าฮักน่าฮักนะเจ้าคุณผู้ฟังถูกอกถูกใจขอบพระคุณนักๆเลยนะเจ้าช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่วันนี้คุณผู้ฟังมันเป็นวันศุกร์เนาะหลายท่านหลายคนก็จะเดินทางวันศุกร์ก็จะเดินทางเดินทางใกล้เดินทางไกลหลังเลิกการเลิกงานก็มีความสุขกับทุกเส้นทางแล้วก็เป็นทุกเส้นทางขอเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยนะเจ้าแต่กี้มีคุณผู้ฟังขอเพลงน้องเก่งกันไว้ต่างช่องทางไลฟ์ผ่านช่อง TikTok DJ เก่งขอเพลงอยากให้อยู่อย่างนี้ด้วยความยินดีเจ้าเราพร้อมที่จะเปิดให้ได้ฟังแล้วก็หวังว่าจะยากคุณผู้ฟังนั้นมีความสุขได้เจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงต่างระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

จือบ่องานจากคุณก้านตองทุ่งเงินนะเจ้าน้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังนะเจ้ายามแรงกับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าขอบคุณที่ยังถูกอกถูกใจกับเสียงเพลงนะเจ้าที่ยังติดตามหับฟังรายการกันอยู่ซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามหับฟังรายการรอบเวียงเจียงใหม่กันได้เป็นประจำนะเจ้าแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงก็จะมีเรื่องราวข่าวสารนะเจ้ามีงานเพลงลูกทุ่งมีงานเพลงกำเมืองนะเจ้าฮือได้ติดตามรับฟังกันหวังว่าจะถูกอกถูกใจนะเจ้าคุณน้องคุณน้องสวัสดีเจ้าขอบคุณตีทักทายกันผ่านเข้ามาทางช่องไลฟ์นะเจ้าผ่านช่อง TikTok DJ เก่งขอบคุณนักๆนะเจ้าถือว่าเป็นกำลังใจกันเนาะเวลาไลฟ์รายการแล้วเวลาที่นั่งจัดรายการแล้วนะเจ้าอย่างน้อยก็อธิษฐานภาวนาขอให้มีคนฟังอยู่นะเจ้าขอให้มีคุณผู้ฟังติดตามช่องไลฟ์อยู่อย่างเงี้ยนะเจ้าขอให้แค่บังอ้อมมาเหงาแล้วก็ได้กำลังใจจากคุณผู้ฟังที่ติดตามก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งแล้วนะเจ้าน้องเก่งวันนี้คือฟังเพลงกันนั่งๆเลยวันนี้วันศุกร์เนาะเฮาก็จะถือว่าเป็นวันสบายๆของคุณผู้ฟังหลายท่านที่พอถึงวันศุกร์ก็จะอยู่กับการคลายเครียดนะเจ้าหลังจากที่ยากการย่างงานกันมาวันข้ามแล้วเนาะก็มาถึงช่วงเวลานี้ก็มาผ่อนคลายความเครียดมามีความสุขสดใสกันนะเจ้าเนาะก็ได้ฟังเพลงไปพร้อมๆกันในช่วงเวลานี้นะเจ้าหวังว่ากู้งานเพลงที่เลือกมาฝากจะถูกอกถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังกันโดยเจ้าน้องเก่งยังคงเลือกงานเพลงลูกทุ่งฟังสบายๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อนะเจ้าแต่ว่าแน่นอนว่ายังคงเป็นงานเพลงที่มีความหมายดีๆกันอยู่นะเจ้า

บอกเลยว่ารักนะเจ้ากล้าเปิดเพลงเนี่ยก็สื่อสารความรู้สึกของตัวเองผ่านเสียงเพลงไปได้แล้วนะเจ้าเป็นงานเพลงจากคุณเคียสสิริวุฒิแต่แล้วคุณเคียสเนี่ยมีงานเพลงม่วนๆที่น่าฟังหลายๆเพลงเนาะแต่ว่าวันนี้เลือกเพลงนี้ให้ฟังกันก่อนที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าต้องขอบคุณคุณผู้ฟังที่ยังอยู่ด้วยกันยังฟังเพลงด้วยกันนะเจ้าในแนวของเพลงลูกทุ่งแล้วก็เพลงกำเมืองน้องเก่งด้วยความยินดีที่จะเปิดให้ได้ฟังกันนะเจ้าหวังว่าคุณผู้ฟังก็จะมีความสุขกับช่วงเวลาที่เฮาได้อยู่ด้วยกันในช่วงเวลานี้นะเจ้ายังมีงานเพลงที่เตรียมไว้จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อนะเจ้าเป็นงานจากคุณเอิ้นขวัญวรัญญาเจ้า

รำคาญก็บอกกันเด้อนะเจ้าเนาะเวลาเฮารำคาญกันหรือว่าโอ้ยรำคาญน้องเก่งเนี่ยบอกมาเลยนะเจ้าว่ารำคาญหยุดที่จะเซาซีหยุดที่จะพูดมากหยุดที่จะมายุ่งเกี่ยวนะเจ้าเนาะอู้หูเรื่องอู้หูเรื่องเหมือนคับแขนเหมือนคับแขนเนาะเหมือนมีอะไรอย่างในใจก็ไม่ใช่นะเจ้าก็คือเป็นไปตามเพลงอะเพลงเปิ้นว่าจะอย่างรำคาญก็บอกกระเด้อนะเจ้าก็บ่ต้องปล่อยให้เพ้อเจ้ออยู่คนเดียวอะอย่างประมาณนั้นนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังงานเพลงม่วนๆในแนวของงานเพลงลูกทุ่งนะเจ้าน้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แรงวันนี้นะเจ้าซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรายการรอบเวียงเจียงใหม่กันได้เป็นประจำนะเจ้าแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้า6โมงแรงหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงเฮาก็จะได้ฟังเพลงด้วยกันฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆด้วยกันนะเจ้าตอนนี้มีแหมนึ่งกันเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำผ่านกันเข้ามาทางช่องทางไลฟ์งานจากคุณใต้อรทัน

หรือยังนะเจ้างานจากคุณต่ายอรไทยงานเพลงตี้มีคุณผู้ฟังแนะนำทำไทยเพลงนี้ผ่านในช่องทางไลฟ์นะเจ้าผ่านช่อง TikTok ดีเจเก่งมาขอบพระคุณนักๆขอบคุณกุท่านกุคนที่ยังอยู่ด้วยกันยังฟังเพลงด้วยกันนะเจ้าน้องเก่งมีเวลาที่จะเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแฮมซักหนึ่งงานเพลงนะเจ้ามีคุณนิพนธ์บอกว่าขอฟังเพลงแผลใหม่ค่ะรอฟังอยู่ที่บ้านลุกเมืองง่าจะบาตันแล้วว่ะเจ้าเอาแผลใหม่เดี๋ยวเน้อเดี๋ยวเน้อจะตันก่อน มันเป็นไอ้อย่างที่จะต้องส่งท้ายคุณว่ามันแข่งกับเวลาอยู่เหมือนกันเนาะจะพยายามแล้วมันจะจบก่อนมันจะจบเพลงก่อนน้องเกมพยายามนะเราพยายามที่จะส่งท้ายกับงานเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันให้ได้เลยอ่ะส่งท้ายแล้วเนี่ยเจ้าลาคุณผู้ฟังกุท่านกุคนกันไปก่อนแล้วเฮาปีกมาปากกันใหม่สวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center เร่งออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนรัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายประกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการผู้นำสหรัฐขอให้ยุโรปจ่ายคืนสำหรับงบประมาณทางการทหารที่สหรัฐมอบให้แก่ยูเครนในช่วงการทำสงครามกับรัสเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center เร่งออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติทานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆและย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ส่วนโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้วไม่มีปัญหาสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นใหม่ได้พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าว

0: จะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
1: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นนึงก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรมาอะไรแบบนี้เราก็คงไม่ให้
0: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ยืนยันจะจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยไม่กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศเช่น Net Zero AI รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยได้พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
3: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
2: ด้านนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าคณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุม Data Center ทั้งในส่วนที่เปิดให้บริการแก่ผู้อื่นและส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานเองโดยจะมีการพิจารณากำหนดขนาดของ Data Center ที่ชัดเจนเพื่อแบ่งระดับการดูแลและจัดประเภทให้เป็นหมวดธุรกิจเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม Data Center นอกจากนี้จะมีการจัดตั้งกลไกกลางขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณาเห็นชอบการตั้ง Data Center เป็นการเฉพาะ
4: การอนุมัติอนุญาตที่ผ่านมาเป็นการทำตามกฎหมายของหน่วยงานใครที่ไม่ได้ต้องการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเขาก็ไปขอไฟได้ขอน้ำก็จบแล้วมันก็ทำให้การอนุมัติอนุญาตนี่มันไม่มีเอกภาพนะครับในเรื่องนี้แล้วมันก็จะมีผลกระทบอย่างที่เราเห็นกันนะครับทำในเรื่องของตัวกลไกที่จะเป็นตัวกันกรองแล้วก็การพิจารณาเห็นชอบอนุญาตการตั้ง Data Center เนี่ยเป็นการเฉพาะขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้มันมีเอกภาพในการดำเนินการแล้วก็มีการดูในแง่ของผลประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับการมี Data Center ในช่วงถัดไป
2: สำหรับสถานะของโครงการ Data Center ในปัจจุบันพบว่ามีโครงการที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน35โครงการซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและเป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติจาก BOI เพียง11โครงการมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและมีโครงการที่เอกชนแสดงความสนใจซึ่งอยู่ระหว่างการรอพิจารณาอีก117โครงการปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: ขณะที่กระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่สำหรับประกอบกิจการ Data Center นายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดอัตราค่าไฟสำหรับ Data Center เป็นประเภทเฉพาะเพื่อไม่ให้กระทบกับอัตราค่าไฟของประชาชนและผู้ใช้ไฟประเภทอื่นรวมถึงหลักเกณฑ์การขอจองไฟและการมัดจำก่อนจ่ายไฟฟ้าเพื่อนำเงินไปลงทุนปรับโครงข่ายและพัฒนาผลิตพลังงานขึ้นมาทดแทนนอกจากนี้จะพิจารณาเรื่องการสำรองไฟมาตรฐานการใช้แบตเตอรี่หรือน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานสำหรับสำรองไฟต้องไม่ส่งผลกระทบและมีความปลอดภัย
5: ปัจจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการ ในบริเวณใกล้เคียง
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดทำแดชบอร์ดแสดงสถานะโครงการ Data Center แบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลอำนวยความสะดวกในการกำกับดูแลของภาครัฐนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE ได้นำข้อมูลจากหลายหน่วยงานมาจัดทำแดชบอร์ดที่แสดงผลแบบเรียลไทม์เพื่อรวบรวมข้อมูลทุกส่วนทั้งข้อมูล Data Center ข้อมูลสายส่งไฟฟ้าและข้อมูลผังเมืองเข้าด้วยกันทำให้สามารถเห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะทำให้ทุกหน่วยงานสามารถติดตามสถานะของ Data Center ได้อย่างชัดเจนแบบเรียลไทม์ทั้งโครงการที่กำลังจะก่อสร้างโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและโครงการที่เปิดประกอบการแล้วโดยระบบดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ภาครัฐสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนพร้อมให้ชะลอการจ่ายน้ำจ่ายไฟให้กับโครงการใหม่จนกว่าจะมีการควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center ในปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบใดๆต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมในการชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนรวมไปถึงกรณีที่บางบริษัทหรือผู้ประกอบการ Data Center บางแห่งได้มีการจัดทำข้อตกลงเบื้องต้นหรือมีการลงนามผูกพันไว้กับทางการไฟฟ้าและการประปาไปแล้วทางหน่วยงานก็พร้อมที่จะดำเนินการชะลอการให้บริการสาธารณูปโภคออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการณภศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านกรุงเทพมหานครสั่งชะลอโครงการ Data Center 3โครงการเพื่อรอนโยบายที่ชัดเจนนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโครงการขออนุญาตตั้ง Data Center ทั้งหมด6โครงการขนาด 9-23 เมกะวัตต์โดยโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว3โครงการจะตรวจสอบอย่างเข้มข้นถึงปัญหาและผลกระทบต่อประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการส่วนอีก3โครงการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจะให้ชะลอการพิจารณาออกไปก่อนเพื่อรอนโยบายจากคณะกรรมการที่จะได้ข้อสรุปภายใน1เดือน
7: กทมปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะฮะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์เปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67ทั้งโครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะไปสำรวจอย่างเข้มข้นเลยว่ามีปัญหาตรงไหนมีความเดือดร้อนของประชาชนตรงไหนแล้วก็เอาเป็นบทเรียนซึ่งจะมาเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการต่อไปส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการซึ่งคิดว่าภายใน1เดือนได้ข้อสรุปครับ
0: ขณะที่กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินที่เก็บจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9เพื่อหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน7วันนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานเขตห้วยขวางณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ได้เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อหาสารปนเปื้อนและใช้ประกอบการตรวจสอบแหล่งกำเนิดคาดว่าจะทราบผลภายในประมาณ7วันส่วนของสำนักงานเขตห้วยขวางได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการกำจัดคราบน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันน้ำมันรั่วไหลลงสู่ระบบระบายน้ำรวมถึงมาตรการป้องกันกลิ่นและไอระเหยจากน้ำมันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันเช่นกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญคาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวโดยภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยโดยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐป้องกันการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาล
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนไทยแก่นายทันพหานทูลโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาลโดยได้รับการสนับสนุนร่วมกันจากหลายภาคส่วนอาทิอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือชุด PPE สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหาร่างผู้เสียชีวิตหน้ากากอนามัยชนิดพิเศษและผ้าห่มกันหนาวทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานจัดหาเที่ยวบินพิเศษสำหรับขนส่งสิ่งของทางการทูตจำนวน1เที่ยวบินเพื่อลำเลียงสิ่งของและเวชภัณฑ์ดังกล่าวจากประเทศไทยไปยังประเทศเนปาลระหว่างวันที่8ถึง11กันยายนนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นทุกภูมิภาคในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
10: คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการณ์ในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาน้ำท่วมขังในเขตเมืองและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำได้แก่บึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุดรธานีมหาสารคามอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลราชธานีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดประกอบกับความชื้นในดินอิ่มน้ำแล้วจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันในช่วง24ชั่วโมงจากฝนตกสะสมคือจังหวัดตราดบริเวณตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่และตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสดีสำหรับพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำจะได้เติมน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำไว้สำรองใช้ช่วงหน้าแล้งช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมถึงแหล่งน้ำธรรมชาติและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ได้แก่ลำปางกำแพงเพชรพิจิตรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมายะโสธร101สกลนครหนองคาย หนองบัวลำพูเลยกาญจนบุรีชัยนาทนครสวรรค์ราชบุรีลพบุรีสุพรรณบุรีและอุทัยธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.เริ่มวันพรุ่งนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ.5และช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์NBT Connect และไทยคู่ฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอาหารพัฒนาศักยภาพชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างรายได้กว่า2ล้านบาทนางธิดาวรรณแสวงการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมกับสถาบันอาหารจัดโครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกิจการชุมชนกฟผ.เพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระยะที่2ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนรอบพื้นที่เขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งทั่วประเทศเพื่อให้ชุมชนสามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการแข่งขันได้อย่างแท้จริงโดยได้พัฒนากิจการชุมชน49ชุมชนจาก23จังหวัดทั่วประเทศช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ากว่า2ล้านบาทเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้กฟผ.ยังได้คัดสรรร้านค้าจากวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจากชุมชนรอบเขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้ากฟผ.ที่ผ่านการพัฒนาร่วมกับสถาบันอาหารมาร่วมสร้างประสบการณ์ตรงให้ผู้บริโภคได้สัมผัสของดีจากชุมชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยพร้อมเชฟผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นในงานตลาดนัด NG Level Up ของดีชุมชนกฟผ.โดยเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงานดังกล่าวระหว่างวันที่3ถึง7กันยายนนี้ณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิวจังหวัดนนทบุรี
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือ Cloud แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบ Cloud กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากร Cloud แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี2570ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิตอลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
15: ฟังข่าวต่างประเทศ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รายงานเกี่ยวกับคลังยุทโธปกรณ์ของสหรัฐที่กำลังร่อยหรอลงอย่างมากท่ามกลางการทำสงครามในอิหร่านพร้อมย้ำว่าสหรัฐกำลังเร่งการผลิตและสะสมคลังยุทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อจะนำมาใช้แทนการนำไปขายให้กับประเทศอื่นอย่างไรก็ตามการขายยุทโธปกรณ์ให้แก่พันธมิตรจะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐที่มอบให้แก่ยูเครนและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในช่วงระหว่างสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทั้งที่ยุโรปควรเป็นฝ่ายจ่ายเงินในส่วนนั้นพร้อมกล่าวโทษรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนที่มอบความช่วยเหลือเหล่านั้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งสหรัฐต้องการเรียกเก็บงบประมาณส่วนนี้คืนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาเดินทางถึงเวียดนามแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการเริ่มต้นการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศโดยคาดการณ์ว่าประธานาธิบดีมินอองไลจะเข้าพบผู้บริหารของเวียดนามเทลบริษัทด้านโทรคมนาคมและการป้องกันประเทศภายใต้การบริหารงานของกระทรวงกลาโหมเวียดนามรวมถึงเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าวินฟาสซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนามขณะที่สำนักข่าวของรัฐบาลเมียนมาเปิดเผยว่าประธานาธิบดีมินอองไลจะเข้าพบกับประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามและอาจลงนามข้อตกลงความร่วมมือที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งครอบคลุมด้านการปราบปรามอาชญากรรมและการส่งเสริมการลงทุนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88ซนติเมตรและเวลา 21:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54ซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54ซนติเมตรและเวลา 16:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67ซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น
13: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
16: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
13: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนพบกันเป็นประจำทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์19:30 นถึง20:00 นนะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติพงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ทุกฝั่งได้ติดตามรับฟังกันนะครับช่วงนี้เรายังอยู่กับหนังสื อนิทานนะครับเป็นนิทานนานาชาติซะด้วยนะครับหลายท่านสอบถามกันเข้ามาว่าใกล้จะจบหรือยังนะที่ถามเนี่ยบอกว่าชอบนะครับยังไม่อยากให้จบเร็วๆเนี่ยก็ผมดูแล้วน่าจะสัปดาห์นี้แล้วก็อาจจะเป็นอีกสักหนึ่งสัปดาห์นะครับนะก็น่าจะจบนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้เพราะนั้นใครที่มีหนังสือเล่มใดอยู่ในใจนะครับแล้วอยากจะให้เรานำมาเสนอไปในรายการนี้เนี่ยนะครับก็บอกกล่าวกันมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่ที่จะติดต่อสื่อสารกันได้นะครับสำหรับเรื่องราวของการร่วมสนุกนะครับก็เอามาแจ้งชื่อกันก่อนนะฮะสำหรับผู้ที่โชคดีได้รับของที่ระลึกจากทางรายการไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับคุณละเอียดเวียงภูสองนะครับและคุณอาคมสอนชัยอินนะครับสองท่านนี้ได้รับของที่ระลึกเรียบร้อยแล้วเพราะว่าติดต่อกลับมาแล้วนะครับนะที่แจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนี่ก็เพราะว่าบางท่านบอกว่าส่งมาร่วมสนุกเหมือนกันนะครับแต่บางทีไม่ได้ฟังประติดประต่อกันนะครับบางอาทิตย์ฟังบ้างไม่ได้ฟังบ้างก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะตัวเองได้รับของรางวัลหรือเปล่านะครับอ่ะนี่เป็นสองท่านที่ได้รับในครั้งนี้นะครับใครที่พลาดไปในครั้งนี้นะฮะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอีกสัก2สัปดาห์ผมจะมีเกมใหม่มาให้ร่วมสนุกกันนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ต้องรอแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเรื่องของแอปพลิเคชัน Tab to Read นะครับเขาได้เรียกกันว่าอัปเดตนะออกเวอร์ชันใหม่ล่าสุดออกมาเวอร์ชันนี้มีศักยภาพของ AI นะฮะมาช่วยในการให้บริการด้วยใครที่เป็นสมาชิกของ1414 Plus แล้วนะฮะยังไม่ได้โหลดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ไปใช้ก็ดาวน์โหลดไปใช้งานเลยนะครับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Tab to Read นะครับ Tab to Read Mobile ก็ไปใช้งานก็ได้แล้วก็ได้เพลิดเพลินกับความสามารถของ AI ที่เรานำเข้ามาช่วยสนับสนุนการให้บริการด้วยนะครับอ่ะทีนี้กลับไปที่หนังสือครับรวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับผลงานแปลโดยอักษราพรนะฮะวันนี้ให้ท่านผู้ฟังฟัง2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยชื่อว่าเจ้าหญิงหนูน้อยนะครับและเรื่องที่2ของวันนี้ชื่อว่าผู้กล้าหาญกตัญญูไปติดตามรับฟังได้เลยครับเชิญครับ
1: เรื่องเจ้าหญิงหนูน้อยกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งทรงมีโอรส3องค์2องค์แรกเป็นผู้มีอัธยาศัยร่าเริงคบค้าสมาคมกับชนทั่วไปแต่องค์เล็กมีนิสัยเงียบชอบการศึกษาหาความรู้และมีใจเมตตากรุณาต่อคนทั่วไปพระราชาเฝ้าศึกษาโอรสทั้ง3ว่าเมื่อพระองค์สิ้นไปแล้วราชสมบัติควรจะตกอยู่แก่ใครจึงจะสืบราชตระกูลให้ยืนยาวมั่นคงถาวรต่อไปและทรงคิดต่อไปว่าพระมเหสีหรือคู่ครองของลูกนั้นย่อมจะมีส่วนช่วยอยู่มากเหมือนกันถ้าเมียไม่ดีก็จะพาให้ผัวตกต่ำหรือได้รับความเดือดร้อนมากดังนั้นวันหนึ่งพระองค์จึงเรียกโอรสทั้งสามมาแล้วตรัสว่าลูกรักของพ่อเวลานี้พ่อก็แก่เฒ่าลงไปทุกทีแล้วถ้าพ่อตายแล้วการที่เจ้าทั้งสามจะครองชีวิตอยู่โดยปกติและปลอดภัยปราศจากความเดือดร้อนนั้นพ่อเห็นว่าขึ้นอยู่กับหญิงที่จะมาเป็นคู่ครองของเจ้าด้วยเธอจะต้องเป็นคนอดทนเข้มแข็งและมีการงานดีไม่หยิบโยงละเอียดถี่ถ้วนและต้องด้วยคุณสมบัติของหญิงทุกประการฉะนั้นเพื่อพิสูจน์เจ้าจงเอาปุ๋ยฝ้ายไปให้คนที่เจ้าปรารถนาจะแต่งงานด้วยให้เธอปั่นได้มาให้พ่อดูภายใน7 วันเจ้าชายผู้พี่ทั้งสองนั้นมีคนรักแล้วเป็นเจ้าหญิงในราชนิกุลนั่นเองไม่ได้ยินเสด็จพ่อว่าดังนั้นก็กระหยิ่มยิ้มย่องเราเชื่อว่าเจ้าหญิงคนรักของตนจะทำได้ดีแต่น่าสงสารเจ้าชายผู้น้องเล็กไม่เห็นติดต่อกับหญิงคนใดหมกมุ่นอยู่แต่การงานเท่านั้นเมื่อเจ้าชายผู้พี่ทั้งสองรับปุ๋ยฝ้ายไปแล้วก็พากันไปหาเจ้าหญิงที่ตนรักเพื่อให้นางปั่นฝ้ายให้ แต่เจ้าชายองค์เล็กไม่เคยมีหญิงคนรักเลยไม่รู้จะเอาปุยฝ้ายไปให้ใครก็เอาใส่กระเป๋าขี่ม้าออกนอกเมืองไปอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางและวิตกไปตลอดทางว่าถ้าครบ7วันแล้วมิสามารถจะนำได้ไปถวายเสด็จพ่อจะส่งกริ้วอย่างไรก็ไม่ทราบเจ้าชายองค์เล็กขี่ม้าเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปราสาทร้างแห่งหนึ่งในป่าใหญ่จึงขี่ม้าตรงเข้าไปเรื่อยๆที่ปราสาทแห่งนี้มีหนูตัวหนึ่งอาศัยอยู่หนูตัวนี้หากใช่หนูที่แท้จริงไม่หากเป็นราชธิดาของกษัตริย์พระองค์หนึ่งถูกนางแม่มดใจร้ายสาปให้เป็นหนูและแช่งเอาไว้ว่าถ้าเจ้าทำให้ข้าหัวเราะได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละเจ้าจึงจะพ้นคำสาปพระราชบิดาเจ้าหญิงเศร้าพระทัยเป็นอันมากที่พระธิดามาประสบเคราะห์กรรมอย่างนั้นและโดยปกติแม่มดนั้นมีใจโหดร้ายทารุณการที่เจ้าหญิงซึ่งอ่อนหวานเรียบร้อยจะทำให้แม่มดหัวเราะได้นั้นมองไม่เห็นทางแต่เมื่อไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นทั้งพระธิดาและพระราชาก็ต้องยอมรับกันนั้นโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงทรงสงสารพระธิดาพระทัยแทบขาดให้พระธิดาอยู่ในห้องเหมือนปกติแต่ในเมืองนั้นมีแมวและบรรดาแมวเหล่านี้ก็มักจะคอยทำร้ายเจ้าหญิงซึ่งกลายร่างเป็นหนูด้วยจึงทำให้เจ้าหญิงหนูต้องกระเซาะกระเซิงหนีแมวมาอยู่ปราสาทร้างแต่ผู้เดียวขณะที่กำลังนอนพักอยู่ในปราสาทเจ้าหญิงหนูได้ยินเสียงฝีเท้าม้าและชะโงกหน้าต่างออกไปก็แลเห็นเจ้าชายหนุ่มขี่ม้ามาหยุดที่หน้าปราสาทและลงจากหลังม้านั่งหน้าเศร้าอยู่เจ้าหญิงหนูมีความสงสัยมากก็ลงจากปราสาทวิ่งเข้าไปหาและเอ่ยถามขึ้นว่าดูหน้าท่านไม่สบายเลยท่านมีทุกข์ร้อนอะไรนักหรือถ้าไม่รังเกียจจะบอกให้ข้าพเจ้าทราบบ้างก็จะเป็นพระคุณเจ้าชายเห็นหนูน้อยน่ารักมายืนอยู่ข้างๆสำพูดได้ก็ประหลาดใจยิ้มและว่าเมื่อเจ้าอยากรู้ความทุกข์ของข้าข้าก็จะเล่าให้ฟังว่าแล้วเจ้าชายก็เล่าเรื่องให้ฟังโดยตลอดและแถมว่าข้าไม่มีผู้หญิงคนไหนเขาเอาใจใส่ข้าหรือจะเป็นเพราะว่าข้าพูดไม่เป็นก็ได้ข้าจึงหมดปัญญาที่จะหาคนที่ข้ารักปั่นฟ้าให้เสด็จพ่อถ้าท่านไม่รังเกียจข้าพเจ้าจะช่วยเจ้าหญิงหนูรับอาสาเจ้าชายมองอย่างเมตตาเจ้าเป็นเพียงหนูตัวเล็กๆตัวหนึ่งการปั่นฟ้าจะต้องใช้ฝีมือและมีเครื่องมือเจ้าจะทำได้อย่างไรแต่เมื่อเป็นความปรารถนาดีของเจ้าข้าก็ไม่ขัดข้องและขอบใจเจ้ามากเจ้าชายโปรดทิ้งปุยฝ้ายไว้ที่นี่เมื่อครบ7วันแล้วจงมาเอาเจ้าชายลาหนูกลับไปแล้วพอครบ7วันก็กลับมาที่ปราสาทร้างขึ้นหนูน้อยก็เอากล่องหนึ่งมาส่งให้เป็นกล่องเล็กๆนำไปถวายพระราชบิดาของเจ้าชายและให้ท่านทรงเปิดเองขอบใจเจ้ามากเจ้าชายรับกล่องนั้นมาแล้วก็ขี่ม้ากลับในพระทัยคิดว่ากล่องเล็กๆแค่นี้คงไม่มีความหมายอะไรหรอกเมื่อมาถึงพระราชวังก็เห็นเจ้าพี่ทั้งสองกำลังเฝ้าอยู่ในพระหัตถ์พระบิดามีได้ที่ปั่นแล้วเจ้าชายผู้พี่ทั้งสองยิ้มอย่างเยาะเยาะเมื่อเห็นน้องชายไม่มีได้มาถวายมีแต่กล่องอะไรเล็กๆกล่องหนึ่งพระราชบิดาตรัสกับโอรสผู้พี่ทั้งสองว่าได้ที่หญิงคนรักของเจ้าปั่นนี้ชื่อว่าปั่นได้แต่พ่อก็ขอตำหนิเล็กน้อยว่าผู้ปั่นมีฝีมือยังไม่เข้าขั้นคือเส้นหนามากไม่เรียบร้อยและเปื่อยซึ่งพ่อหวังว่าเจ้าทั้งสองจะแนะนำให้เธอใช้ฝีมือให้ละเอียดประณีตกว่านี้อีกที่พระราชาตรัสอย่างนี้ก็เพราะทรงมองเห็นว่าหญิงที่โอรสทั้งสองไปติดพันอยู่นั้นมีอัธยาศัยยิบโยกไม่ละเอียดและเกียจคร้านต่อการงานหญิงชนิดนี้ไม่เหมาะที่จะเป็นเมียของลูกเพราะถ้าผู้ชายเราลงมีเมียขี้เกียจไม่ทำการทำงานหยาบก็จะพาให้ครอบครัวไม่ราบรื่นไม่มีความสุขถึงผู้ชายจะเป็นช้างเท้าหน้าผู้หญิงเป็นเช้าถลังก็จะต้องเดินให้ทันเท้าหน้าไม่ใช่มาหยุดหรือขัดขวางจึงไม่พอพระทัยแต่ก็ทรงเก็บไว้เงียบๆหันมาถามพระโอรสองค์เล็กซึ่งยืนหน้าไม่สบายอยู่ลูกพ่อล่ะได้มาไหมได้ที่พ่อให้เจ้าไปให้ผู้หญิงคนที่เป็นคนรักลูกปั่นน่ะเจ้าชายองค์เล็กไม่ตรัสว่าอะไรเป็นตะถวายหีบใบน้อยที่หนูให้มาพระราชาเปิดหีบออกในหีบนั้นมีกลุ่มได้อยู่ทรงหยิบขึ้นมาดูเห็นเป็นเส้นละเอียดยิบม้วนเป็นกลุ่มไว้อย่างเรียบร้อยเมื่อทรงเอาออกมาดูเห็นได้มันสะอาดและเหนียวจนดึงไม่ขาดก็ทรงพยักพระพักอย่างเงียบๆโดยไม่ตรัสว่าอะไรเป็นแต่มอบได้หลอดอีกจำนวนหนึ่งให้โอรสทั้งสามพ พ่อประสงค์จะได้ผ้าที่ทอจากได้เหล่านี้ภายใน7 วันเจ้าชายผู้พี่มองดูน้องเล็กที่มีใบหน้าอันไม่สบายใจก็ยิ้มให้อย่างเหยาะๆแล้วก็ถวายบังคมลาไปจัดการตามรับสั่งเจ้าชายองค์น้อยเก็บหลอดได้ใส่กระเป๋าขี่ม้าไปปราสาทอีกพอเห็นใบหน้าเจ้าชายหม่นหมองหนูน้อยก็ถามขึ้นอีกพอทราบก็ว่าอย่าตกใจไปเลยเจ้าชายข้าพอจะช่วยเหลือท่านได้จริงหรือเจ้าชายตอบอย่างดีใจและตื่นเต้นข้าจะขอบใจเจ้ามากทีเดียวเมื่อหนูรับปากให้มารับภายใน7 วันเจ้าชายก็เสด็จกลับพอถึง7 วันก็มาอีกครั้งหนึ่งเจ้าหญิงหนูก็มอบหีบเล็กๆอีกใบหนึ่งให้ไปถวายพระราชาเจ้าชายเล็กเสด็จมาถึงก็พบเจ้าพี่ทั้งสองเฝ้าเสด็จพ่ออยู่แล้วพระราชากำลังทอดพระเนตรผ้าที่คนรักของเจ้าชายองค์โตทั้งสองทอมาทรงดำริว่าแม้จะเป็นผ้าที่ทอแล้วก็ตามแต่ก็ไม่เรียบร้อยหยาบและตามผืนผ้ามีปุ่มมีปมโดยทั่วไปทั้งเส้นได้บางแห่งก็ห่างบางแห่งก็ชิดเจ้าล่ะพระราชาหันไปทางโอรสองค์เล็กไหนเอามาให้พ่อดูหน่อยสิเมื่อเจ้าชายถวายกล่องผู้พี่ทั้งสองก็หันไปยิ้มแก่กันและนึกว่าน้องเล็กคงไม่มีปัญญาถอผ้าได้หรอกเมื่อพระราชาเปิดกล่องขึ้นก็ทรงตะลึงเพราะผ้าผืนนั้นราวกับว่าทอด้วยช่างฝีมือเยี่ยมที่สุดเนื้อละเอียดไม่มีปมมีปุ่มสม่ำเสมอทั้งผืนทั้งเนื้อเป็นมันพระราชาไม่ตรัสว่าอะไรเป็นแต่ว่าเอาล่ะเจ้าทั้งสามก็ได้แสดงฝีมือให้พ่อเห็นแล้วพรุ่งนี้เจ้าจงพาหญิงคนที่เจ้ารักมาพ่ออยากจะทราบว่าเธอเหล่านั้นเป็นลูกเต้าเหล่าใครและเหมาะสมที่จะครองสมบัติแทนพ่อต่อไปหรือไม่เจ้าชายองค์เล็กขี่ม้ากลับไปปราสาทร้างตามเคยใบหน้ายิ่งหมองเศร้าไปกว่าปกติพระองค์ไม่มีปัญญาจะไปหาหญิงสาวที่ไหนมาแสดงต่อพ่อก่อนกลับเจ้าชายว่าด้วยความดีของเจ้าข้าขอมอบแหวนวงนี้ให้แก่เจ้าเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของเจ้าแม้มันจะมีค่าไม่มากนักแต่มันก็เกิดจากน้ำใจจริงๆของข้าลาก่อนแล้วเจ้าชายก็อำลาหนูขี่ม้ากลับเมืองอย่างเศร้าประทับค่อนเที่ยงวันรุ่งขึ้นเจ้าชายผู้พี่ทั้งสองก็พาเจ้าหญิงที่ตนรักไปเฝ้าพระราชาทั้งคู่ต่างพากันสวนระริกกระซิบกระซี้มั่นใจว่าพระราชบิดาจะต้องทรงพอประทับเพราะเจ้าหญิงทั้งสองก็ทรงรูปโฉมโสภาสำมีเชื้ออยู่ในสายราชินีกูลประพากรื่นเริงแจ่มใสแต่ท่าทางเท่านั้นที่บอกว่าถือตัวและหญิงยโสเมื่อเห็นเจ้าชายผู้น้องนั่งเฝ้าอยู่อย่างเงียบๆโดยไม่มีหญิงใดมาเคียงข้างทั้งสี่ก็ชี้ให้กันดูและหัวเราะคิกคักเป็นเชิงประมาทในความสามารถของเจ้าชายผู้น้องเจ้าชายผู้น้องคงนั่งอยู่เงียบๆไม่ได้ตรัสว่าอะไรแต่พระทัยนั้นกระวนกระวายพระราชาทอดพระเนตรเห็นโอรสผู้พี่ทั้งสองพาหญิงสาวที่ตนรักมาก็ตรัสให้นั่งคอยจนกว่าจะถึงเวลาเที่ยงแล้วจะทรงตัดสินว่าองค์ใดควรจะได้ครองราชสมบัติแทนพระองค์ขณะที่ทรงรอเวลาอยู่นั้นเองฝ่ายเจ้าหญิงหนูทางปราสาทร้างก็ร้อนพระทัยนักไม่ทราบว่าจะช่วยเจ้าชายได้อย่างไรเพราะถึงแม้จะเป็นเจ้าหญิงก็ถูกสาปให้เป็นหนูหมดปัญญาเข้าก็คาบแหวนวิ่งออกจากปราสาทร้างอย่างดื้อจะไปหาเจ้าชายเพื่อแสดงตัวเมื่อวิ่งมาถึงทางใหญ่ทางหนึ่งก็พบชายคนหนึ่งอุ้มไก่สีดำตัวหนึ่งมาเจ้าหญิงหนูเหน็ดเหนื่อยมากเพราะวิ่งมาเป็นระยะทางไกลเห็นมีทางเดียวที่จะไปให้ทันเที่ยงจึงพูดกับชายคนนั้นว่าถ้าท่านจะกรุณาให้ไก่แก่ข้าแล้วจะขอแลกกับแหวนวงนี้แต่ท่านจะต้องกรุณาข้าทำอานและบังเหียนใส่ไก่ให้เหมือนม้าแก่ข้าด้วยเจ้าของไก่ดำเห็นแหวนมีค่ามากกว่าไก่มากมายก็ตกลงรีบทำบังเหียนและเบาะเล็กๆด้วยเถาวัลย์และใบไม้ใบหญ้าและมอบไก่ให้เจ้าหญิงหนูไปเจ้าหญิงหนูก็กระโดดขึ้นหลังไก่จับบังเหียนแล้วว่าเจ้าไก่ดำที่รักของข้าถ้าเจ้าจะช่วยเจ้าชายแล้วเจ้าจงรีบพาข้าไปให้ถึงพระราชวังก่อนเที่ยงนี้ข้าจะขอบใจเจ้ามากไก่ดำพยักหน้าแล้วก็พาวิ่งไปอย่างรวดเร็วเมื่อกลัวจะช้าบางตอนก็บินผลูไปได้ทีละไกลๆทางที่ไก่ผ่านนั้นจะต้องผ่านปราสาทของยายแม่มดที่สาปเจ้าหญิงด้วยขณะนั้นยายแม่มดกำลังทำอะไรของแกง่วนอยู่ได้ยินเสียงคนใช้หัวเราะชอบใจก็โมโหร้องตะโกนว่าไปว่ามึงหัวเราะอะไรของมึงวะขำนักเชียวหรือไม่เชื่อนายมาดูสิถ้านายไม่หัวเราะก็ลงโทษข้าได้ยายแม่มดสงสัยจึงโผล่หน้าต่างออกไป พอเห็นหนูตัวน้อยถือบังเหียนขี่ไก่ดำควบไปอย่างที่ตัวไม่เคยเห็นมาก่อนก็หัวเราะออกมาด้วยความขบขันเสียงดังกักๆหัวเราะจนน้ำหูน้ำตาไหลหัวเราะไปพูดไปตั้งแต่เกิดมาข้าไม่เคยเห็นอะไรมันจะน่าขำเหมือนอย่างนี้หนูขี่ไก่มีบังเหียนมีอานฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้อเฮ้อเฮ้อเฮ้อคำสาปของยายแม่มดว่าถ้าทำอะไรให้แกหัวเราะได้เจ้าหญิงก็จะพ้นจากคำสาปดังนั้นเจ้าหญิงจึงพ้นจากคำสาปในทันทีสิริโฉมอันโสภาอันอาภรณ์อันสง่างามสวยพราวไปทั้งร่างประทับบนหลังอาชาสีดำมีบังเหียนสีดำอานทองคำคลิปก็ควบมุ่งหน้าไปอย่างพระราชวังทันทีอีกไม่กี่นาทีพระราชาก็เสด็จลุกขึ้นกวักพระหัตถ์ให้พระโอรสทั้งสองพาเจ้าหญิงเข้ามาเจ้าหญิงทั้งสองก็กรีดกรายเสด็จยุรยาตอย่างที่ตัวเองเห็นว่างามสง่าที่สุดแม้แต่เจ้าชายน้อยยังก้มพระพักตร์นิ่งเงียบอยู่เพราะความอับอายไข่หน้าที่ไม่มีหญิงคนใดให้ความสนใจแก่พระองค์พระราชาทอดพระเนตรดูโอรสองค์เล็กด้วยความสงสารและตรัสว่าลูกพ่อล่ะไหนล่ะเจ้าหญิงสุดที่รักของเจ้าลูกไม่มีหรอกพระเจ้าค่ะมีสิเพคะมีเสียงหวานปานระฆังเงินดังขึ้นมาหม่อมฉันนี่แหละคือคู่มั่นของเจ้าชายเพคะพระราชาสะดุ้งเมื่อทอดพระเนตรเห็นหญิงสาวผู้เลิศโฉมด้วยอาภรณ์และความงามเจ้าชายน้อยเลือกลักเจ้าชายผู้พี่ทั้งสองเก็บหญิงคู่มั่นหยุดชะงักเธอเป็นใครทำไมเธอมารับสมอ้างว่าเป็นคู่มั่นของฉันเจ้าชายน้อยถามอย่างไม่แน่ใจหม่อมฉันคือหนูที่ประสาทร้างไงเพคะทำไมหนูจึงกลายเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายถามนั่นน่ะสิพ่อก็สงสัยพระราชาตรัสขึ้นมาที่เจ้าเอาฝ้ายไปปั่นเป็นได้เอาได้ไปทอเป็นผ้าเจ้าไปให้หนูทำหรือลูกพระเจ้าค่ะเมื่อลูกไม่มีคนรักและหนูรับอาสาลูกก็จำเป็นพระเจ้าค่ะบอกมาเถิดแม่หนูเจ้าเป็นใครและเหตุใดจึงมารับสมอ้างเป็นคู่มั่นของลูกเราหม่อมฉันคือหนูน้อยที่เจ้าชายให้ปั่นได้ทอผ้านั่นแหละเพคะหม่อมฉันไม่ได้เป็นหนูอย่างที่เจ้าชายเห็นแต่เป็นเจ้าหญิงถูกแม่มดสาปและบัดนี้หม่อมฉันพ้นจากคำสาปแล้วเพคะพระราชาทรงยิ้มและตรัสว่าพ่อไม่นึกเลยว่าลูกของพ่อจะได้หญิงที่งามทั้งรูปสมบัติและคุณสมบัติอย่างนี้พ่อดีใจลุกขึ้นเถอะลูกหญิงของพ่อเดินเคียงข้างลูกชายพ่อให้พ่อชมให้เต็มตาหน่อยเมื่อเจ้าหญิงเสด็จพระราชดำเนินไปกับเจ้าชายน้อยนั้นทุกคนในที่นั้นแม้กระทั่งพี่ชายทั้งสองแม้จะมีใจอิจฉาริษยาแต่ก็ต้องยอมรับว่าสง่างามด้วยกันทั้งสองและสมกันที่สุดไม่มีใครจะสมและสง่างามเท่าอำมาตย์ราชบริพารก็พึมพำด้วยความพอใจกันทั่วไปเมื่อลูกทั้งสองเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติเช่นนี้พ่อก็ขอมอบราชสมบัติให้ปกครองแทนพ่อต่อไปพระราชาตรัสอย่างปลาบปลื้มและหันไปทางโอรสผู้พี่ทั้งสองพ่อหวังว่าเจ้าคงจะไม่อิจฉาน้องและยอมรับว่าน้องเป็นผู้ที่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงพะยะค่ะสองโอรสทูลอย่างไม่สู้เต็มพระทัยเมื่อถึงวันดีคืนดีเจ้าชายน้อยก็ได้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงเชื่อมเมืองสองเมืองให้เป็นปัตตภีเดียวกันมีความสุขตลอดมาเรื่องผู้กล้าหาญกตัญญูในสมัยโบราณการสงครามทางน้ำกระทำกันน้อยกว่าทางบกเพราะนักรบวิ่งไปบนน้ำเหมือนวิ่งบนดินไม่ได้แต่เมื่อมีสงครามทางน้ำเมื่อใดเมื่อนั้นก็เป็นอันว่าการสู้รบอย่างทรหดสยดสยองจะต้องปรากฏขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยฝ่ายแพ้อาจไม่มีเรือเหลือแม้แต่ลำเดียวไม่มีนักรบเหลือเลยแม้แต่คนหนึ่งคนกลยุทธ์แต่ละฝ่ายนั้นก็พิสดารยิ่งนักก็ในครั้งกระนั้นการสงครามทางน้ำมีทั้งระหว่างประเทศกับประเทศเมืองกับเมืองหรือระหว่างเกาะกับเกาะสงครามเกิดขึ้นเพราะมีข้อผิดพลาดระหว่างกันก็มีที่เป็นเพราะต้องการขยายอำนาจราชอาณาจักรก็มีและอื่นๆทัพเรือจากเกาะศัตรูเก่ามุ่งหน้ามาทางเกาะเรานี่แล้วเมื่อมีเสียงตะโกนเช่นนั้นดังลั่นลงมาจากยอดไม้สูงสุดที่ชายเกาะนั้นนักรบผู้ชำนาญการรบทางเรือก็เพ่นขึ้นเรือซึ่งเตรียมพร้อมอยู่เสมอมีจำนวนมากมายรายรอบเกาะนั้นครั้นแล้วการรบระหว่างนักรบชาวเกาะกับนักรบชาวทะเลก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฝ่ายที่ยกทัพเรือมาโจมตีมีเรือแม่ทัพนำหน้า และเรือรบที่ตามหลังมาเป็นเส้นตรงก็มากมายอย่างเหลือล้นพ้นประมาณครั้นเห็นเรือรบเรียงรายรอบเกาะหลายแนวพุ่งออกมาพร้อมๆกันหลายเกาะฝ่ายโจมตีก็แปรขบวนเป็นแถวหน้ากระดานยาวเหยียดสุดสายตาพุ่งเข้าหาตัวเกาะและโอบล้อมรอบเกาะไว้หลายชั้นหลายแนวเช่นเดียวกับฝ่ายที่ถูกโจมตีนักรบแห่งเกาะนั้นยันฝ่ายโจมตีไว้ได้และใช้กลยุทธ์อันรวดเร็วพิสดารขับไล่ศัตรูถอยออกไปจนไกลจากเกาะมากศัตรูแซงทำเป็นพ่ายแพ้กลับไปแต่ในคืนนั้นก็พุ่งเข้าล้อมเกาะโจมตีไม่ให้รู้ตัวทั้งสองฝ่ายประจันบานกันจนทะเลรอบๆเกาะนั้นกลายเป็นทะเลเดือดพอท้องฟ้าสางฝ่ายโจมตีก็มีชัยยึดเกาะได้อย่างไม่มีทางจะต่อสู้ไปได้ในคืนนั้นงานเลี้ยงฉลองชัยชนะก็เป็นงานที่ฝ่ายแพ้ต้องเป็นผู้จัดทำให้แม่ทัพฝ่ายโจมตีผู้มีชัยได้เชิญกษัตริย์แห่งเกาะนั้นมาในงานนี้ด้วยงานเลี้ยงฉลองชัยชนะอย่างมโหฬารดำเนินไปด้วยดีจนเกือบเที่ยงคืนกษัตริย์แห่งเกาะนั้นจึงเสด็จกลับไปและหลังจากนั้นไม่นานแผนการของฝ่ายพ่ายแพ้ก็ปรากฏขึ้นอย่างน่าตระหนกตกใจคือในขณะที่นักรบฝ่ายชนะทุกคนกำลังคึกครื้นรื่นเริงอยู่ในสถานอันจัดขึ้นเพื่องานนี้เป็นพิเศษมีรั้วรอบขอบเขตแน่นหนาขึ้นพอดวงจันทร์เต็มดวงปรากฏตรงศีรษะพอดีก็มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นอย่างสนั่นหวั่นไหวและมีเปลวไฟร้อนแรงแดงขึ้นรอบสถานงานเลี้ยงนั้นพร้อมกันในพริบตาเดียวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วโดยรอบไม่มีช่องทางให้นักรบหนีออกได้แม้แต่คนเดียวนักรบพากันหนีไปถอยเข้าไปรวมอยู่ตรงกลางของสถานที่นั้นซึ่งแม่ทัพของตนกับบุตรชาย5คนของแม่ทัพกำลังยืนดูไฟและเหลียวรอบๆเพื่อหาทางออกทุกคนทนความร้อนของไฟที่ใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วนั้นเกือบไม่ได้อยู่แล้วยิ่งกว่านั้นนักรบที่อยู่ใกล้ก็ล้มตายลงระเนระนาดเพราะไม่สามารถจะแทรกหนีไปทางไหนได้ในทันใดนั้นนักรบชะกันทั้ง5ซึ่งเป็นบุตรแม่ทัพก็เพ่นไปทางไฟตามหลังกันไปตามลำดับคือคนที่เป็นพี่อายุมากสุดนั้นเพ่นนำไปก่อนพร้อมกับร้องขึ้นว่าน้องทั้ง4จงตามพี่มาเราทั้ง5จงเป็นสะพานให้บิดาและนักรบทุกคนข้ามไฟไปจากเกาะนรกแห่งนี้ทั้ง5คนวิ่งขนนักรบล้มลงเป็นช่องพอพ้นนักรบก็ถึงไฟคนที่วิ่งนำหน้าไปพุ่งตัวอย่างสุดแรงเกิดผ่านเปลวไฟไปล้มตกคว่ำลงให้พอดีศีรษะพ้นออกไปนอกไฟน้องชายทั้ง4ก็พุ่งตัวเข้าไปในเปลวไฟแล้วล้มตัวคว่ำลงเช่นเดียวกันคนที่2คว่ำหน้าลงบนเท้าของคนที่1คนที่3คว่ำหน้าลงบนเท้าของคนที่2ต่อๆกันไปทั้ง5คนพอคว่ำหน้าลงไปไฟก็เผาตายแต่ได้กลายเป็นสะพานข้ามไฟได้อย่างดีบิดาวิ่งไปบนสะพานแห่งความกล้าหาญและความกตัญญูนั้นทันทีนักรบทุกคนก็วิ่งข้ามไฟไปบนสะพานนั้นด้วยเมื่อนักรบกับแม่ทัพกลับไปลงเรือรบได้ธนูไฟก็วิ่งไปจากเรือรบรอบเกาะอย่างไม่ขาดสายเหมือนกับจุดดอกไม้ไฟฉลองชัยชนะนั้นไม่นานเกาะทั้งเกาะก็กลายเป็นเท่าฐานทุกชีวิตบนเกาะนั้นวอดวายแล้วเกาะก็จมหายลงไปใต้ท้องทะเลในวันนั้นทุกวันนี้จึงไม่มีเกาะนรกปรากฏในแผนที่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกตัญญูรู้คุณนั้นควรประกอบด้วยการตอบแทนบุญคุณด้วย

0: ไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำความร่วมมือองค์การสาธารณกุศลและ134หน่วยงานบูรณาการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2026ถึง2027จะมีการนำเทคโนโลยี VAR มาใช้เฉพาะ5เกมสุดท้ายของฤดูกาลและรอบเพลย์ออฟเท่านั้นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐม

0: จังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดพะเยาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างความเสมอภาคให้แก่เยาวชน
2: พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน3แห่งประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกโรงเรียนบ้านสันติสุขในพื้นที่อำเภอปงและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนโดยมีนางสาวออนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้อมรับชมผลงานของนักเรียนและคณะครูตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากพื้นที่เพื่อนำข้อมูลไปสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนเชิงรุกสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อหยุดการแพร่เชื้อในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง
3: นายกฤษณะนามกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรมคิกออฟรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่เสี่ยงสูงประจำปี2569ที่หอประชุมมัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานการกำจัดโรคเรื้อนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนเพื่อเร่งค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วลดความพิการและป้องกันการแพร่กระจายของโรคในชุมชนด้านนายแพทย์กู้ศักดิ์บำรุงเสนานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าแม้ประเทศไทยจะสามารถกำจัดโรคเรื้อนตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกได้แล้วแต่จังหวัดนราธิวาสยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 5-8 รายและยังพบผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีสะท้อนว่ายังคงมีการแพร่เชื้อในชุมชนการรณรงค์ครั้งนี้มีเป้าหมายสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเรื้อนลดการตีตราผู้ป่วยและเร่งค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยงสูงให้ได้รับการรักษาโดยเร็วก่อนเกิดความพิการมีแผนดำเนินการลงพื้นที่เชิงรุกครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนราธิวาสตากใบและศรีสาครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11กันยายนนี้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมพร้อมการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ต่อสีดาในเดือนพฤศจิกายนนี้
4: นางนฤมลล้อมทองกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดเผยว่าเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจึงร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งวางรากฐานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญสนองพระราชปณิธานเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาติให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นจัดการแสดงโขนอย่างยิ่งใหญ่ต้อนสีดาดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ถ่ายทอดเรื่องราวของสีดาสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักและความงามก่อให้เกิดสงครามมหากาพย์อันยิ่งใหญ่นำเสนอทั้งแง่มุมของความรักการพัดพรากการรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยผู้สนใจสามารถเตรียมพร้อมสำรองที่นั่งเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านเคาน์เตอร์และช่องทางจำหน่ายของไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขามาริชโยรายงาน
1: ราชบัณฑิตยสภาจัดประชุมวิชาการน้อมรำลึก50ปีการสิ้นพระชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรพระบิดาแห่งการบัญญัติศัพท์
5: ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุรพงศ์อิสระไกรศีลนายกราชบัณฑิตยสภากล่าวว่าราชบัณฑิตยสภาจัดการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ100ปีภายใต้หัวข้อราชบัณฑิตยสภาปัจจุบันและอนาคตปัญญาคุณธรรมและเทคโนโลยีน้อมรำลึกในวาระ50ปีแห่งการสิ้นพระชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวยากรณ์กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์พระบิดาแห่งการบัญญัติศัพท์ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาราชบัณฑิตยสภาทำหน้าที่สืบทอดองค์ความรู้ของชาติซึ่งถือเป็นทุนทางปัญญาสำคัญของประเทศการประชุมครั้งนี้จึงเปิดเป็นพื้นที่ทางปัญญาสาธารณะให้ทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบายสำคัญต่ออนาคตประเทศไทยก่อนรวบรวมเป็นสมุดปกขาวเสนอต่อรัฐบาลพร้อมกล่าวย้ำถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ให้แยกแยะข้อเท็จจริงและคุณธรรมเป็นเข็มทิศกำกับการใช้เทคโนโลยีพร้อมประกาศเจตนารมณ์ก้าวสู่ศตวรรษที่2จากบทบาทผู้รักษาวิชาสู่ผู้นำทางปัญญาสาธารณะสำหรับการประชุมครั้งนี้มีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีร่วมบรรยายพิเศษเรื่องกรุงโรมสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองจากยุคซีซาร์สู่ยุคออกัสตัสและยังมีการเสวนาหัวข้ออื่นๆอาทิการอภิวัตระบบการเมืองไทยธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตการศึกษาและการพัฒนาคนภาษาและวรรณคดีไทยตลอดจนอัตลักษณ์ไทยในยุคโลกาภิวัตน์นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สถาบันพระปกเกล้าชูนโยบายยกระดับสถาบันสู่โรงเรียนผู้นำที่ดีที่สุดในประเทศในโอกาสครบรอบ28ปีพร้อมเป็นต้นแบบหน่วยงานรัฐด้านธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
6: นายอิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเมืองไทยให้มีเสถียรภาพและยั่งยืนในโอกาสครบรอบ28ปีโดยมุ่งเน้นการปฏิรูปภารกิจหลัก3ด้านได้แก่เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเป็นการสร้างผู้นำปรับรูปแบบหลักสูตรอบรมโดยเปิดโอกาสให้ผู้นำระดับพื้นที่ทั้งจาก76จังหวัดไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเข้าถึงการเรียนรู้เพื่อกระจายโอกาสอย่างแท้จริงสรรหานักศึกษาด้วยนวัตกรรมและโปร่งใสนำเทคโนโลยี AI มาช่วยในกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อลดการใช้ดุลพินิจและป้องกันการวิ่งเต้นพร้อมปรับลดการรับในบางหลักสูตรลงเพื่อเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประชาชนปรับเปลี่ยนแนวทางงานวิจัยโดยให้นักศึกษานำปัญหาความเดือดร้อนจริงของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านรัฐสภามาแก้ไขเป็นโครงงานเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริงมากกว่าการเก็บไว้บนชั้นหนังสือองค์กรต้นแบบภาครัฐมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลคุ้มค่าโปร่งใสและตั้งเป้าหมายเป็นหน่วยงานคาร์บอนต่ำและลดขยะเป็นศูนย์เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าย้ำว่าแม้การยึดหลักความถูกต้องจะนำมาซึ่งแรงเสียดทานแต่สถาบันพร้อมยึดมั่นในหลักการเพื่อรักษาชื่อเสียงและประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศยืนยันนักการทูตไทยไม่เคยขอให้ประเทศที่3ร่วมกดดันกัมพูชาในการนำประเด็นข้อขัดแย้งขึ้นหารือในเวทีระหว่างประเทศ
7: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวกัมพูชากล่าวหานักการทูตไทยว่าพยายามให้ประเทศที่3กดดันขัดขวางกัมพูชาไม่ให้ยกประเด็นสถานการณ์ไทยกัมพูชาหารือในการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสโดยระบุว่าข้อกล่าวหาของกัมพูชาไม่ถูกต้องเนื่องจากนักการทูตไทยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติของไทยอย่างเต็มที่ด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดพร้อมย้ำว่าแม้จะมีการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อลดความตึงเครียดและเดินหน้าฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ฝ่ายกัมพูชายังคงเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จและกล่าวหาไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งฝ่ายไทยได้ชี้แจงตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริงเสมอมาและเห็นว่าประเด็นต่างๆระหว่างทั้งสองประเทศควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกทวิภาคีและการหารือร่วมกันอย่างจริงใจปริญญาวินเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับองค์การสาธารณกุศลและเครือข่าย134หน่วยงานบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีความคล่องตัวและเป็นระบบมากขึ้น
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับองค์การสาธารณกุศลและภาคีเครือข่าย134หน่วยงานเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งในระยะก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัยโดยกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการทลายข้อจำกัดในการทำงานระหว่างภาครัฐและมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเปิดทางให้หน่วยงานภาครัฐและมูลนิธิกู้ภัยสามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.ออกปฏิบัติการร่วมกันได้ทันทีเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วที่สุดและความร่วมมือครอบคลุมทั้งการซักซ้อมแผนปฏิบัติการการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบตลอดจนการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพิ่มความคล่องตัวในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวิกฤตการณ์พร้อมเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดยืนยันว่าก่อนเกิดภัยจะมีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์และระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐยกระดับการสื่อสารเชิงรุกรับมือวิกฤตภัยพิบัติตั้งเป้าใช้ทุกช่องทางเตือนภัยให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลาและเป็นเอกภาพ
9: นายสุภพงษ์ชาววอลเลนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐครั้งที่1เพื่อหารือแนวทางการยกระดับการสื่อสารของหน่วยงานรัฐรับมือสถานการณ์วิกฤตและภัยพิบัติโดยกรมประชาสัมพันธ์ได้รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงวันที่31สิงหาคมปีนี้นำข้อมูลชี้แจงจากส่วนราชการมาผลิตและเผยแพร่ผ่านเครือข่ายรวม72ประเด็นครอบคลุมเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนภาพลักษณ์รัฐบาลและประเทศด้านการรับมือภัยพิบัติได้ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือ JIC เพื่อยกระดับการทำงานแบ่งการสื่อสาร3ระยะได้แก่ก่อนเกิดภัยพิบัติประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมระหว่างภัยพิบัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมเพื่อรวบรวมและสื่อสารข้อมูลให้เป็นเอกภาพและหลังเกิดภัยสื่อสารการช่วยเหลือเยียวยาพร้อมติดตามความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือที่ตรงจุดซึ่งจากกรณีอุทกภัยจังหวัดน่านในช่วงที่ผ่านมาได้ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยข้อปฏิบัติและการช่วยเหลือกว่า 5,000 ชิ้นผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่อสังคมออนไลน์สร้างการเข้าถึงประชาชนกว่า 5,400,000 ครั้งทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบการจัดทำปฏิทินการเผยแพร่เนื้อหาด้านสาธารณภัยตลอดทั้งปีโดยเฉพาะแผนปฏิบัติการล่วงหน้าขับเคลื่อน9มาตรการรับมือฤดูฝนเน้นการสร้างความรู้ให้ประชาชนโดยเสนอให้สื่อสารต่อเนื่องแม้สถานการณ์วิกฤตจะคลี่คลายลงพร้อมเตรียมสื่อสารเรื่องเอลนิโยและแนวโน้มภัยแล้งล่วงหน้าเพื่อให้เกษตรกรมีเวลาปรับตัวและวางแผนการเพาะปลูกนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดท้ายที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ7หน่วยงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในภาคเกษตรมุ่งสู่เกษตรคาร์บอนต่ำ
10: นางสาวนาธิกาทางสุภานิชอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ7หน่วยงานได้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 2ฉบับได้แก่การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคเกษตรกรรมและการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมธุรกิจการค้าบ้านอยู่อาศัยเกษตรกรรมและขนส่งเพื่อวางกรอบการทำงานร่วมกัน5ปีผลักดันเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคเกษตร ครอบคลุมทั้งการเพาะปลูกข้าวปศุสัตว์และประมงมุ่งลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับสู่เกษตรคาร์บอนต่ำโดยจะส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตพลังงานและการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรประสิทธิภาพสูงเพื่อเชื่อมโยงพลังงานเกษตรและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่เกษตรคาร์บอนต่ำและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือเนซีโร่อย่างยั่งยืนปุริมปราศภาภาครายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังเร่งตรวจสอบเหตุการณ์ที่กองทัพสหรัฐยิงขีปนาวุธโจมตีสถานที่จัดพิธีแต่งงานที่เขตซิริกในจังหวัดโฮโมสกอนทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อช่วงค่ำของวันที่1กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก68รายขณะที่กองทัพสหรัฐยืนยันว่าได้รับทราบรายงานจากอิหร่านเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแล้วพร้อมเน้นย้ำว่าทหารสหรัฐไม่ได้มุ่งเป้าโจมตีพลเรือนแต่อย่างใดด้านกระทรวงสาธารณสุขอิหร่านเปิดเผยว่ามีประชาชนที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพสหรัฐในดินแดนของอิหร่านนับตั้งแต่วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่อย่างน้อย18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า140รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายธรรมราชอุปเรติหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติแห่งเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาอาจมีมูลค่าความเสียหายราว 2,560 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายอุปเรติยังคาดการว่ารัฐบาลเนปาลอาจใช้งบประมาณสำหรับการฟื้นฟูเบื้องต้นราว52ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนการก่อสร้างสถานที่พักพิงชั่วคราวรวมทั้งการจัดหาน้ำและไฟฟ้าในช่วง4เดือนข้างหน้าทั้งนี้รัฐบาลเนปาลรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอยู่ที่ 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายขณะที่ทางการจีนเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของทิเบตอยู่ที่21รายและสูญหายอีก541รายสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของดร.ฮิโรชินิชิโนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำนวนแมลงสาบบนเกาะฮอกไกโดทางตอนเหนือของประเทศมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่พุ่งสูงขึ้นจนเกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อสำหรับการเจริญเติบโตของแมลงสาบขณะที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญขอให้ประชาชนพร้อมรับมือกับจำนวนแมลงสาบที่เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ของเกาะฮอกไกโดรวมถึงเมืองซัปโปโรท่ามกลางจำนวนบ้านที่ติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้นและการขนส่งสินค้าจากพื้นที่ที่มีอากาศอุ่นกว่าซึ่งถือเป็นสาเหตุที่ไข่แมลงสาบเข้ามายังเกาะแห่งนี้ได้ทั้งนี้แมลงสาบสามารถพบได้ทั่วไปในสภาพอากาศกึ่งเขตร้อนแต่สายพันธุ์ที่พบบนเกาะฮอกไกโดส่วนใหญ่ประกอบด้วย3สายพันธุ์รวมถึงแมลงสาบญี่ปุ่นที่มีต้นกำเนิดและอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้มานานกว่า100ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมซายสุภนิดาเกียรติทองมือ30ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม18-21และ16-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านหญิงคู่คู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดมือ43ของโลกแพ้ให้กับซายากะฮิโรตะกับอายาโกะซากุระโมโตะค คู่มือ41ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21 19 13 21และ18 21ตกรอบเช่นเดียวกันสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศยืนยันการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2026ถึง2027จะมีการนำเทคโนโลยี VAR มาใช้เฉพาะ5เกมสุดท้ายของฤดูกาลและรอบเพลย์ออฟเท่านั้นส่วนการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1ยังมีการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเต็มรูปแบบพร้อมระบบ VAR Crosspair 3D ทุกคู่ทุกสัปดาห์ตลอดทั้งฤดูกาลเนื่องจากสมาคมจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันพร้อมกันนี้สมาคมยืนยันจัดสรรเงินสนับสนุนสโมสรสมาชิกในทุกระดับเท่าเดิมทั้งหมดโดยไทยลีก1ได้รับสโมสรละ15ล้านบาทไทยลีก2สโมสรละ4ล้านบาทและไทยลีก3สโมสรละ1ล้าน 250,000 บาทเพื่อให้การแข่งขันทุกรายการรวมถึงฟุตบอลหญิงสามารถดำเนินการต่อไปได้สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Place ครั้งที่6รวมทุกสมาคมกีฬาทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้า14เหรียญทองในศึกเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงาน
13: พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนาหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026และนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก7สมาคมกีฬาร่วมแถลงข่าวงาน Meet the Press ครั้งที่6มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแถลงข่าว Meet the Press จัดครบทั้ง6ครั้งแล้วโดยทุกสมาคมได้ประเมินความหวังเหรียญทองรวมทั้งหมด14เหรียญขณะที่7สมาคมกีฬาในการแถลงข่าวครั้งนี้รักบี้ฟุตบอลตั้งเป้าเหรียญทองแดงจากทีมหญิงเรือพายหวังอย่างน้อย5เหรียญทองแดงกาบัดดี้หวังเหรียญรางวัลทั้งทีมชายและทีมหญิงปัญจกีฬามีลุ้นเหรียญทองแดงส่วนฟันดาบตั้งเป้าผ่านเข้าสู่8อันดับแรกและไตรกีฬาหวังติด1ใน10อันดับด้านนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าฟุตบอลชายทีมชาติไทยตั้งเป้าผ่านรอบแบ่งกลุ่มก่อนมองไปทีละนัดเพื่อเข้าสู่รอบลึกที่สุด
14: แมตต์ต่อแมตต์ระหว่างคีกิสถานซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าประมาทไม่ได้เลยนะครับแล้วก็สองก็คือฮ่องกงก็จริงๆก็ประมาทไม่ได้แต่สตาฟเนี่ยเขาเชื่อมั่นว่าแมตต์ต่อแมตต์นี้จะน่าจะผ่านได้แล้วก็ไปนอกกับญี่ปุ่นในรอบแบ่ง
13: ส่วนนายเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมมีความพร้อมมากขึ้นหลังเพิ่งคว้าแชมป์ฟีฟ่าซีรีส์และแชมป์รายการที่เมียนมาโดยจะเน้นการเล่นอย่างเป็นระบบและเกมรุกที่หลากหลายตั้งเป้าพาทีมไปให้ไกลที่สุดในเอเชียนเกมครั้งนี้ฐานิชคาดนาครายงาน
12: นายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สเปิดเผยว่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้เสนอราคาค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026มาให้พิจารณาแล้วแต่สู้ราคาไม่ไหวเนื่องจากฟีฟ่าตั้งค่าลิขสิทธิ์ไว้สูงถึงประมาณ86ล้านบาทและไม่อยู่ในแพ็กเกจฟุตบอลโลกที่ซื้อไว้ส่งผลให้ปัจจุบันยังไม่มีเอกชนรายใดซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลรายการนี
15: ้ราคาโหดร้ายมากเลยไม่ได้รวมอยู่ในแพ็คที่เราซื้อพอดีตอนที่เราซื้ออะครับไอ้นี่มันยังไม่อนาวเขาก็เลยบอกว่าไม่เกี่ยวเราอะมีฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงฟุตซอลโลก U17 U18 U20 แล้วก็สโมสรโลกแต่นี้ไม่เกี่ยวก็ทักท้วงไปเหมือนกันว่าไม่อยู่เหรอเขาบอกไม่อยู่นะตอนนี้ถ้าราคานี้ซื้อไม่ไหวอะ
12: นายธริศจรุงวัฒน์เลขาธิการมูลนิธิไทยพร้อมด้วยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศร่วมแถลงข่าวประกาศรางวัลการทูตสาธารณะโดยคณะกรรมการมูลนิธิไทยมีมติเอกฉันท์เห็นชอบมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่นางสาวอัธยาธิติกุลหรือโปรจิโน่นักกอล์ฟอาชีพชาวไทยผู้คว้าชัยชนะในรายการสำคัญระดับโลกมาแล้วถึง10รายการโดยเล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญในระดับโลกยาวนานของโปรจิโน่กับ9ปีในการช่วยขับเคลื่อนการทูตสาธารณะของไทยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
17: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
16: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
18: ์บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออ
17: ุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
19: ยุคจากนั้นมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
17: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
20: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะยอดดอยและยอดภูประชาชนอาจเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพจากอากาศหนาวได
6: ้ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังโรคที่พบบ่อยในฤดูหนาวได้แก่ไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบโรคอุจจาระร่วงโรคหัดโรคมือเท้าปากรวมทั้งภาวะเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากอากาศหนาวโดยไม่ทราบสาเหตุโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้ากันหนาวหรือผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำ
5: ป้องกันง่ายๆเริ่มที่ตัวเราดูแลสุขภาพให้แข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดล้างมือบ่อยๆไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและหากมีอาการไอจามอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะอยู่ในที่แออัด
6: ที่สำคัญควรรักษาความอบอุ่นเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวให้เพียงพองดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัยในช่วงอากาศหนาวนี้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงตลอดช่วงฤดูหนาวนี้กันด้วยนะคะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
9: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
8: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูดการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
9: ุ่มติดบ้านก็เป็นกุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
8: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
9: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
8: เจ้า
10: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ยังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
12: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
13: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:00 สวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเรื่องราวข่าวสารที่ทีมข่าวสวทเชียงใหม่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันครับวันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับช่วงนี้นะครับมีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักและฝนที่ตกหนักมากในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี้นะครับช่วงนี้ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการในพื้นที่และการพยากรณ์อากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือไว้ด้วยนะครับเอาละครับไปติดตามเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึง7กันยายนนี้กำชับให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เร่งจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สินค้ากาแฟอินทนนท์เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างอาชีพให้คนในชุมชนรักษามาตรฐานและอัตลักษณ์ของสินค้าจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเชียงใหม่รุ่นที่3เสริมทักษะติดตามดูแลและฟื้นฟูผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในชุมชนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ขานรับนโยบายเรียนดีมีความสุขยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาจัดทับเครือข่ายส่งเสริมความประพฤติผ่านระบบ MOE Red Box สำหรับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการคุยข่าวรอบวันครับ
14: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
15: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
14: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่ App Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
15: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
14: โอเคร
16: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันเรามาติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึง7กันยายนนี้พร้อมกำชับให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ออกประกาศฉบับที่3เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอาจมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุโดยได้กำชับไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กผู้พิการไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากสถานการณ์ภัยมีแนวโน้มรุนแรงสำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและพื้นที่ที่อยู่ใกล้ลำน้ำหรือเชิงเขาหากประเมินสถานการณ์แล้วมีความเสี่ยงเกิดอันตรายให้ประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและประชาชนพร้อมพิจารณาปิดกั้นพื้นที่เป็นการชั่วคราวได้ทันทีและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหากประสบเหตุหรือได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถติดต่อแจ้งเหตุและขอรับการช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงไปต่อกันที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เร่งจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สินค้ากาแฟอินทนนท์เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างรายได้ให้คนในชุมชนรักษามาตรฐานและอัตลักษณ์ของสินค้าเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับ
17: นางสาวสุวปรียาปัญญารักษ์หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าอำเภอจอมทองได้จัดประชุมคณะทำงานจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สินค้ากาแฟอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความก้าวหน้าและพิจารณาข้อมูลที่ได้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะทำงานครั้งที่ผ่านมารวมทั้งพิจารณาร่างคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สินค้ากาแฟอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วนถูกต้องและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบในขั้นตอนต่อไปซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เด่นและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ผลิตสินค้าในพื้นที่ที่ขอขึ้นทะเบียนทั้งนี้การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างอาชีพให้คนในชุมชนรักษามาตรฐานและอัตลักษณ์ของสินค้ารวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคต
13: ไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเชียงใหม่รุ่นที่3เสริมทักษะติดตามดูแลและฟื้นฟูผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในชุมชนนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในการติดตามดูแลให้คำปรึกษาสงเคราะห์และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่3ประจำปี2569เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและศักยภาพของอาสาสมัครคุมประพฤติให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามดูแลให้คำปรึกษาสงเคราะห์และช่วยเหลือแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ติดได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการทำงานในระดับหมู่บ้านและชุมชนซึ่งอาสาสมัครคุมประพฤติถือเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีนายศักรวีสุภาประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและคณะวิทยากรเจ้าหน้าที่รวมถึงอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับการอบรมครั้งนี้มีอาสาสมัครคุมประพฤติจาก9อำเภอเข้าร่วมจำนวน50คนประกอบด้วยอำเภอเชียงดาวพร้าวเมืองเชียงใหม่แม่แตงแม่ริมเวียงแหงเสมิงสันทรายและอำเภออมก๋อยโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลธัญรักษ์เชียงใหม่ในการสนับสนุนการฝึกอบรมรวมถึงวิทยากรบรรยายให้ความรู้และวิทยากรกลุ่มฝึกปฏิบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาสำคัญของสังคมที่รัฐบาลให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวประชาชนและยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในทุกวันโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการอย่างเต็มกำลังทั้งการป้องกันปราบปรามบำบัดและฟื้นฟูโดยเฉพาะการป้องกันซึ่งถือเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของภาครัฐเพียงอย่างเดียวย่อมมีข้อจำกัดจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากอาสาสมัครและภาคประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนผู้ปิดทองหลังพระที่มีความสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของภาครัฐพร้อมทั้งมุ่งให้โอกาสผู้ที่เคยพลาดและผู้ที่ต้องการกลับตัวกลับใจให้กลับคืนสู่สังคมและใช้ชีวิตอย่างถูกต้องโดยไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนทางด้านสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสพทเชียงใหม่ครับ
17: นายอนุทัศน์สุวรรณลบรองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนเด็กและเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569ภายใต้แนวคิด41ปีวันเยาวชนแห่งชาติร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่13กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:30 นที่ห้องประชุมดารารัศมีชั้น3อาคารศูนย์วิทยาบริการดารารัศมีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นตลอดจนสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมพร้อมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่องภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่นิทรรศการจากภาคีเครือข่ายที่ดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนการแสดงความสามารถของกลุ่มเด็กและเยาวชนการประกวดแข่งขันทักษะสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนรวมถึงพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569เพื่อยกย่องผู้ที่มีผลงานและสร้างประโยชน์ต่อสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นต่อไปทั้งนี้วันเยาวชนแห่งชาติตรงกับวันที่20กันยายนของทุกปีโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่18มิถุนายน2528กำหนดให้วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนโดยวันดังกล่าวยังตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย2พระองค์ซึ่งเสด็จขึ้นครองราชขณะทรงพระเยาว์ได้แก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินจึงถือเป็นวันสำคัญที่เยาวชนได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงบทบาทของตนในการร่วมพัฒนาประเทศ
13: ปิดท้ายกันที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ขานรับนโยบายเรียนดีมีความสุขยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาจัดทัพเครือข่ายส่งเสริมความประพฤติผ่านระบบ MOE Red Box ที่ห้องประชุมคุ้มคำขันโตกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายวินัยแป้นน้อยรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาโดยใช้ระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือ MOE Red Box เพื่อบูรณาการการทำงานเชิงรุกที่มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษาผ่านกลไกเครือข่ายในระดับพื้นที่ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดเรียนดีมีความสุขมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนทุกระดับโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า70คนประกอบด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาจากทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการถอดบทเรียนการทำงานตลอดปีงบประมาณพ.ศ. 2569การระดมสมองวางแผนปฏิบัติการเชิงรุกหรือ Action Plan สำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2570เพื่อให้การเฝ้าระวังมีความต่อเนื่องและตอบโจทย์ปัญหาในพื้นที่อย่างแม่นยำการประชุมในวันนี้ไม่เพียงแต่เป็นการทบทวนระเบียบปฏิบัติแต่ยังเป็นการรวมพลังเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นหน่วยเฝ้าระวังด่านหน้าที่จะช่วยให้สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงอันเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสู่สังคมไทยต่อไปรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเข้มงวดโดยใช้ระบบ MOE Red Box เป็นเครื่องมือหลักในการเฝ้าระวังเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนนักศึกษาจะได้รับการคุ้มครองในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆและมุ่งเน้นให้เด็กๆสามารถเข้าถึงโอกาสการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามวิสัยทัศน์ที่กระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้อย่างยั่งยืนนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับช่วงนี้จะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่กันครับวันนี้คุณพี่มนกันจะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ท่านใดอำเภอไหนคุณพี่มนกันรออยู่แล้วครับ
12: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
18: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่ครับอปมช.ขอเล่าเจ้าวันนี้จะพาไปอู้จากันในพื้นที่อำเภอตังโซนไตเจ้าไปกันตี้อำเภอดอยเตาไปปากับอ้ายนิพนธ์เป็งใจอปมช.ของอำเภอดอยเตาตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีเจ้า
19: ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้มาฟังข่าวสารทางอำเภอดอยเตากันเนาะนะครับก็บ่ค่อยมีข่าวเท่าไรเนาะนะครับข่าวแรกก็เมื่อตะวันนะครับวันที่3นะครับท่านผู้ฟังครับก็ทางรพสตร่วมกับสสอของอำเภอในเตาและสุขอำเภอก็ได้ลงมาอบรมนะครับอสมบางส่วนนะครับเพื่อที่จะมาเน้นย้ำนะครับเพื่ออสมนะครับท
18: ั
19: ้งตำบลร่วมกันรณรงค์ไปสำรวจจริงนะครับไม่ใช่ว่านั่งเขียนแต่บ้านเนาะอะไรงานข่าวอะไรงานไออสมอะไรงานของลูกน้ำยุงลายเน
18: า
19: ะนะครับก่อเฮือลงพื้นที่จริงไปตรวจจริงลูกปอของท่านนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ทางสสอำเภอได้เต่าก็ได้สุ่มตรวจนะครับสุ่มตรวจของหมู่สองเนาะนะครับหมู่สองมันเอ็นใหม
18: ่เจ้า
19: คงจะเกี่ยวกับนี้นะครับหมอไอเนี้ยไอลูกน้ำลูกลายนะครับเนาะนะครับเราจะซูมตรวจอย่างละเอียดเลยนะครับท่านระวังครับก็ขอร่วมไม้ร่วมมือทางเจ้าของบ้านตัวเนาะขอความร่วมมือกับอสมนะครับบัดเจ้ายกอสมอย่างเดียวเนาะตัวของท่านเองก็ต้องรณรงค์นะครับเพื่อที่จะบ่าวลูกน้ำลูกลายนะอยู่ในบ้านของเฮาเนาะก็ช่วยกันนิดนึงนะครับในส่วนของลูกน้ำลูกลายและอสมนะครับเน
18: า
19: ะ
18: เจ้า
19: แต่วันนี้ก็นะครับสมาสัญจรนาวาวังนะครับก็ได้จัดที่ตำบลมืดกะนะครับน้องนะครับจัดกันทุกๆปีเน
18: า
19: ะแห่งสามวัดก็จะมีวัดบ้านน้อยตำบลบงตันนะครับจะปิดงานที่วัดตาเดือคือวัดแปลงแปดเนาะอันนี้ก็เป็นวัดดังวัดเดิมวัดใหญ่วัดเก่าแก่ของอำเภอไดเตาก็จะได้ปิดงานที่วัดแปลงแปดในวันที่25กันยายนที่จะถึงนี้นะครับ
18: เจ้าเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรดอยเตาตอนนี้เป็นจะได้พ่องมีอย่างออกพ่องเจ้าราคาเป็นจะได้
19: ในช่วงนี้ก็จะมีข้าวโพดสัตว์เนาะและก็ข้าวโพดหวานนะครับอย่างอื่นเนี่ยยังมาออกเตื้อนะกำลังจะปลูกกันเนาะนะครับในส่วนของจะมีบะเต้าเนาะนะครับทางโมซีเปิ้ลก็ปลูกทุกปีนะครับตนก็จะปลูกเป็นระยะเนาะนะครับ
18: เจ้าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บช่วงนี้หน้าฝนเจ้ายุงลายเนาะเรื่องของไข้หวัดใหญ่โควิดเป็นจะได้พ่องเจ้า
19: ในส่วนของยุงลายแล้วก็โรคไข้เลือดออกยังบ่เกิดเตื้อหันตะกอบแต่ก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับของอำเภอได้เต่าเฮากะตนักตลอดเวลาสสอของอำเภอเปิ้นก็ลงมาแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลเพื่อที่จะให้ผู้นำชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มอสมนี่จะตรวจเข้มข้นเลยนะครับเพื่อที่ป้องกันเมื่อโรคไข้เลือดออกเกิดจากบ้านเฮานะครับในช่วงนี้ก็ยังมามีเตือนนะครับสำหรับโรคไข้เลือดออกเนาะแต่ก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอยู่นะครับ
18: เจ้า
19: สำหรับไข้หวัดใหญ่นี้ก็ยังนะครับก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าในช่วงก่อนกับรพสตทุกรพสตโรงพยาบาลไร่เต่าโรงพยาบาลฮอดก็ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับคนไข้ที่ไปรับบริการนะครับที่โรงพยาบาลครับ
18: เจ้าเรื่องการท่องเที่ยวช่วงนี้เป็นจะได้พ่องเจ้า
19: ก็สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเอลเรือนแพไร่เต่าประเดี๋ยวนี้น้ำก็ขึ้นมาพ่องแล้วเนาะนะครับประมาณ 60% จะมาเอลได้เนาะในอาจจะมาสัมมนามาประชุมอาจจะมาท่องเที่ยวเป็นครอบครัวเนาะมาดูบรรยากาศตอนเย็นๆที่เรือนแพไร่เต่านะครับก็จะมีอาหารคอยบริการให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาเอลหานะครับ
18: เจ้านอกเหนือเรื่องที่เฮาอู้กันอยากจะฟังอะหยังในช่วงของรอบรวดหัวเจียงใหม่กับอปมช.ขอเล่ากับเจ้า
19: ก็นั่นล่ะจะฝากไปยังบรรดาพ่อพี่น้องนะครับช่วยกันรณรงค์นิดนึงครับโรคไข้เลือดออกน้องไปอยากจะเฮาโรคนี้เกิดจากในอำเภอของเฮาเนาะก็ช่วยกันนิดนึงเนาะขอฝากบรรดาพ่อพี่น้องนะครับทุกหมู่บ้านทุกตำบลนะครับทุกราคาเรือนช่วยกันตระหนักแท้ๆเลยนะครับเน
18: า
19: ะ
18: เจ้าแฮมน้อยเตอลืมไปเรื่องของฝนฟ้าดอยเตาเป็นจะได้ห้องช่วงนี
19: ้เงียบครับ 2-3 วันที่ผ่านมานี่นะครับ
18: ปะตกเลยกะ
19: เงียบปิงครับผม
18: โอ้นึกว่ามีฝนห้องดอยเตาบ่มีเลย
19: บ่แจ้งบ่มีเลยครับวันก่อนมีนะครับหยุดมาได้3วันนี่ละครับ
18: อ๋อเจ้าขอบคุณจัดนักเลยเจ้า
19: ครับผมสวัสดีครับ
18: สวัสดีเจ้านี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของอำเภอดอยเต่าเจ้าหลากหลายเรื่องราวข่าวสารทั้งเรื่องของสุขภาพเรื่องของผลผลิต

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพลังงานดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงผิดปกติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: กระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยนำหลักฐานยื่นดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงกว่าปกติ 1,600,000 ลิตร
7: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.และกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับคลังน้ำมันเพิ่มเติมอีก5แห่งหลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยในช่วงวิกฤตเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2569ที่ผ่านมาเข้าข่ายการกักตุนประวิงเวลาปฏิเสธการขายและมียอดน้ำมันคงเหลือสูงกว่าปกติถึง 1,670,000 ลิตรซึ่งนำไปสู่ยอดรวมผู้ค้าที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น21รายพร้อมกันนี้กระทรวงพลังงานเตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันของทั้งประเทศกระทรวงพลังงานเตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันทั้งประเทศด้วยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่จ่ายออกปรับปรุงใบกำกับการขนส่งให้

0: รวจสอบเส้นทางได้แบบเรียลไทม์และบูรณาการการทำงานร่วมกับระดับจังหวัดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเก็งกำไรสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและพิทักษ์ผลประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างเป็นธรรมและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงการจัดการศึกษาแก่เด็กไม่มีสัญชาติไทยยืนยันให้ความสำคัญกับการดูแลเด็กไทยเป็นภารกิจหลักควบคู่ไปกับการบริหารจัดการตามกฎหมายอย่างเป็นระบบ
2: นายปฏิยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงข้อสงสัยของสังคมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแก่เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยโดยยืนยันว่าการดูแลเด็กไทยให้ได้รับโอกาสและคุณภาพทางการศึกษายังคงเป็นภารกิจหลักซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและเด็กหลุดออกจากระบบให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นการจัดการศึกษาแก่เด็กไม่มีสัญชาติไทยเรื่องดังกล่าวไม่ใช่นโยบายใหม่แต่เป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5กรกฎาคม2548และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ยืนยันว่าการเข้าเรียนไม่ได้ให้สิทธิสัญชาติหรือสิทธิการเข้าเมืองและไม่ได้เป็นการยกเว้นกฎหมายความมั่นคงส่วนรหัส G เป็นเพียงรหัสประจำตัวเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่เอกสารรับรองสัญชาติไทยแต่อย่างใดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ศึกษาดูงานสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขนอมินีและจัดระเบียบสังคมของพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3: นายธนยศพิมพ์สุวรรณประธานคณะกรรมาธิการพร้อมคณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ศึกษาดูงานหัวข้อสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการถือครองอสังหาริมทรัพย์ผ่านตัวแทนนอมินีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวการบุกรุกที่ดินของรัฐการลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการจัดระเบียบสังคมของพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีการร่วมรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาสำคัญในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมประเด็นชาวต่างชาติใช้ไทยเป็นตัวแทนนอมินีเพื่อถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจปัญหาการออกโฉนดลุกล้ำเขตป่าไม้หรือพื้นที่ของรัฐการเปิดธุรกิจโรงแรมที่พักโดยไม่ได้รับอนุญาตการขยายตัวของธุรกิจผิดกฎหมายรวมถึงปัญหาด้านความมั่นคงและการจัดระเบียบสถานบริการในพื้นที่การท่องเที่ยวทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงานและการลงพื้นที่สังเกตการจะนำไปสู่การบูรณาการและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งจัดระเบียบสังคมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตลอดจนสร้างความมั่นคงและยกระดับความเชื่อมั่นให้กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปชติกาลามาลาสวทเกาะสมุยรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะยอดดอยและยอดภูประชาชนอาจเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพจากอากาศหนาวได
6: ้ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังโรคที่พบบ่อยในฤดูหนาวได้แก่ไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบโรคอุจจาระร่วงโรคหัดโรคมือเท้าปากรวมทั้งภาวะเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากอากาศหนาวโดยไม่ทราบสาเหตุโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้ากันหนาวหรือผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำ
5: ป้องกันง่ายๆเริ่มที่ตัวเราดูแลสุขภาพให้แข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดล้างมือบ่อยๆไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและหากมีอาการไอจามอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะอยู่ในที่แออัด
6: ที่สำคัญควรรักษาความอบอุ่นเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวให้เพียงพองดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัยในช่วงอากาศหนาวนี้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงตลอดช่วงฤดูหนาวนี้กันด้วยนะคะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ hey! ปี้ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
9: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันคุ้เตือ
8: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
10: ว้าว
9: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
8: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
9: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
8: เจ้า
10: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ที่เปิ้นไข้หูในเจียงใหม
12: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
11: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
13: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 90

สวัสดีครับสวัสดีแล้วก็ต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้เราเจอกันในวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับวันศุกร์ที่4เดือนกันยายน2569ครับที่ไหนมีฝนตกบ้างนะครับที่ไหนอากาศเย็นสบายบ้างนะก็เชื่อว่าพอยามค่ำคืนแบบนี้นะครับหลายพื้นที่ก็อากาศเย็นสบายเลยนะครับบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนตกโปรยมาบ้างนะครับเพราะว่าอากาศทางภาคเหนือบ้านเราลักษณะอากาศโดยทั่วไปเขาก็บอกว่าภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนผ่านมายังภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่มันตกสะสมนะครับอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มักจะมีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากไปด้วยนะครับภาคเหนือตอนบนของเรามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางที่บางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแล้วก็แพร่นะครับโดยจังหวัดที่อาจจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่น้อยหน่อยนะฮะรองลงมาก็จะเป็นจังหวัดเชียงรายพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านนะครับส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของพวกเราเนี่ยนะครับฝนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะครับท่านผู้ฟังครับถ้าโฟกัสในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยนะครับก็ฝนอาจจะยังไม่ได้มากเกินไปนะครับยังพอรับมือกันได้อยู่นะในวันที่4กันยายนนะครับปริมาณน้ำฝนที่ตกมากที่สุดเนี่ยนะจะอยู่ที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านนะครับวัดปริมาณฝนได้ 49.0 มิลลิเมตรนะครับส่วนจังหวัดเชียงใหม่บ้านเรานะครับก็จะมีฝนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียวนะครับ 27.9 มีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง 25.4 แล้วก็ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศ 14.7 นะครับส่วนที่อื่นๆก็อาจจะมีฝนตกบ้างนะครับต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงมีฝนตกลงมาหลายๆคนหรือว่าบางคนโดนฝนตกใส่นะครับตัวเปียกหัวเปียกนะก็อาจจะทำให้ไม่สบายเอาง่ายๆได้นะครับส่งความห่วงใยไปทุกที่ทุกแห่งเลยนะครับกับรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับมีเพลงเพราะๆที่เป็นกลิ่นอายของจังหวัดเชียงใหม่ของเมืองเหนือบ้านเรามาให้ได้ฟังกันนะครับแล้วก็เพลงไทยสากลเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับจะนำมามอบให้ได้ฟังกันมีให้ได้ฟังอย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการซักซ้อมแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นะครับเตรียมพร้อมจ่ายเงินเยียวยาตามมติครม.แต่เราก็ไม่อยากจะจ่ายเนาะสู้น้ำไม่ท่วมเนี่ยดีที่สุดนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยครม.เขามีมตินะครับเราก็มีการซักซ้อมแนวทางกันนะครับเผื่อว่าจะได้เข้าใจตรงกันกับทุกส่วนทุกฝ่ายที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ25สิงหาคม2569ที่ผ่านมาครับซึ่งเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนนะครับก็มีหลากหลายภาคส่วนเข้าร่วมประชุมนะครับเขาชี้แจงถึงหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขและขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะในกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายให้ความช่วยเหลือครอบครัวละ 9,000 บาทนะครับส่วนในกรณีที่2ครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่3ครับกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยหรือน้ำท่วมเนี่ยนะครับเช่นจมน้ำหรือว่าถูกกระแสน้ำพัดให้ความช่วยเหลือค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทซึ่งการจ่ายเงินช่วยเหลือจะดำเนินการผ่านระบบพร้อมเพย์นะครับลักษณะที่อยู่ประจำที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือก็จะมีทั้งบ้านที่มีทะเบียนบ้านหรือว่าเป็นบ้านเช่าก็ได้นะครับโดยกรณีบ้านที่มีทะเบียนบ้านเนี่ยเจ้าบ้านหรือผู้พักอาศัยประจำตามทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือส่วนกรณีบ้านเช่าผู้เช่าเป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือนะครับนอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงที่อยู่อาศัยประเภทอื่นๆที่ประชาชนพักอาศัยอยู่เป็นประจำและประสบอุทกภัยแม้ว่าไม่มีทะเบียนบ้านเช่นบ้านพักอาศัยที่อยู่ประจำเนี่ยนะครับไม่มีทะเบียนบ้านก็ได้นะครับแต่ไม่รวมถึงบ้านพักของหน่วยราชการนะอันนั้นไม่ได้ครับโดยประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เนี่ยสามารถที่จะขอรับสิทธิ์ในการช่วยเหลือได้2ช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นการยื่นผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าจะเป็นการ walk in เดินเข้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยตนเองครับโดยกำหนดให้1ครอบครัวเนี่ยได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเพียง1สิทธิ์นะครับเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงแล้วก็ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดครับรองผู้ว่าศิวกรก็กำชับให้หน่วยงานต่างๆรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต้องเร่งทำความเข้าใจในขั้นตอนแล้วก็หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานนะครับเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้อย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับพร้อมสร้างความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่าจะได้รับการดูแลและการช่วยเหลือตามสิทธิอย่างเหมาะสมนะครับนำข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังนะช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับแม้ว่าบ้านเราในช่วงนี้จะยังไม่มีเหตุเพศภัยเราก็ไม่ขอให้มันมีเนาะเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทหรือว่าค่าปลงศพ2ล้านบาทเราก็ไม่อยากได้สู้น้ำไม่ท่วมเลยแล้วก็ไม่บาดเจ็บไม่เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเอาละเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับเล่าให้ได้ฟังกันแต่ว่าช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆขั้นกันก่อนนะเดี๋ยวก็มีอีกหลากหลายเรื่องที่อยากจะมาพูด

เชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆร่วมกันนะครับยามค่ำคืนแบบนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่3ทุ่มนิดๆนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา4ทุ่มเป๊ะเลยนะครับก็ติดตามรับฟังเอี่ยวสุรชัยได้นะครับแล้วก็จะมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันเมื่อคืนนี้ที่มอบเพลงของคุณจรัญมโนเพชรให้ได้ฟังกันเนี่ยนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่เสียงเจ้าตัวแบบดั้งเดิมแต่ก็เป็นศิลปินรุ่นน้องรุ่นลูกนะครับที่นำมาร้องใหม่ก็ได้เพราะไปอีกแบบนึงนะครับหวังว่าหลายๆคนจะถูกใจนะวันนี้ก็เข้าสู่โหมดปกติของเรานะครับที่มีเพลงเพราะเพลงไทยสากลมามอบให้ได้ฟังกันนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงเช้าที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ของเราได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมนะครับการจัดกีฬาแม่ระมิงเกมนะครับโดยจัดที่ห้องประชุมของเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับรองผู้ว่าศิวะธมิกานนท์เป็นประธานในการประชุมหารือการขอความร่วมมือกับสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศนะครับถือว่าเป็นกีฬาใหญ่ระดับประเทศนะเป็นครั้งที่41ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570นะครับเชียงใหม่ของเราเป็นเจ้าภาพใช้ชื่อว่าแม่ระมิงเกมนะครับซึ่งกำหนดจัดขึ้นปีหน้านะครับต้นปีเลยครับช่วงวันที่14ถึง24มกราคม2570สิเนาะปีหน้าแล้วเนี่ยก็จะจัดที่สนามกีฬาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับเพราะว่าคนจะมาร่วมแข่งขันเยอะเลยทีเดียวนะครับเมื่อเช้านี้ครับก็มีการประชุมกันเนี่ยนะทั้งรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มีทั้งผู้แทนหน่วยราชการภาคการศึกษาทหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มาร่วมประชุมกันเพื่อที่จะวางแผนแล้วก็หาแนวทางการเตรียมสถานที่สำหรับใช้เป็นที่พักนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมนะครับตลอดจนประสานความร่วมมือจากหน่วยงานสถานศึกษาต่างๆให้สามารถรองรับนักกีฬาและบุคลากรที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศได้อย่างเหมาะสมนะครับเชื่อว่าคนจะมากันเยอะเลยล่ะครับสำหรับแนวทางการจัดหาที่พักก็มีการหารือใช้สถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาในสังกัดของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดโรงเรียนเอกชนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมถึงสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่นะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการรองรับนักกีฬานอกจากนี้ยังมีการประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยทหารในการสนับสนุนสถานที่สำหรับใช้เป็นที่พักนักกีฬาเพื่อให้การบริการจัดด้านที่พักเนี่ยเป็นไปอย่างทั่วถึงและเพียงพอนะครับทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็มุ่งหวังให้การแข่งขันกีฬาแม่ระมิงเกมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีมาตรฐานและก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่จังหวัดเชียงใหม่จะได้สะท้อนถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่จะได้เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับจะได้สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักกีฬาและผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันนะฮะจะได้ประทับใจกับการแข่งขันที่บ้านเรานะครับท่านผู้ฟังครับอีกหนึ่งกิจกรรมก็เกี่ยวกับเรื่องของการกีฬาเหมือนกันนะครับโรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์นะครับร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน Ambassador Sports Tournament 2026ดึงทัพนักเรียนกว่า20โรงเรียนนะครับมาประชันใน3ชนิดกีฬาครับก็มุ่งสร้างวินัยนักกีฬาแล้วก็ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยนะครับณช่วงเช้าที่ผ่านมาเอี่ยวสุรชัยก็ได้ไปร่วมในการแถลงข่าวกับเขาด้วยนะครับโดยที่โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ก็อยู่ที่ตำบลแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับก็มีท่านศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีผู้ก่อตั้งโรงเรียนในเครือ AEG นะครับแล้วก็มีผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้ง3ท่านเนี่ยได้ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาระดับเยาวชนและสถานศึกษา Ambassador Sports Tournamentsสองพันยี่สิบหก
ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคม2569ณโรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ตำบลแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับสถานที่ของโรงเรียนสะอาดสะอ้านสวยงามกว้างขวางนะครับหลายๆฝ่ายก็บอกว่าเชื่อแน่ๆว่านักเรียนก็อยากจะมาแข่งขันที่สนามของโรงเรียนที่นี่นะครับรายการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาจัดแข่งขันต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้เยาวชนได้หันมาใส่ใจสุขภาพผ่านการออกกำลังกายพัฒนาทักษะแล้วก็ศักยภาพด้านกีฬานะครับพร้อมทั้งสร้างความสามัคคีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดโดยเปิดโอกาสให้กับนักกีฬาเยาวชนได้แสดงฝีมือบนสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐานครับปีนี้ก็ได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาทั้งในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยจะส่งนักกีฬามาร่วมชิงชัยมากกว่า20ทีมครับโดยจะจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น3ชนิดกีฬายอดนิยมเนาะกีฬายอดนิยมนะไม่ว่าจะเป็นกีฬาฟุตบอลในรุ่นประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็มัธยมศึกษาตอนปลายนอกจากนี้ยังมีกีฬาบาสเกตบอลในรุ่น13ปีชายหญิงรุ่น15ปีชายแล้วก็รุ่น18ปีชายนะครับรวมถึงกีฬาวอลเลย์บอลในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชายหญิงและรุ่นไม่เกิน17ปีชายหญิงด้วยนะครับการแข่งขันก็ถือว่าจะน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสร้างน้องๆให้มีระเบียบวินัยแล้วคนที่เล่นกีฬาเนี่ยนะก็จะมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงอะเนาะพละกำลังต่างๆมีน้ำใจเป็นนักกีฬานะครับก็ถือว่าจะสามารถพัฒนาต่อยอดทักษะด้านกีฬาเนี่ยเพื่อผลักดันน้องๆเยาวชนสู่การเป็นตัวแทนของกีฬาระดับชาติต่อไปในอนาคตได้นะครับนะก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับเอี่ยวสุรชัยนำมาบอกมาเล่าผ่านรายการวิทยุที่จัดในยามค่ำคืนแบบนี้นะครับช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนดีไหมครับมีเพลงก็เพราะยุค80 90มอบให้ได้ฟังกันนะครับ

เพราะร่วมกันนะครับกับรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงก็เพราะแบบนี้ให้ได้ฟังกันด้วยนะครับหวังว่าจะมีความสุขกันนะครับนะวันนี้วันศุกร์ซะด้วยสิวันพรุ่งนี้หลายคนก็อาจจะได้พักผ่อนอยู่กับบ้านนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ได้พักหรอกนะเอียวสุรชัยฟันธงเลยนะครับไม่มีงานของบริษัทเอ่ยหรือว่าที่สำนักงานที่ทำงานเอ่ยเนี่ยนะครับสุดท้ายก็ต้องมาทำงานที่บ้านของเราอยู่ดีเนาะบางคนหอบหิ้วมาทำอีกบางคนก็มีภาระมีงานของส่วนตัวเองอีกนะครับก็ขอส่งใจเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนเลยนะครับนะดีกว่าไม่มีงานนะไม่มีงานเดี๋ยวแข้งขาก็จะรีบไปสมองก็จะฝ่อเนาะได้ทำงานทุกเมื่อเชื่อวันแบบนี้มันก็ดีไปอีกอย่างนึงจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะแต่ถ้าอยู่เฉยๆได้ก็คงจะดีเนาะท่านผู้ฟังครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราครับมีการพบปะเครือข่ายจิตอาสาเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติย้ำทุกเครือข่ายต้องรายงานตัวก่อนเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ต่างๆนะครับเพื่อรับมอบภารกิจแล้วก็การประสานงานสนับสนุนตามระเบียบครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนครับได้พบปะพูดคุยกับเครือข่ายองค์กรสาธารณกุศลแล้วก็เครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับกรณีการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินถล่มแล้วก็ภัยพิบัติต่างๆนะครับก็มีรองผู้ว่าศิวกรมีปภ.ก็คือหัวหน้าวัฒนาสาครนะครับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็ร่วมณที่นั้นนะครับก็สร้างความเข้าใจร่วมกันครับระหว่างภาครัฐกับเครือข่ายจิตอาสาองค์กรสาธารณกุศลที่หลายๆองค์กรเลยครับเขาพร้อมจะมาสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุสถานการณ์ภัยพิบัติครับแล้วก็ได้พูดได้คุยชี้แจงถึงแนวทางระเบียบการเข้าปฏิบัติในภารกิจเพื่อการช่วยเหลือให้เป็นไปอย่างเป็นระบบนะแล้วก็ปลอดภัยสามารถประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็ย้ำว่าหากเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินถล่มหรือภัยพิบัติอื่นๆเนี่ยเครือข่ายจิตอาสามีความประสงค์จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ขอให้เข้ารายงานตัวกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องก่อนทุกครั้งนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบแล้วก็จัดทำข้อมูลของเครือข่ายที่เข้ามาร่วมสนับสนุนทั้งกำลังพลมีกี่คนนะมียานพาหนะอะไรบ้างมีเครื่องมือมีอุปกรณ์อะไรบ้างมีความเชี่ยวชาญอย่างไรนะครับเนี่ยก็จะได้วางแผนบริหารจัดการได้ถูกนะครับเหมือนเป็นการเช็คอินนะเนาะเพื่อให้ภาครัฐได้ทราบว่าในพื้นที่เนี่ยมีเครือข่ายใดเข้ามาสนับสนุนนะครับเข้ามาช่วยเหลือบ้างนะครับบางทีจะได้ขอความช่วยเหลือหรือว่ามอบหมายภารกิจตามศักยภาพของแต่ละหน่วยงานมันจะได้ไม่ซ้ำซ้อนนะครับนะพอมีการบริหารจัดการมีการวางแผนแบบนี้จะได้กระจายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอความร่วมมือนะครับอยากจะให้ได้มาสนับสนุนช่วยเหลือจังหวัดเชียงใหม่หากมีการเกิดภัยต่างๆนะครับท่านผู้ฟังครับขอบคุณล่วงหน้าแต่เราก็ไม่อยากจะให้เกิดเพศภัยต่างๆนะขอให้ฝนตกเท่านี้ก็พอดีแล้วนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆนะทีมช่วยเหลือเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ช่วยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นะเขาไปช่วยเหลือหลายพื้นที่เลยนะครับอย่างที่จังหวัดน่านเนี่ยนะครับก็ยกพลยกทีมกันไปโอ้โหถ้าไม่มีเครือข่ายจิตอาสาอาสาสมัครต่างๆเหล่านี้หลายพื้นที่จะยิ่งแย่กว่านี้นะครับลำพังเฉพาะกำลังของเจ้าหน้าที่หรือว่าของทางราชการเนี่ยไม่เพียงพอหรอกนะครับเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆเนี่ยบางอย่างก็ไม่เท่านะทางภาคประชาชนเนี่ยเขาซื้อได้ง่ายนะครับหรือว่าเลือกซื้อบริหารจัดการให้เหมาะสมได้ง่ายนะครับแต่ว่าของทางราชการก็จะติดปัญหาอุปสรรคต่างๆหน้าๆนะครับอาจจะทำให้ล่าช้าและการที่มีภาคประชาชนภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนมีมูลนิธิมีชมรมมีอาสาสมัครต่างๆมาเนี่ยมันเป็นผลดีแน่นอนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันนะครับเดี๋ยวมาลากันในช่วง

ฟังเพลงเพราะๆร่วมกันแบบนี้นะครับแหมเสียดายเวลาครับปุ๊บปั๊บเวลาก็จะหมดซะแล้วนะครับ1ชั่วโมงหรือว่าประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยจริงๆแล้วก็แป๊บเดียวนะเวลาแห่งความสุขเนี่ยมันแป๊บเดียวนะครับแต่ถ้าให้เราไปนั่งรอใครนะเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยมันนานนานนะครับท่านผู้ฟังครับยิ่งสมัยก่อนเนี่ยที่เขาไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยนะรอนานมากนะครับตอนนี้ยังดีนะนั่งเขี่ยโทรศัพท์มือถือนั่งดูข่าวดูข้อมูลดูคลิปต่างๆมันก็เพลินไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อมีออนไลน์แล้วก็อย่าทิ้งสื่อดั้งเดิมเหมือนวิทยุเหมือนทีวีนะครับเพราะว่าเอี่ยวสุรชัยก็ยังจัดรายการวิทยุกันอยู่จัดรายการโทรทัศน์ทางช่อง11 NBT กันอยู่นะครับท่านผู้ฟังครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงนี้ครับจนถึงวันที่6กันยายนเนี่ยทางสทนช.นะครับเขาก็เตือนนะครับพื้นที่ที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับกรณีฝนตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยที่เขาเตือนกันเนี่ยก็จะมีอำเภอแม่วางอำเภออมก๋อยอำเภอเสมิงแล้วก็อำเภอแม่แจ่มนะครับต้องระมัดระวังติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดกันนะครับนะอันนี้เขาพูดเป็นอำเภอเนาะมันก็ดูกว้างๆนะครับแต่ทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต้องระวังกันเป็นพิเศษเลยนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับการจัดซ่อมถนนปรับปรุงถนนรอบคูเมืองเชียงใหม่นะครับช่วงนี้ช่วงที่4แจงกูเฮืองแจงหัวลินแจงสีภูมิฝั่งนอกนะครับก็ดำเนินการได้ระยะทางประมาณ400กว่าเมตรแล้วนะครับแจงหัวลินถึงวัดโลกโมลีเนี่ยนะครับแล้วก็เตรียมปูผิวแอสฟัลต์ใหม่นะครับก็จะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยก็จะรีบเปิดเส้นทางให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้นะครับช่วงนี้ก็อาจจะขาดความสะดวกสบายบ้างนะครับก็อย่าว่ากันก็แล้วกันนะนำมาพูดมาคุยเล่าสู่กันฟังครับวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับถ้าคิดถึงกันอยากจะให้ติดตามทางหน้าจอโทรทัศน์นะครับรายการสป้าเรื่องเมืองเหนือกับเอียวสุรชัยวันเสาร์วันอาทิตย์บ่ายสามโมงถึงบ่ายสามโมงครึ่งยามค่ำคืนสี่ทุ่มครึ่งจนถึงห้าทุ่มนะครับส่วนทางวิทยุนะครับทางวิทยุอยากจะประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งรายการก็คือรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะครับทุกวันอาทิตย์9โมงจนถึง10โมงนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเรามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์มาพูดมาคุยเล่าสู่กันฟังนะครับก็ต้องติดตามกันนะวันอาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้เอี่ยวสุรชัยขอตัวไปพักผ่อนกันก่อนนะครับแล้ววันจันทร์กลับมาพบกันทางหน้าปัดวิทยุสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ในลักษณะนี้นะครับโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับพักผ่อนกันให้เยอะๆนะราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบแนวทาง14จังหวัดภาคใต้เร่งแก้ปัญหาความมั่นคงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบแนวทาง14จังหวัดภาคใต้เร่งแก้ปัญหาความมั่นคงเชิงรุกยาเสพติดทุจริตทางทะเบียนเพื่อความปลอดภัยของสังคม
7: นายกองเอกวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่3ภาคใต้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจาก14จังหวัดภาคใต้รวมทั้งสิ้น398คนสำหรับการประชุมครั้งนี้ได้เน้นย้ำการบริหารจัดการความมั่นคงเชิงรุกโดยมีทีมอำเภอเป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสำคัญ13ประเด็นอาทิการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจนอมินีการฟอกเงินการควบคุมสถานบริการและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกำชับให้กรมการปกครองคุมเข้มการสวมสิทธิ์แบบประจำตัวและการแจ้งสถานะเท็จโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนชาวไทยชนชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงการคลังผลักดันประกันภัยพิบัติและค่ารักษาพยาบาลช่วยลดความเสี่ยงให้กับงบประมาณภาครัฐขณะที่สำนักงานคปภ.และอุตสาหกรรมประกันภัยวางแผนรองรับสังคมสูงวัย
8: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมประกันภัยของไทยมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากโดยมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กำกับดูแลที่ยึดหลัก RBC หรือ Risk Based Capital อย่างเข้มข้นและปัจจุบันอุตสาหกรรมประกันภัยมี

0: โอกาสขยายตัวท่ามกลางความท้าทายด้านภัยพิบัติภาครัฐและอุตสาหกรรมประกันภัยจึงร่วมกันขับเคลื่อนประกันภัยภัยพิบัติเพื่อลดความเสี่ยงให้กับงบประมาณภาครัฐซึ่งกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาพยาบาลและสวัสดิการของภาครัฐทั้งจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเตรียมขยายไปยังโรงพยาบาลกลุ่มมหาวิทยาลัยหากระบบข้อมูลมีความครบถ้วนและสมบูรณ์จะเปิดโอกาสให้ธุรกิจประกันภัยเข้ามาช่วยรองรับและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของภาครัฐทั้งนี้สำนักงานคปภ.และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่5ซึ่งมีผลตั้งแต่ปีนี้ถึง2573ยกระดับระบบประกันภัยให้ทำหน้าที่รองรับแรงกระแทกของประเทศและตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคมโดยเฉพาะด้านการดูแลคุณภาพชีวิตที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ศาลฟิลิปปินส์มีคำสั่งออกหมายจับรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตอร์เต้ในข้อหาข่มขู่ลอบสังหารประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในปี2567ศาลฟิลิปปินส์มีคำสั่งออกหมายจับนางซาร่าดูเตอร์เต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในวันนี้จากกรณีที่นางดูเตอร์เต้ขู่ว่าจะสั่งการให้นักฆ่าลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์พร้อมกับนางลิซ่าอาราเนต้ามาโกสภรรยาและนายมาร์ตินโรมูอัลเดสอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์หากเธอถูกฆาตกรรมในปี2567ด้านทนายความของรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เน้นย้ำว่านางดูเตอร์เต้ไม่มีเจตนาที่จะหลบหนีกระบวนการยุติธรรมและจะยังคงใช้สิทธิ์ทางกฎหมายทั้งหมดเพื่อต่อสู้คดีต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รองประธานาธิบดีดูเตอร์เต้กำลังถูกวุฒิสภาฟิลิปปินส์พิจารณาถอดถอนออกจากตำแหน่งในหลายข้อหารวมถึงการทุจริตซึ่งอาจทำให้เธอถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในปี2571หากถูกตัดสินว่ากระทำความผิดจริงน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: รรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันศุกร์สุดสัปดาห์สำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยเอาแถมอภัยภูเบศรเข้าไปด้วยนะครับเอาใครเดินทางอยู่ระมัดระวังกันด้วยนะเดินทางมักจะมีอุบัติเหตุการจราจรมันไม่แน่ไม่นอนนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีฝนฟ้าก็ยังมีตกกรมอุตุเตือนในช่วงนี้ 3-4 วันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าพยากรณ์กันด้วยนะครับสุขภาพสำคัญมากนะดูแลให้ดีครับอย่าให้อ่อนแอได้ถ้าอ่อนแอได้นี่เดี๋ยวไข้หวัดตอนนี้ระบาดอยู่เยอะทั้งโควิด-19 ทั้งไข้หวัดใหญ่นะไข้หวัดใหญ่ก็มีหลายสายพันธุ์ด้วยแล้วก็ไข้หวัดธรรมดาก็ยังมีอยู่นะครับนึกถึงสมุนไพรฝากไว้ด้วยครับผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรของเราทุกตัวเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยใช้แล้วมั่นใจครับคืนนี้อาจารย์อามาครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ท่านมาเป็นวิทยากรแล้วก็อยู่กับเราแล้วด้วยนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอเคครับคนขยันของเรานะ เชิญครับค่ำคืนนี้มีอะไรมาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
3: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับโรควูบค่ะ
2: โอ้โห
3: เคยเป็นไหมคะ
2: โรควูบเคยครับอาจารย์
3: อ๋อเหรอคะคุณบรรลงก็เคยเป็นเหรอคะ
2: เคยวูบไปเป็นลมอะครับ
3: อืม
2: เป็นลม
3: แล้วเป็นอะไรไหมคะ
2: ก็ดีชะบุญที่ไม่เป็นอะไรครับเพราะว่ามันเป็นลมไปเล่นกีฬาไปแข่งแบดแล้วอากาศมันร้อนแล้วเราก็อดนอนไปอดนอนไปด้วยไปแข่งกีฬาอากาศร้อนด้วยแล้วก็วูบล้มแบบนั่งบนเก้าอี้แล้วก็ฟุบลงไปเลยครับ
3: ค่ะก
2: ็เป็นวูบอีกชนิดหนึ่งใช่ไหมอันนี้วูบแบบเป็นลม
3: ก็คือวูบเหมือนกันนะคะคือพอดีตัวเองเนี่ยได้ยินข่าวว่ามีคุณหมอที่รู้จักกันเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าไม่สนิทหรอกแต่ว่าแกเกษียณไปนานแล้วเขาบอกว่าแกเสียชีวิตเพราะว่าวูบแล้วก็จมน้ำ
2: อันนี้
3: คือเขาว่ากันมานะเพราะว่าแกก็ย้ายไปอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะ
2: วูบแล้วอยู่ในน้ำด้วยนี่ช่วยเหลือยากเลยเน
3: า
2: ะ
3: เหมือนจมน้ำในบ่อปลาคาร์ฟเล็กๆเองนะคะ
2: พอวูบไปแล้วไงแล้วไม่มีคนเห็นถ้าไม่มีคนเห็นก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อะครับ
3: ค่ะตัวเองก็เคยวูบเหมือนกัน
2: เหรอฮะครับผม
3: ใช่ตอนตื่นนอนก็
2: ยังไงฮะ
3: อันนี้นานมาแล้วน่าจะปีที่แล้วก็คือ
2: แบบเพิ่งปีที่แล้วเองอาจารย์
3: นานหรือว่านานแต่ว่าตอนนั้นก็เป็นตอนตื่นก็คือลุกจากที่นอนแล้วก
2: ็วูบเลย
3: คือไม่รู้พื้นมันลื่นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเราไปฉีดพวกไอ้น้ำยาดันฝุ่นที่พื้นเยอะ
2: จะวูบกับลื่นมันความรู้สึกคนละอย่างนะอาจารย์
3: มันเหมือนเราใช่มันเหมือนวูบด้วยแล้วพื้นมันลื่นด้วย
2: โอเค
3: แล้วก็คือลุกขึ้นมาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือต้องบอกว่าการวูบเนี่ยมันเป็นการสูญเสียความรู้สึกตัวชั่วขณะ
2: ใช่
3: แล้วก็รวมถึงสูญเสียการทรงตัวด้วยนะคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: แต่ว่ามันก็สามารถกลับมาได้เองอย่างค่อนข้างเร็วอ่ะวูบมันคือเหมือนแป๊บเดียวอ่ะนะคะซ
2: ึ่
3: งโดยทั่วไปเนี่ยมันเกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมอง
2: ไม่พอใช่
3: ลดลงชั่วขณะนะคะทำให้สมองขาดออกซิเจนชั่
2: วคราว
3: แล้วก็กล้ามเนื้อก็อาจจะมีการอ่อนแรงลงชั่วคราวก็ล้มลงได้นะคะ
2: ใช่
3: แล้วก็บางคนเนี่ยเกิดมาจากหูชั้นใน ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับระบบการทรงตัวก็อาจจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนแล้วก็วูบได้ค่ะซึ่งระดับความรุนแรงของอาการวูบเนี่ยมันก็มีตั้งแต่น้อยๆไปจนถึงรุนแรงมากนะคะแต่ถ้าวูบจนหมดสติไปเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายบางอย่างได้เหมือนกันคือถ้าเกิดว่าคนที่มีอาการรุนแรงหรือว่าไม่รุนแรงแต่เป็นบ่อยมากเนี่ยต้องไปหาคุณหมอเพื่อที่จะหาสาเหตุนะคะก็จะได้รักษาให้ตรงจุดซึ่งที่เขากังวลเนี่ยก็คือมันอาจจะเกิดจากพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดได
2: ้อันนี้จะน่ากลัวแล้วนี่จะน่ากลัว
3: ใช่ก็คืออาจจะมีเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะซึ่งมันมีการศึกษาหนึ่งที่เขาวิเคราะห์สถิติคนที่เป็นลมหมดสติเนี่ยมักจะเจอในผู้ชายนะมากกว่าผู้หญิงแล้วก็เป็นคนเพศชายที่อายุเยอะๆเกิน60ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็มีภาวะเรื่องของความดันโลหิตสูงร่วมด้วยอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยร่วมที่มักจะพบบ่อยในคนกลุ่มนี้ว่าอาจจะวูบหมดสติที่สัมพันธ์กับการทำงานของหัวใจแต่ไม่เสมอไปอันนี้มันเป็นการวิเคราะห์แบบเชิงสถิติว่าอะไรที่เป็นปัจจัยร่วมที่สำคัญซึ่งอันนี้ก็จะต้องไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือตรวจอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะว่ามันมีอาการทางหัวใจที่ผิดปกติหรือเปล่านะคะหรือว่าวูบเนี่ยบางทีก็มาจากโรคทางหลอดเลือดสมองได้คือไม่เกี่ยวกับหัวใจแต่เป็นเกี่ยวกับทางสมองเช่นอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะหรือว่าพวกลมชักบางชนิดเนี่ยมันมีอาการที่ลักษณะว่าวูบไปแป๊บหนึ่งได้นะคะแล้วก็ที่เจอบ่อยๆเลยในผู้สูงอายุก็คือความดันโลหิตต่ำนะคะโดยเฉพาะเวลาเปลี่ยนท่าทางเช่นเวลาลุกจากที่นอนอย่างเงี้ยลุกมาเข้าห้องน้ำดึกๆลุกตอนเช้าอย่างเงี้ยนะคะ
2: ค
3: ือบางคนจะมีอาการวูบแป๊บหนึ่งซึ่งมักจะเจอว่าเป็นอาจจะเป็นตัวความดันโลหิตเองที่ต่ำหรือเกิดจากผลข้างเคียงจากยาบางชนิดเช่นคนไข้อาจจะได้ยาลดความดันที่มากเกินกำลังร่างกายนะคะแล้วก็ยาลดความดันบางตัวเช่นพวกยาต่อมลูกหมากโตพวกตระกูลด็อกซาโซซินพวกเนี้ยนะคะมันมักจะทำให้มีรายงานเรื่องความดันต่ำเวลาเปลี่ยนท่าบ่อยๆ
2: โอ้ครับครับ
3: ใช่ค่ะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยเมื่อวัดความดันขณะพักนะนั่งพักดีๆวัดเนี่ยความดันตัวบนไม่ควรจะต่ำกว่า90แล้วก็ความดันตัวล่างเนี่ยที่เป็นขณะหัวใจคลายตัวเนี่ยไม่ควรจะต่ำกว่า60นะคะคือบางคนอาจจะตัวบนเกิน90แต่ตัวล่างค่อนต่ำแล้วมีอาการวิงเวียนจะเป็นลมจะวูบบ่อยๆอันนี้ก็ต้องไปให้คุณหมอเขาปรับลดยาให
2: ้
3: ค่ะมันอาจจะมากเกินไปซึ่งแนะนำว่าให้บันทึกค่าความดันสัก1เดือนล่วงหน้าก่อนไปเจอแพทย์อาจจะเป็นช่วงตื่นนอนตอนเช้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะไอ้เป็นเวลาเดียวกันเพื่อที่จะไปยืนยันผลเพราะว่าบางทีเนี่ยการวัดความดันเพียงครั้งเดียวที่โรงพยาบาลเนี่ยอาจจะไม่แม่นยำพอเหมือนกับสถิติเวลาที่เราอยู่บ้านแล้วเอาไปโชว์อะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนมีเรื่องของอดนอนอดน้ำอดอาหารตื่นเต้นคนเยอะอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะทำให้ความดันมันแปรผันแปรปวนได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีปัญหานะแต่ถ้าเกิดว่ายาที่กินอยู่เนี่ยไม่ได้สร้างปัญหาอะไรก็เอาตามที่หมอเขาพิจารณาเลยนะคะ
2: ครับ
3: ทีนี้ที่เจอได้บ่อยๆเลยของอาการวูบเนี่ยก็คือพักผ่อนน้อยนะคะร่างกายอ่อนเพลียนะคะแล้วก็อาจจะหักโหมทำงานมากเกินหรือว่าออกกำลังกายมากเกินกำลังร่างกายนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เคยมีคุณหมอที่อายุเยอะอีกคนหนึ่งที่โรงพยาบาลเนี่ยก็วูบตอนแล้วก็เสียชีวิตจากการแบบขณะออกกำลังกายวิ่งหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะก็เป็นผู้ชายอายุเยอะเหมือนกันเกษียณไปแล้วเนี่ยก็จะเจอแบบคนอายุเยอะนะคะแล้วก็อาการวูบเนี่ยบางทีมันเกิดจากเขาเรียกว่าระบบประสาทอัตโนมัติมันทำงานผิดปกติทำให้ความดันมันตกหรือว่าหัวใจมันเต้นช้าลงพอความดันโลหิตความดันเลือดมันตกหรือว่าหัวใจสูบฉีดเลือดเนี่ยมันเต้นช้าลงเนี่ยมันก็ทำให้เลือด ไปเลี้ยงสมองได้ลดลงนะคะก็ทำให้เกิดอาการวูบได้ซึ่งอันนี้อาจจะเกิดตามหลังเหตุการณ์เฉพาะบางอย่างเช่นหลังไอจามแรงๆนะคะหรือว่าเบ่งถ่ายแรงๆนะคะยืนนานๆในที่แออัดคนเยอะๆอากาศร้อนๆ นะคะหรือว่าบางคนกลัวเห็นเลือดเจาะเลือดอย่างนี้แล้วก็วูบจะเป็นลมไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัตินะคะความกลัวอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยนะคะหรืออาจจะเกิดจากการเสียเลือดนะคะการขาดน้ำนะเลือดก็คือน้ำหรือว่าไม่ได้เสียเลือดแต่ว่าร่างกายแบบขาดน้ำอาจจะไปเหงื่อออกเล่นกีฬาหรือว่าทำงานกลางแจ้งตากแดดนานก็วูบได้นะคะหรือว่าเสียเลือดเนี่ยอาจจะเป็นแบบช่วงที่มีประจำเดือนเลือดมามากนะคะหรือว่าอาจจะมีโรคอะไรบางอย่างที่มีเลือดออกซิบๆอยู่ตลอดเวลาเช่นลิสีดวงทวารหนักแบบชนิดที่มีเลือดออกนะคะหรือว่าเป็นแผลในกระเพาะแบบชนิดที่แบบมีเลือดออกอยู่เล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดเวลาจนทำให้ร่างกายมันเลือดเกิดภาวะเลือดจางเนี่ยก็ทำให้วูบได้ง่ายนะคะแล้วก็อาการของน้ำตาลตกนะคะน้ำตาลตกเนี่ยอาจจะเกิดจากเรากินน้อยนะคะใช้กำลังร่างกายเยอะ
2: แต่
3: ที่เจอบ่อยๆคือคนไข้ที่ใช้ยาเบาหวานแล้วเหมือนกับว่ามันเกินกำลังร่างกายอาจจะเหมือนกับว่าช่วงนั้นคุมอาหารอย่างเข้มงวดหรือช่วงนั้นกินไม่ได้เลยแต่ยังกินยาเท่าเดิมอย่างเงี้ยนะคะทั้งยาอินซูลินแบบฉีดหรือว่ายาเบาหวานตัวชนิดที่กินก่อนอาหารเนี่ยนะคะมักจะทำให้เกิดอาการวูบได้ถ้าเกิดมันมากเกินกำลังร่างกายหรือว่าคนไข้ฉีดยากินยาแล้วไม่กินข้าวตามเวลาที่ยามันจะออกฤทธิ์ภายในครึ่งชั่วโมงแบบปล่อยทิ้งเวลานานเกินคือกินยาฉีดยาเข้าไปแล้วไม่กินข้าวรองรับฤทธิ์ยาอย่างเงี้ยค่ะน้ำตามันก็จะตกเกินก็จะวูบได้เหมือนกันนะคะทีนี้อาการวูบเนี่ยมันอันตรายตรงที่มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะอย่างเช่นไปอยู่ใกล้แหล่งน้ำก็อาจจะจมน้ำนะคะขับรถอยู่ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุรถชนนะคะหรือทำงานใกล้เครื่องจักรก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บอันตรายตกลงมาจากที่สูงอะไรแบบนี้ได้นะคะหรือว่าในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะก็บางรายอาจจะมีกระดูกหักเกิดขึ้นนะซึ่งพอผู้สูงอายุกระดูกหักเนี่ยถ้าไปหักส่วนที่มันทำให้เขาติดเตียงเช่นกระดูกสะโพกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เพิ่มโอกาสการเสียชีวิตหรือว่าอายุไขมันจะสั้นลงนะคะซึ่งคนที่วูบบ่อยๆเนี่ยบางทีต้องไปตรวจจริงๆเพราะว่ามันอาจจะเป็นซ้ำได้อีกมันมีโอกาสเกิดซ้ำได้เรื่อยๆว่าเอ้ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะทีนี้การแสดงของวูบเนี่ยก็คืออาจจะแบบเรียกไม่รู้สึกตัวนะคะส่วนใหญ่ก็คือทรงตัวไม่อยู่ล้มไปกับพื้นชั่วขณะนะคะบางคนอาจจะมีเหงื่อออกที่ใบหน้ามีเกรงมือเกรงเท้าแล้วแต่คนนะคะ
2: uh-huh.
3: หรือว่าจำเหตุการณ์ตอนหมดสติไม่ได้ซึ่งระยะเวลาที่เราแบบวูบไปเนี่ยมันมีตั้งแต่ 2-3 วิไปจนถึงหลัก1นาที2-3ถึง5นาทีก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงพื้นฐานเดิมของผู้ป่วยคือหมายความว่าถ้าร่างกายมันมีปัญหาเนี่ยถ้าเขาแข็งแรงเนี่ยมันจะแก้ตัวเองได้ทันคือมันก็จะรีบส่งเลือดส่งอะไรมาเลี้ยงอะไรเงี้ยนะคะทีนี้บางคนเนี่ยมักจะมีอาการเขาเรียกว่าก่อนจะวูบเนี่ยบางคนจะมีอาการนำมาก่อนมีสัญญาณเตือนเช่นรู้สึกวิวเหมือนจะวูบแล้วจะเป็นลมละวิวคงเคลงนะคะ ตาผ้านะคะเห็นแสงแบบแวบว่าเป็นขาวล้วนหรือดำมืดอะไรเงี้ยแล้วแต่คนนะคะหรือว่ามีเหงื่อออกตัวเย็นชื้นปลายมือปลายเท้าเย็นเงี้ยนะคะทีนี้อาการวูบที่ควรจะรีบไปพบแพทย์คือวูบแล้วแบบหมดสติไปนานเลยอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าศีรษะกระแทกพื้นนะคะหรือว่าวูบแล้วชักหรือว่าวูบร่วมกับอาการที่เป็นลักษณะของหัวใจเต้นเร็วผิดปกติเหงื่อแตกตัวเย็นอย่างเงี้ยต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจตอนนั้นเลยหรือว่าวูบแล้วตื่นมา ปากเบี้ยวลิ้นแข็งพูดไม่ชัดอันนี้ก็อาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งคนไข้เองเนี่ยต้องรู้ด้วยต้องสังเกตตัวเองหรือว่าคนใกล้ชิดที่เป็นญาติอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคอยสังเกตดูว่าต้องเจอหมอไหมไม่ใช่แบบตื่นมาปกติแล้วก็ไม่ทำอะไรอะไรเงี้ยคือต้องดูตัวเองว่ามันรุนแรงขนาดไหนนะคะท
2: ี
3: นี้เวลาพูดเนี่ยคือเอาฟังไว้ละกันแต่ว่าจะทำได้ไม่ได้ก็แล้วแต่สติตอนนั้นแต่ว่าถ้าทำได้คือมันต้องหาที่นั่งที่นอนอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาที่เราหน้ามืดวูบจะเป็นลมเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะล้มแข้งขาหักบาดเจ็บได้นะคะก็คือถ้ามันพอมีสติเริ่มแบบวิ้งวิ้งคงคงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรีบหาที่นั่งที่อะไรดีๆละนะคะแล้วก็ถ้าทำได้ก็คือยกขาสูงหน่อยนะคะประมาณสัก30เซนไม้บรรทัดหนึ่งนะคะเพื่อให้นอนราบแล้วก็ยกขาสูงเพื่อให้เลือดอ่ะมันกลับไปที่สมอง ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็พยายามสูดลมหายใจช่วยด้วยนะคะช้าๆลึกๆหายใจออกผ่อนยาวๆเนาะอันนี้มันก็จะเป็นการคลายระบบประสาทนะคะให้มันผ่อนคลายขึ้นนะคนที่อยู่ใกล้ก็อาจจะนวดบีบนวดมืออะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเสียเหงื่อไปออกกำลังกายแล้วอยู่ระวูบเนี่ยก็อาจจะต้องมีการดื่มน้ำดื่มเกลือแร่ดื่มน้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อทำให้มีส่วนช่วยให้เลือดมันไหลเวียนได้ดีด้วยเพราะว่าน้ำมันก็เป็นองค์ประกอบใหญ่ของเลือดเรานะคะแล้วก็ถ้าเกิดดูแล้วมีอาการรุนแรงหรือว่าเราแบบตัวคนเดียวอย่างเงี้ยก็ต้องรีบกวักมือหรือว่ารีบโทรศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อขอความช่วยเหลือคนที่อยู่ใกล้ๆนะคะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาการบ่อยๆหรือว่าสังเกตตัวเองว่าวันนี้แบบลักษณะไม่ค่อยจะดีอย่างเงี้ยก็อย่าไปทำอะไรที่มัน
2: เสี่ยง
3: ใช่ค่ะเช่น อยู่ใกล้แหล่งน้ำทำงานหนักท่ามกลางแสงแดดจัดไปออกกำลังกายหนักๆไปขับรถไปอะไรเงี้ยก็คือสิ่งสำคัญเนี่ยของคนที่วูบเนี่ยที่จะป้องกันคือต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เพียงพอจริงๆการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าทำให้หัวใจการไหลเวียนเลือดมันปกติแต่ว่าก็ต้องพอดีนะคะแล้วก็มีความสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ต้องรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพราะว่าคนที่มีอาการวูบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีโรคเรื้อรังเบาหวานความดันไขมันอะไรต่างๆวันนี้ก็จะต้องตรวจสุขภาพแล้วก็คุมค่าต่างๆให้ได้ตามเป้าหมายนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยไอ้โรควูบเนี่ยมันก็คือโรคลมอย่างหนึ่งนะก็คือวูบมันก็คือจะเป็นลมแหละนะคะ ซึ่งลมในร่างกายคล้ายๆกับว่ามันพัดวูบหนึ่งอ่ะมันเหมือนลมมันพัดวูบหนึ่งมันอาจจะพัดตีขึ้นข้างบนแล้วทำให้เราแบบเกิดอาการหน้ามืดจะเป็นลมอะไรอย่างเงี้ย นะคะ แต่ว่าลมในทางแผนไทยเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าลมหลายจุดในร่างกายพัดขึ้นพัดลงฮัทไทวาตะนะคะฮัทไทก็คือหัวใจลมที่หัวใจอะไรเงี้ยหรือว่าเลือดลมมันไหลเวียนติดขัดหรือว่าลมในช่องท้องซึ่งเป็นช่องกวงใหญ่อะก็มีผลอย่างตัวเองเนี่ยถ้าเป็นประสบการณ์ตัวเองเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าพักผ่อนน้อยนะคะคอบ่าไหล่ตึงท้องผูกนะคะไปกินชานมเย็นๆใส่น้ำแข็งเนี่ยคือจะเป็นลมเลยอ่ะคือหมายความว่ามันจะวิววิวงงงงคือถ้ามันมีหลายๆปัจจัยร่วมกันนะย
2: ิ่
3: งก่อนจะมีประจำเดือนเลือดจะไปลมจะมาเนี่ยคือถ้ามันมีหลายๆเหตุปัจจัยร่วมกันเนี่ยก็จะเป็นลมเหมือนกันจะเหมือนจะวูบวูบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องปรับหลายๆอย่างก็คืออย่าให้ท้องผูกเพราะว่าท้องผูกเนี่ยมันเป็นแหล่งของการเกิดลมในลำไส้ซึ่งมันจะพัดแปรปวนขึ้นมาสู่เบื้องบนศีรษะเราได้นะคะหรือว่าพวกอาหารที่มันเป็นน้ำแข็งน้ำเย็นนมเย็นๆอย่างเงี้ย
2: uh-huh.
3: จริงๆตัวเองก็รู้ว่ากินไม่ค่อยได้แต่ว่าบางทีก็อยากกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ต้องกินของลิตร ลิตรอุ่นแบบเข้าไปร่วมอ่ะคือหมายความว่าอาหารมื้อนั้นก็ต้องเป็นน้ำแกงร้อนๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าการที่เรานั่งทำงานกับหน้าจอคอมอย่างเงี้ยบางทีมันทำให้คอบ่าไหล่ตึงเลือดลมมันก็เหมือนไหลเวียนขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่ค่อยดีถ้าคอมันตึงมากๆอย่างเงี้ยแล้วเรานั่งนิ่งๆลมมันไม่เคลื่อนเลยอ่ะนะคะท
2: ี
3: น
2: ี
3: ้ยาพื้นฐานที่ทางแผนไทยเขาใช้ก็คือพวกตระกูลยาหอมนะคะ อย่างในปีเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยคือตัวเองใช้ยาหอมบ่อยมากเพราะว่าเหมือนอายุมากขึ้นหรือเปล่าคือมันก็จะวิวๆบงคงๆเก่งๆเนี่ยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยยาหอมเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่ามันจะแก้ได้สารพัดนึกเนาะคือถ้าเราดูแล้วอาการเราหนักเนี่ย ก็ต้องไปโรงพยาบาลแหละไปพบหมอว่ามันเป็นสาเหตุจากอะไรกันแน่ถ้าเป็นที่หัวใจความดันเบาหวานอะไรมันก็น้ำตาลก็ต้องไปแก้กันตรงนั้นน่ะนะคะแต่ทีนี้ยาหอมเนี่ยจริงๆทางแผนไทยเขาถือว่ามันเป็นยาแบบช่วยชีวิตตัวหนึ่งเลยเป็นยาฉุกเฉินนะคะแล้วก็ยาหอมที่เหมาะสำหรับคนจะเป็นลมอ่ะคิดว่าเป็นยาหอมนวโกฏนะคะยาหอมนวโกฏจากหลักฐานทั้งหมดที่ตัวเองศึกษามานะคะคือยาหอมเนี่ยมันเบสยาเนี่ยคือยาตัวยาส่วนใหญ่มันจะเหมือนกันแหละก็คือเป็นพวกเกสรดอกไม้โกดเทียอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นยาแบบปรับลมให้เข้าที่เข้าทางอะค่ะแต
2: ่
3: ทีนี้มันก็จะเขาเรียกว่ามันจะลดสุขุมอะคือไม่ได้เย็นโดดหรือว่าร้อนโดดอะไรเงี้ย
2: ครับ
3: คือแต่ว่าใน4ตำรับในบัญชียาหลักแห่งชาติเนี่ยมันก็จะมี2ตำรับที่เป็นแบบติดไปทางเย็นก็คือเทพจิตกับ
2: ทิพโอสถครับ
3: ค่ะกับติดไปทางอุ่นก็คือนวโกฏกับอินทจักรนะคะทีนี้ถามว่าทำไมถึงคิดว่ายาหอมนวโกฏเนี่ยเหมาะสำหรับคนจะเป็นลมคือมันมีการศึกษาวิจัยนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีนี้นวะเนี่ยมันแปลว่า9นะคะคือตำรับยาหอมนวโกฏเนี่ยจะมีตัวยาทั้งหมดเนี่ย54ชนิดนะคะอยู่ในตำรับแต่ว่าตัวยาหลักเนี่ยสัดส่วนที่เยอะเนี่ยก็คือโกฏ
2: ทั้ง9
3: 9ชนิดโกดคือสมุนไพรอย่างหนึ่งแต่ว่ามันมีหลายแบบคือโกดซอโกดหัวบัวโกดเชียงโกดขมเหลาโกดจุฬาลัมพาโกดกระดูกโกดกันพาโกดปุงปลาโกดชะดาบางสีอะไรเงี้ยนะคะ
2: คือ
3: จำได้ไม่หมดตัวเองก็จำได้ไม่หมดนะคะซึ่งโกดพวกเนี้ยในตำรับเนี้ยมันจะติดไปทางเผ็ดร้อนซะส่วนใหญ่นะคืออย่างโกดจุฬาลัมพาโกดหัวบัวพวกเนี้ยนะคะแล้วก็โกดทั้ง9ชนิดเนี้ยมีคุณสมบัติในการแก้หน้ามืดตาลายนะคะแก้ลมวิงเวียนแก้ลมในกองธาตุกองธาตุก็คือร่างกายขันของเราเนี่ยนะคะมีดินน้ำลมไฟเนี่ยมันแก้ลมในกองธาตุร่างกายเหล่านี้นะคะ
2: แล
3: ้วก็นวโกฏเนี่ยมีโกฏ9ชนิดแล้วก็มีเทียน9ชนิด
2: Oh.
3: แต่ไม่ใช่หมายความว่าตำรับอื่นไม่มีนะตำรับอื่นก็มีโกดมีเทียนเหมือนกันแต่ว่าเราขอลงรายละเอียดตำรับนี้ก่อนนะคะเทียนทั้ง9หรือว่านวะเทียนนะคะก็คือเทียนดำเทียนแดงเทียนขาวเทียนข้าวเปลือกเทียนตาตะกะแตนเทียนยาวธานีเทียนสัตบุตรเทียนเกล็ดหอยเทียนตากบซึ่งสมุนไพรที่เป็นตระกูลเทียนเนี่ยมันก็เป็นตัวแก้ลมนะคะบำรุงธาตุโดยเฉพาะขับลมในลำไส้นะคะลมในลำไส้ซึ่งลมในลำไส้เนี่ยเป็นตัวการที่ส่วนตัวมองว่าสำคัญเลยที่มันทำให้เกิดอาการลมขึ้นเหียนอาเจียนวิงเวียนได้นะคะแล้วก็นอกจากมีพิกัดนวโกฏนวเทียนแล้วก็ยังมีพิกัดเบญจกูลเบญจกูลเนี่ยเป็นพิกัดยาร้อนนะคะมันเลยทำให้ยาหอมนวโกฏเนี่ยเป็นยาหอมสุขุมอุ่นนะคะก็คือติดไปทางร้อนเพราะว่าสัดส่วนเบญจกูลก็ไม่ได้ว่าใส่เยอะมากนะคะแต่ว่าเบญจกูลเนี่ยก็เป็นยาปรับธาตุให้ปกติสมดุลนะคะแล้วก็เป็นตัวยาขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ก็จะประกอบไปด้วยเบญจคือ5อย่างคือเง่าขิงแห้งดอกดีปีรากเจตมูลเพิงแดงเถาสักขาแล้วก็รากชะพูนะคะคือติดไปทางอุ่นร้อนแล้วก็เบสยาหอมนวโกฏก็ยังเป็นพิกัดเกสรทั้ง5หรือเบญจเกสร ก็คือเกสรบัวหลวงดอกบุญนาคพิกุลสารพีดอกมะลิพิกุลบุญนาคสารพีดอกมะลิบัวหลวงนะคะซึ่งสมุนไพรที่มีพิกัดดอกไม้อันเนี้ยนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าทำให้ตำรับเนี่ยมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงดวงจิตทำให้หัวใจมันคลายความร้อนแล้วก็ทำให้หัวใจชุ่มชื่นถ้าเกิดว่าเป็นทางแผนไทยเนี่ยเขาจะถือว่าพิกัดเกสรดอกไม้เนี่ยมันจะทำให้ควบคุมประสาทที่คุมการเต้นของหัวใจคือระบบหัวใจเรามีประสาทมีระบบประสาทของหัวใจในการคุมการเต้นนะคะให้เต้นสม่ำเสมอเพราะนั้นก็จะแก้อาการใจหวิวใจสั่นได้นะคะแล้วก็น้ำมะกรูดเนี่ยมีตัวยาบำรุงหัวใจตัวอื่นก็คือหัวแห้วหมูลูกจันดอกจันรากแฝดหอมนะคะเปลือกต้นสมุนแหวงพวกนี้แก้ลมใจสั่นตามทำพีโบราณนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือไม้กฤษณาแต่ไม้กฤษณาเนี่ยมีอยู่ในยาหอมเกือบทุกสูตรเลยค่ะมันจะเป็นตัวบำรุงโลหิตในหัวใจไม่ใช่บำรุงโลหิตหรือไม่ใช่บำรุงหัวใจนะคะในคำพีจะบอกว่าบำรุงโลหิตที่อยู่ในหัวใจก
2: ็
3: คือเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ
2: เลือดที่เลี้ยงหัวใจครับ
3: ใช่ค่ะซึ่งถ้าเราไปดูตำรับยาโบราณของทางอายุรเวทนะคะหรือว่าทางหลายๆประเทศที่เป็นยาพื้นบ้านของในแถบเอเชียเนี่ยเขามักจะใส่ไม้กฤษณาเนี่ยเป็นยาบำรุงหัวใจใช้กระตุ้นหัวใจคือให้มีเรี่ยวมีแรงคือคำว่ากระตุ้นเนี่ยมันไม่ได้กระตุ้นแบบอันตรายนะคือยาพวกนี้เขาจะใส่มานิดเดียวเพราะว่าทั้งตำรับมันมี50กว่าตัวเนาะมันก็จะแตะอย่างละนิดละหน่อยมันก็จะแบบเป็นยากระตุ้นหัวใจอ่อนๆนะคะแล้วก็ช่วยให้เขาเรียกว่าขยายทางเดินหายใจให้ปอดเนี่ยมันฟอกเลือดได้ดีได้เร็วนะคะเพราะว่าโลหิตที่อยู่ในหัวใจเนี่ยถ้ามันเขาเรียกว่าถ้าฟอกปอดมันฟอกได้ไม่ทันเนี่ยมันจะเกิดอาการที่ตำราโบราณเขาเรียกว่าหน้าเขียวตาเขียว คือปอดคือเลือดเลี้ยงไปปอดไปฟอกไม่ทันแล้วก็หัวใจก็สูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนแบบไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบหน้ามืดตามัวเกี่ยวคำได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็การศึกษาสมัยใหม่เนี่ยของอาจารย์ที่คณะเภสัชมหิดลเนี่ยเขามีการศึกษาตำรับยาสองตำรับก็คือนวโกฏกับอินทจักรในหนูแล้วเขาพบว่าตัวอนวโกฏเนี่ยเพิ่มความดันช่วงหัวใจบีบตัวเนี่ยได้มากแล้วก็ได้นานกว่ายาหอมอินทจักรแล้วก็เร็วกว่าด้วยก็คือความดันเลือดเนี่ยจะเริ่มเพิ่มขึ้นที่5นาทีของยาหอมนวโกฏนะคะในหนูนะแต่ยาหอมอินทจักรเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ15นาทีความดันเลือดถึงจะเพิ่มซ
2: ึ
3: ่งเพิ่มเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่มสูงทำให้ความดันโลหิตทะลุปลอดแตกเลยนะคะคือเพิ่มเนี่ยคือทำให้การไหลเวียนเลือดเนี่ยไปเลี้ยงที่สมองดีขึ้นเพราะเขามีการเขาเรียกว่าเหมือนทายาหรือฉีดยาหอมอ่ะที่ผิวหลอดเลือดผิวหลอดเลือดที่ผิวสมองของหนูด้วยคือเอามาพิสูจน์แบบนั้นเลยว่ามันสามารถที่จะขยายเส้นเลือดแดงที่ผิวสมองได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะซึ่งนวโกฏเนี่ยมันออกฤทธิ์เร็วกว่ามันก็น่าจะเหมาะกับการเอาไปใช้กับคนที่แบบเป็นลมหมดสติเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงชั่วขณะอะไรเงี้ยนะคะคือถ้าหาอะไรไม่ได้เนาะแต่ถ้าดูรุนแรงก็ต้องส่งโรงพยาบาลนะคะแล้วก็นวโกฏเนี่ยยังมีการศึกษาในคนที่นอนไม่หลับด้วยแต่ว่าการศึกษาในคนที่นอนไม่หลับเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะเท่าเทพจิตคือเทพจิตมีจำนวนการศึกษาประมาณสัก 3-5 ฉบับเกี่ยวกับนอนไม่หลับแต่ว่านวโกฏเนี่ยมีมาฉบับหนึ่งนะคะเทียบกับตัวตำรับสุขสายญาติสุขสายญาติก็คือตำรับที่มีใบกัญชาเป็นส่วนผสมซึ่งใช้ในเรื่องของนอนไม่หลับเหมือนกันนะคะแต่คนไข้กลุ่มหนึ่งได้นวโกฏคนไข้กลุ่มหนึ่งได้สุขสายญาติเนี่ยเมื่อติดตาม
4: คะแนนการนอนหลับเขาก็จะมีการวัดแบบสอบถามอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็คือกินไป2สัปดาห์วันละ 1,000 มิลลิกรัมก่อนนอนคือถ้าเป็นยาหอมก็ประมาณ1กรัมอ่ะแหละก็ประมาณสักครึ่งช้อนชา โดยประมาณ
2: ครับ
4: เขาพบว่าคะแนนการนอนหลับของนวโกฏเนี่ยดีกว่าตัวสุขสยาต
2: oh,
4: นะคะ
2: ครับ
4: ซึ่งนวโกฏกับเทพจิตเนี่ยหนูลองไปวิเคราะห์ดูว่าตัวยาที่น่าสนใจในการช่วยเรื่องนอนหลับเนี่ยคือแล้วมีเหมือนกันคือลากแฝกหอมลากแฝกหอม
2: รากของแฝกหอมครับ
4: ใช่ค่ะลากแฝกหอมเนี่ยจะมีอยู่ในตำรับยาหอมแค่2ตำรับนี้คือนวโกฏกับเทพจิตถ้าเป็นทิพโอสถกับอินทาจักรจะไม่มีรากแฝกหอม
2: ครับ
4: ซึ่งรากแฝกหอมเนี่ยมันจะเป็นยากล่อมประสาทอย่างหนึ่งที่บำรุงทั้งหัวใจและบำรุงทั้งประสาททำให้จิตใจสงบผ่อนคลายแล้วก็ที่สปาที่อภัยภูเบศอ่ะคืออันเนี้ยหนูเพิ่งรู้เลยหลังจากการศึกษาครั้งนี้นะแต่ว่าจริงๆก่อนหน้าเนี่ยเคยซื้อน้ำมันหอมระเหยที่สปามาใช้หลายปีแล้วนะคะว่าอันเนี้ยเขาบอกว่ามันทำให้ใช้แล้วแบบหลับง่ายมากเพราะว่าในนั้นน่ะเขาใส่รากแฝกหอมอยู่ในตัวน้ำมันหอมระเหยแต่เป็นใช้ดมภายนอกนะคะซึ่งจริงๆอ่ะหมายก็ส่วนตัวช่วยได้จริงๆหมายก็ว่าพอดมๆไปเนี่ยบางทีนั่งทำงานตอนบ่ายเนี่ยเงียบไปเลยหลับไปเลยป๊อกไปเลยแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะง่วงด้วยส่วนตัวนะแต่ว่าอันนี้ก็คือมันมาอยู่ในตำรับยาหอมที่แบบเรากินเข้าไปอ่ะมันก็ช่วยทำให้ประสาทผ่อนคลายได้นะคะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้
2: ประมาณนี้เลยเนาะอ่ะให้อาจารย์อาท่านพักเลยคุณผู้ฟังครับฟังแล้วมีข้อสงสัยตรงไหนเดี๋ยวถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพอื่นๆนะหยูกยาต่างๆสมุนไพรภัยผู้เบกของเราที่จะสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมกับทางอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหลังจบสปอร์ตโทรเข้ามาได้เลยนะครับ02-290-04-73นะ02-290-04-73นะครับหลังเบรกนะโทรเข้ามาได้นะครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
5: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิ

0: มานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร095-763-7945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับอายเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
5: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
4: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
4: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
4: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
6: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศทุกตัวของเราใช้แล้วคุณมั่นใจได้เลยนะของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะครับผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
7: โทรมาจากลำพูนคร
6: ับ ลำพูนครับคุยกับอาจารย์อาได้เลยครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะคุณหมอ
8: ค่ะ
7: จะถามว่าป้านี่อายุได้กี่สี่นอนไม่ค่อยหลับจะทำไงดีคะ
8: ได้ลองใช้ยาอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วไหมคะ
7: ยาอะไร
6: กินยา
8: ได้ลองกินยาอะไรมาเพื่อแก้อาการนอนไม่หลับมาบ้างแล้วไหม
7: กินค่ะกิน
6: กินอะไรครับ
7: กินยานอนไม่หลับอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ผล
6: กินยานอนหลับใช่ไหม ถ้ากินยานอนไม่หลับเนี่ยมันไม่ได้ผลแน่ถ้ากินยานอนหลับแล้วยานอนหลับที่ได้มาเนี่ยหมอให้หรือว่าไปซื้อที่ร้านขายยาเอง
7: ซื้อที่ร้านขายยาเอง
6: ชื่อยารู้ไหม
7: ไม่รู้ค
6: ่
7: ะ
6: ไม่รู้เภสัชที่ร้านจ่ายมาให้ไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรด้วยแต่เขาบอกว่ากินแล้วจะหลับได้นะ
7: หลับก็ไม่หลับ
6: อาจารย์ยังไงต่อดีครับเชิญครับ
8: ค่ะถ้าเกิดจะลองยาสมุนไพรอ่ะนะคะก็อาจจะลองเป็นยาหอมเทพจิต1ช้อนชาชงกับน้ำอุ่นกินก่อนเวลาเข้านอนครึ่งถึง1ชั่วโมงค่ะวันละ1ครั้งดูได้สามารถกินติดต่อกันได้นาน1เดือนเนาะแต่ถ้าเกิดกินไปได้สัก 2-3 วันแล้วยังไม่หลับอะค่ะก็อาจจะเพิ่มเป็นกลีบบัวแดงเข้ามาก็ได้เป็น1เม็ดหลังอาหารเย็นค่ะ
7: ไปซื้อที่ไหนคะ
8: ถ้ายาหอมเทพจิตอะค่ะมันเป็นยาที่สามารถที่จะเบิกได้ที่แผนกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลใกล้บ้านสามารถไปเบิกได้นะแต่ถ้าจะรับที่อภัยภูเบศรเนี่ยมันต้องทำประวัติเป็นคนไข้ที่โรงพยาบาลค่ะส่วนกลีบบัวแดงเนี่ยสามารถที่จะซื้อในอินเทอร์เน็ตหรือซื้อกับทางโรงพยาบาลได้โดยตรงเลยชื่อการค้าก็คืออภัยบีบอใบไม้สระอีค่ะ
6: โอเคไหม
7: ค่ะ
6: คิดว่าทำได้ไหม
7: น้ำมะกรูดนี่กินได้หรือเปล่า
6: น้ำมะกรูดจะกินเพื่ออะไรครับ
8: ออกเลือ
7: ดกินเพ
6: ื่อ
7: ให้ม
6: ัน
7: นอนหล
6: ับ
7: อ่ะ
6: อะไรนะ
7: กินเพื่อให้มันนอนหลับได้ไหม
6: กินเพื่อให้มันนอนหลับได้ไหมครับน้ำมะกรูดครับ
8: หลักมัน
6: ไม่น่าจะได้เนาะ
8: มันไม่ได้เด่นเรื่องของการนอนเนาะแต่กินนะกินได้แต่ว่ามันไม่ได้ช่วยเรื่องการนอน
6: เป็นสรรพคุณเด่นเรื่องการนอนช่วยให้การนอนดีขึ้นครับ
8: มันจะเน้นขับเสมหะอะไรต่าง
7: ๆที่เลยจะกินได้ไหม
6: อะไรนะ
7: ผักขี้เหล็กอะ
6: ขี้เหล็กนี่ตัวนี้ตรงน่าจะทำให้นอนดีขึ้น
8: ค่ะแต่ว่าต้องลวก
6: ต ้องผ่านความร้อนให้มันสุก
8: คือขี้เหล็กเนี่ยมัน
7: กินเบาหวานนะกินได้ไหมคะขี้เหล็กอ
6: ่
7: ะ
6: ได้เนาะขี้เหล็กเป็นเบาหวานไหม
8: กินได้ค่ะช่วยให้นอนหลับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเราจะหากินได้ทุกวันน่ะเนาะแต่ถ้าวันไหนเรากินได้มันก็ดีนะคะแต่ว่าต้องลวกเพราะว่าขี้เหล็กเนี่ย
6: เดี๋ยวฟังก่อนฟังก่อน
8: เรื่อง
6: เดี๋ยวฟังก่อน
8: เรื่องตับอักเสบเรื่องตับอักเสบมันต้องลวกลวกออกลวกพิษออก
7: บ้านมีเยอะเลย
6: ก็เอามากินเป็นอาหารแกงขี้เหล็กเป็นไหม
7: เป็นค่ะ
6: เออก็สองสามวันแกงทีนึงก็ได้ครับมันก็จะช่วยให้การนอนดีขึ้นแต่ว่ามันจะหลับหรือไม่อยู่ที่ใจของคุณด้วย
7: มันไม่เกี่ยวกับเบาหวานเน
6: า
7: ะ
6: ไม่กระทบกันเนาะอาจารย์เนาะ
8: หมายถึง
6: ขี้เหล็กอะ
8: อ๋อไม่เกี่ยวกันค่ะแต่เราก็อย่าไปปรุงหวานนะ
6: อย่าไปทำหวานอย่าไปใส่รสหวาน
7: คร
6: ับ
8: ต้องกินกินหยุดหยุดนะขี้เหล็กเนี่ยเพราะว่าถ้ากินติดต่อกันนานมันจะมีผลกับตับได้ค่ะ
6: สัก 4-5 วันหนึ่งอะไรเงี้ยพอได้เดี๋ยวมันจะเบื่อไปเองแหละกินมากร่างกายมันก็จะฟ้องว่าเบื่อก็ต้องปรับที่ใจตัวเองด้วยนะเอาแค่อาหารเอาแค่ยาไม่อยู่หรอกครับถ้าคุณยังไม่สงบพอจิตใจยังไม่สงบพอยากครับ
7: ตอนนี้ก็นอนฟังวิทยุอีกนี่ก็ยังไม่หลับเลย
6: ต้องทำใจให้สงบให้ได
8: ้ถ้ามันไม่หลับจริงๆอ่ะค่ะก็ลองไปเบิกยานอนหลับจากโรงพยาบาลก็ได้คือหนูไม่แน่ใจว่าร้านยาเนี่ยเขาจ่ายยาที่เป็นยานอนหลับจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นยาที่มันมีผลข้างเคียงทำให้ง่วงอะไรอย่างเงี้ยเพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อประสาทเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีจ่ายตามร้านยาค่ะหมายความว่าตัวที่เป็นยานอนหลับจริงๆอ่ะมันต้อง
6: หาหมอ
8: ต้องที่โรงพยาบา
6: ลต้องให้หมอจ่ายให้
7: จ้ะ
6: นะ
7: จ้ะ
6: ฝึกจิตใจค่อยๆปล่อยวางไม่ต้องคิดมากนะ
7: ค
8: ่
7: ะ
8: แต่ถ้าคนสูงอายุที่ไม่หลับจริงๆอ่ะค่ะก็นอนหลับตาในที่มืดนะคะมันก็เป็นเหมือนทำให้ร่างกายเราได้พักให้เลือดมันไหลกลับไปที่ตับในมุมมองของการแพทย์แผนจีนนะคะคือถึงประสาทมันไม่หลับอ่ะแต่เราหลับตานอนอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะร่างกายเราก็ได้พักในระดับหนึ่งค
6: ่
8: ะ
6: ในระดับหนึ่งอย่าไปเครียดกับมันด้วยนะยิ่งไม่นอนไม่หลับยิ่งเครียดยิ่งกระวนกระวายไปกันใหญ่เลยนะสงบโอเคอย่าไปเครียดครับอย่าไปเครียดครับแต่ปัญหาใหญ่ส่วนใหญ่ที่นอนไม่หลับเนี่ยมักจะมาจากความเครียดนะ
7: ค่ะ
6: โอเคไม่ไหวจริงๆก็ไปหาหมอนะ
7: ค่ะ
6: คร
7: ับ
6: ครับสวัสดีครับ
7: ขอบคุณค่ะคุณหมอทั้งสอง
6: ครับอาจารย์เคยนอนไม่หลับเหมือนกันใช่ไหม
8: เคยถ้ากินแบบคาเฟอีนตอนกลางวันอย่างเงี้ยมันจะไวกับคาเฟอีนค่ะ
6: โอเคอันก็ต้องหลีกเลี่ยงเนาะเหมือนเพื่อกันผมกินกาแฟไม่ได้เหมือนกันแล้วนอนไม่หลับสายนี้เชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
9: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อา
8: ค่ะ
6: เชิญนะครับ
9: จะถามว่าไอ้ฟ้าทลายโจรน่ะถ้าเราเด็ดใบสดๆมาทานน่ะมันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะ
8: ก็กินตามขนาดและระยะเวลาที่เหมาะสมก็ไม่มีผลข้างเคียงใดๆค่ะส่วนใหญ่ถ้ากินสดก็ครั้งละ3ถึง5ใบนะคะคือปริมาณเนี่ยมันอาจจะเทียบเท่ากับแบบบดผงแบบในเม็ดไม่ได้หรอกคือหมายความว่าบางทีเราไปอ่านเจอว่าถ้าจะเอาเท่ากับในการกินแคปซูลต้อง25ใบอย่างเงี้ยหนูก็ว่ามันไม่น่าจะกินได้กันก็เลยคิดว่าครั้งละ3ถึง5ใบเนี่ยโอเคละล้างน้ำให้สะอาดนะคะจะเคี้ยวสดหรือจะชงเป็นชาก็ได้นี่คือต่อมื้อนะแล้วก็วันนึงก็คือกิน3ถึง4มื้อติดต่อกันไม่เกิน5วันถ้าหายก่อนก็หยุดก่อนนะส่วนใหญ่ก็คือกินเมื่อมีอาการไข้ไอเจ็บคอถ้าเคยกินได้ไม่แพ้นะคะแต่ถ้าเกิดคนกินแล้วแพ้เคยกินแล้วปากบวมมีผื่นหายใจไม่ออกก็คือแพ้ก็ต้องอย่าไปกินแล้วก็ จริงๆแล้วฟ้าลายโจรเนี่ยมันมีเรื่องของระยะเวลาของต้นพืชที่สัมพันธ์กับสารออกฤทธิ์ทางยาค่ะคือเขาพบว่าถ้าเกิดว่าดอกมันออกครึ่งหนึ่งของต้นหรือว่าต้นอายุประมาณสัก120วันเนี่ยมันจะให้สารทางยาออกฤทธิ์สูงสุดซึ่งอภัยภูเบศก็จะเก็บเกี่ยวยาช่วงนั้นเนี่ยมาทำแต่ถ้าเราปลูกเองเนี่ยมันก็อาจจะกะเกณฑ์ได้ลำบากก็ไม่เป็นไรก็อาจจะไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นค่ะ
9: โดยมากไม่ได้ปลูกเองมันขึ้นเองก็เวลาเจ็บคอไอก็ไปเด็ดมาเหมือนอาจารย์ว่านั่นแหละตามที่ใบแล้วก็อมๆ
8: ค่อยยังชั่วไหมคะ
9: ก็บางทีไม่ทันข้ามวันมันก็รู้สึกดีขึ้น
8: อ
9: ่ะ
8: ก็คือถ้าเรามีอาการน้อยเนาะรีบกินฟ้าลายโจรเนี่ยจะเห็นผลไวกว่าการที่ปล่อยให้มีอาการหลายวันแล้วค่อยมากินมันจะทำให้เราย่นระยะเวลาการใช้ยาได้น้อยสั้นลงด้วยค่ะ
9: แล้วก็กลางคืนเวลาไอก็เหมือนคุณบรมว่าเนี่ยที่เอาไว้หัวนอนเนี่ยก็เอาพ่นใส่คอรุ่งเช้าก็นะไม่เป็นไรละโดยมากจะนอนทั้งคืนมันจะไอ
8: ค่ะ
9: โอ้ถ้าไม่มีผลข้างเคียงกลางวันโดยมากถ้านั่นก็จะไปเด็ดแล้วก็เอามาอมอก
6: ได้ครับ
9: ค่ะ
6: เป็นทางเลือกครับ
9: รบกวนอาจารย์แค่นี้แหละค่ะ
6: ครับ
8: ค่ะ
9: ค่ะขอบคุณมาก
6: มีอะไรก็ปรึกษาใหม่เพิ่มเติมได้ครับสวัสดีครับ
9: ค
6: ่
9: ะ
6: ก็ดีครับมีต้นเองก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สังเกตตัวเองด้วยเชิญครับเวลาเหลือน้อยแล้วถาม
10: สวัสดีครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: คุณเจ
10: สวัสดีทั้งสองท่านครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
10: มีเรื่องถามนิดเดียวครับ
6: ถามเยอะก็ได้ถามเยอะได้ถามเยอะได้ไม่เป็นไรครับ
10: ทางหลังสุดนี่ไปวัดความดันได้ตัวบน165ตัวล่าง75แล้วคุณหมอก็เพิ่มยาให้ไม่ทราบว่าถูกต้องไหมครับ
8: ถูก165ใช่ไหมคะตัวบน
10: 165ตัวล่าง75ครับหัวใจเต้น97
8: ก็น่าจะสมเหตุสมผลแล้วล่ะค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยความดันตัวบนเนี่ยถ้าแม็กซิมัมเต็มที่ไม่ควรเกิน140เต็มที่เลยนะแต่ว่าแต่ว่าหมอส่วนใหญ่เขาอยากให้ได้อยู่ประมาณสัก120 130ประมาณเนี้ยค่ะแต่เราต้องวัดตอนที่เรานั่งพักดีๆด้วยนะแล้วก็อย่ากั้นปัสสาวะอย่ากินกาแฟไปนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่าเครียดมันถึงจะได้ค่าความดันที่แม่นยำเป็นความดันขณะพักจริงๆค่ะ
10: ครับผมจาก FC นะครับ
8: ค่ะขอบค
10: ุ
8: ณค
10: ่
8: ะ
10: อาจารย์อาและคุณบรรลงมีความสุขนะครับ
6: เช่นเดียวกันนะครับ
8: ค่ะขอบคุณค่ะ
6: โอเคครับอีกหนึ่งท่านครับอีกหนึ่งท่านเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
11: สวัสดีครับ
8: ค่ะ
11: อาจารย์เชียงใหม่นะครับผมจะเรียนถามย้ำของเก่าอีกทีนึงครับมันก่อนเรื่องขมิ้นชันครับ
8: คือ
11: จะถามว่าเวลากินแก้พวกข้อเขียนหรืออะไรพวกนี้มันควรจะกินครั้งละกี่เม็ดวันละกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับ
8: ถ้าเป็นข้ออักเสบข้อเสื่อมจริงๆอ่ะมันต้องกินสารสกัดถ้าเอาแบบตามตำราทฤษฎีเลยอะค่ะเขาจะใช้สารสกัดขมิ้นชันครั้งละ500มิลลิกรัมวันละ2ครั้งตามบัญชีหลักแห่งชาติ
11: สารสกัดนะครับ
8: ใช่ค่ะ
11: 500
8: ใช่ค่ะเป็นสารสกัด
11: คูมินอยู่ใช่ไหมฮะ
8: ใช่ค่ะ
11: อ๋อเพราะว่าตามร้านไม่มีขายเนาะข้างนอก
8: ไม่ถ้าของอภัยภูเบศเราไม่มีสารสกัดต้องดูยี่ห้ออื่นแต่ว่าของอภัยภูเบศเนี่ยเม็ดหนึ่ง
11: สี่เปอร์เซ็นต
8: ์เม็ดหนึ่งอย่าละจะมา7-4-8น่าจะประมาณ30มิลลิกรัมต่อเม็ดประมาณนะคะสารคือคูมิน
11: เม็ด400หรือเม็ด500ฮะ
8: เม็ด400ค่ะ
11: เพราะว่าขอไปผู้เบียดมี2ขนาดนะฮะ400กับ500
8: มันมีคือคูมินประมาณสัก เกือบ 7% นะคะ
11: อ๋อ 7% นะฮะ 7% จะ4
8: ประมาณ6กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะ
11: จะ4จะจะ4 28 5 35เนาะคร
8: ับ ใช่ค่ะ
11: แต่
8: ว่ามันก็มีคนที่กินผงแล้วลดปวดข้อลดลงเหมือนกันค่ะ
11: ครับครับครับเพราะว่าผมคิดว่าไอ้ที่เราได้ขมิ้นชันมานี่น่าจะได้จากผงมาก่อนเนาะคือหมายว่าเริ่มต้นมาคนเขาพวกกินขมิ้นชันกันแล้วมีผลดีอย่างว่าอย่างนี้แล้วก็มาดูว่ามีสารอะไรอย่างนั้นด้วย
8: ค่ะใช่ค่ะ
11: นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสกัดนี่ผมว่าไม่น่าจะแน่นะ
8: แล้วแต่คนไข้จะลองพิสูจน์ดูแล้วก็สังเกตติดตามผลก็ได้ค่ะถ้าเรากินแบบผงแล้วได้ผลมันก็ช่วยประหยัดเงินค่ะเพราะว่ามูลค่ายามันต่ำกว่าค่ะ
11: ต่ำกว่าครับครับ
8: ใช่ค่ะ
11: แล้วถ้าสมมติว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยอยากจะกินแบบช่วยแก้อักเสบหรืออะไรเงี้ยควรจะทำวันละกี่เม็ดดีครับ
8: 1-2 เม็ดค่ะได้อยู่
11: หมายก็ว่าเช้าเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่ง
8: หรือรวบ2 เม็ดต่อมื้อเลยก็ได้ค่ะต่อวัน
11: สองเม็ดต่อวันใช่ไหม
8: ใช่
11: เพราะบางทีกินสองเช้าสองกลางคืน
8: เกินก็ไม่เป็นไรค่ะมันส่วนใหญ่มันความเป็นพิษมันไม่เพดานมันต่ำไอ้เพดานยามันสูงอะค่ะความเป็นพิษมันแทบจะไม่มีเลยอะค่ะ
11: ครับครับอ๋ออย่างนั้นอย่างนี้ก็พอได้เนาะถ้ากินระยะนี้ควรจะหยุดเนาะฮะระยะ
8: ก็กินหยุดได้ค่ะถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรนะก็คือกินบ้างลืมบ้าง

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเปิดเที่ยวบินตรงปฐมฤกษ์เส้นทางคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนอุดรธานีรองรับนักท่องเที่ยวและงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: กระทรวงคมนาคมเปิดเที่ยวบินตรงปฐมฤกษ์เส้นทางคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนอุดรธานีรองรับนักท่องเที่ยวและงานมหกรรมพืชสวนโลก2569พร้อมยกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่สนามบินนานาชาติเต็มรูปแบบนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีเพื่อเตรียมรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570เพื่อผลักดันนโยบาย Airport for Regional Development โดยสนามบินอุดรธานีมีความพร้อมเต็มศักยภาพทั้งทางวิ่งความยาว 3,048 เมตรรองรับผู้โดยสารได้ถึง 3.4 ล้านคนต่อปีและได้ปรับปรุงระบบตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรหรือ CIQ อย่างครบวงจรนอกจากนี้กรมท่าอากาศยานยังร่วมมือกับสายการบินลักกี้แอร์เปิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำบินตรงเส้นทางคุนหมิงอุดรธานีให้บริการสัปดาห์ละ2เที่ยวบินเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างไทยและจีนพร้อมจัดระบบขนส่งวันทรานสปอร์ตมีรถชัตเทิลบัสรับส่งผู้โดยสารวันละ40เที่ยวเชื่อมต่อสนามบินกับสถานที่จัดงานได้อย่างสะดวกสบายกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้า All for Education ในพื้นที่จังหวัดนครพนมเร่งดึงเด็กนอกระบบกว่า 4,400 คนสู่การเรียนรู้ที่เหมาะสม
7: นายประเสริฐจันทระรุ่งทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่โรงเรียนบ้านพระซองเหนือพร้อมเปิดมหกรรมวิชาการ All for Education ที่โรงเรียนทานน้ำใจติดตามการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งนำ AI มาเป็นเครื่องมือช่วยค้นคว้าและพัฒนาการเรียนรู้โดยมุ่งให้เด็กไม่ได้เป็นเพียงผู้เทคโนโลยีแต่สามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างนวัตกรรมพัฒนาทักษะอาชีพเป็นผู้ประกอบการและสร้างรายได้ในอนาคตขณะเดียวกันจังหวัดนครพนมยังเดินหน้าตามนโยบาย Thailand Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียนโดยปีการศึกษา2568ถึง2569มีเด็กและเยาวชนนอก

0: ระบบการศึกษาอายุ 3-18 ปีจำนวน 4,478 คนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันค้นหาติดตามช่วยเหลือและส่งต่อให้เด็กกลับเข้าสู่การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละคนการศึกษาในวันนี้ไม่ได้มุ่งเพียงให้เด็กเรียนจบแต่ต้องสร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และมีทักษะที่นำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในอนาคตค่ะคัทธริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: ด้านศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ขานรับนโยบายเรียนดีมีความสุขยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาจัดเครือข่ายส่งเสริมความประพฤติผ่านระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาน
2: ายวินัยแป้นน้อยรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาโดยใช้ระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือ MOE Red Box เพื่อบูรณาการการทำงานเชิงรุกที่มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษาผ่านกลไกเครือข่ายในระดับพื้นที่ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดเรียนดีมีความสุขมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนทุกระดับโดยมุ่งเน้นกิจกรรมการถอดบทเรียนการทำงานตลอดปีงบประมาณพ.ศ. 2569การระดมสมองวางแผนปฏิบัติการเชิงรุกหรือ Action Plan สำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2570เพื่อให้การเฝ้าระวังมีความต่อเนื่องและตอบโจทย์ปัญหาในพื้นที่อย่างแม่นยำเป็นการรวมพลังเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นหน่วยเฝ้าระวังด่านหน้าที่จะช่วยให้สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงโดยใช้ระบบ MOE Red Box เป็นเครื่องมือหลักในการเฝ้าระวังเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนนักศึกษาจะได้รับการคุ้มครองในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาให้ความรู้ในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมเหมือนเช่นเคยนะคะแน่นอนว่าเป็นวันที่เราพบกันเป็นเช้าวันเสาร์ค่ะดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้กราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เชิญพานเชิญพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันเสาร์เป็นช่วงของการที่เราจะมาพูดคุยเรื่องของพระไตรปิฎกที่ว่าเป็นเหมือนกับว่าแม่บทหัวข้อที่คำสอนต่างๆที่บางทีเหลือบันทึกเอาไว้ก็อยู่ในนี้แล้วก็ส่วนที่หายไปก็อาจจะมีส่วนที่เพิ่มเติมใหม่มาก็อาจจะมีแต่ส่วนที่ยังดีๆสามารถให้เราเกิดความรู้ไปจนถึงการบรรลุธรรมได้ก็มีอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเรามาศึกษาจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะหาจุดนี้แหละจุดข้อมูลที่จะทำให้เราจุดประกายจิตใจให้นำความรู้ที่อยู่ในตำราผ่านหูผ่านตาเข้าสู่สมองจากสมองเข้าสู่จิตใจให้สามารถนำจิตของเราให้มันพ้นจากกิเลสแล้วก็มีความเข้าใจในคำสอนที่ลึกซึ้งลึกด้วยกว้างด้วยเพราะมีความรู้ทั้งลึกและกว้างจิตใจเราเนี่ยจะกว้างขวางเราก็เป็นมหากตะสามารถที่จะมีการปฏิบัติที่ก้าวหน้าขึ้นได้ก็จึงทุกสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งอันนี้ก็หลวงพ่อขอไว้พระอาจารย์ก็นำมาปฏิบัติตามชวนคุณเตือนใจด้วยชวนท่านผู้ฟังด้วยมาศึกษาอ่านกันไปโดยก็จะเป็นลักษณะว่าไม่อ่านให้ฟังนะให้ท่านผู้ฟังกับคุณเตือนใจไปหาอ่านกันอ่านไปด้วยแล้วก็ฟังพระอาจารย์อธิบายนี่อาจจะเห็นเหมือนเห็นต่างเรามาอภิปรายพูดคุยกันได้ส่วนเนื้อหาที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะหาอ่านในพระไตรปิฎกเดี๋ยวนี้ก็สะดวกง่ายๆจากโทรศัพท์

0: มายังไงตอนนี้ก็ต่อจากคราวที่แล้วแต่ว่าจบในตัวตอนนี้จบที่ไหนตอนหน้าเราก็จะต่อไปแต่ก็จบในตัว
1: ค่ะ
0: เราจึงเลือกเอาตำราที่มันจะเป็นข้อเป็นข้อแล้วก็จบในตัวได้ก็คืออังคุตระนิกายที่เป็นเรื่องราวที่มีจำนวนหมวดธรรมะเป็นหลายๆประการมารวบรวมร้อยเรียงกันเอาไว้ง่ายต่อการศึกษา
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะทำให้เราสามารถเข้าถึงพระสูตรที่มันเกี่ยวเนื่องกันในอีกลักษณะหนึ่งที่เราจะไม่เคยได้ยินได้ฟังกันด้วยเช่นกัน
1: เจ้าค่ะคราวนี้ก็มาถึงหมวดธรรมะที่มี5ข้ออยู่มาถึงข้อที่วันนี้จะต่อด้วยข้อที่58ใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ถูกต้อง
1: นิมนต์เลยเจ้าค่ะ
0: ก็จำนวนเลขข้อนี้ก็ทบทวนกันนิดหนึ่งว่าเราใช้เล่มของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1: เจ้าค่ะ
0: ที่เป็นปกสีฟ้าซึ่งจำนวนเลขข้ออาจจะไม่ตรงกันตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันกับของฉบับอื่นๆทีนี้เราก็มีการเทียบเคียงแล้วก็ดูฉบับให้ตรงกันแล้วตัวเลขมันก็จะตรงกันแล้วก็จะมีสำนวนแปลแบบเดียวกันก็จะเกิดความเข้าใจได้เนาะ
1: โอเคอ่ะ
0: ก็58เนี่ยว่าด้วยเรื่องของเจ้าลิชวีเรื่องของเจ้าลิชวีพูดถึงธรรมะ5ข้อในเอพิโซดที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการทำบุญให้ทานว่าคนที่ทำบุญให้ทานในลักษณะไหนถึงจะได้บุญมากทั้งของที่ให้ทั้งผู้ที่รับทั้งจิตใจที่มีศรัทธาทีนี้ตรงนี้คือจุดที่เอาเรื่องนี้มาแอพพลายปรับใช้
1: เจ้าค
0: ่ะท่านได้พูดถึงเรื่องราวของเจ้าลิชวีองค์หนึ่งตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่กรุงไวสาลีกรุงไวสาลีเวลาท่านไปอยู่ก็จะอยู่ที่ชายป่าใหญ่แห่งหนึ่งป่าใหญ่ก็คือป่ามหาวันมหาก็คือใหญ่เราเป็นป่าใหญ่แล้วก็พักอยู่ที่โคนต้นไม้ในราวป่าอย่างนั้นปรากฏว่ามีพวกเจ้าลิชวีที่เขาออกไปล่าสัตว์มีฝูงสุนัขไปด้วยเวลาล่าสัตว์เนี่ยก็จะมีอาวุธมีหลาวมีธนูมีหอกมีดาบพกกันไปเดินไปแล้วเข้าไปในป่าเพื่อที่จะล่าสัตว์ปรากฏว่าเขาไปเห็นพระพุทธเจ้าพวกเจ้าลิชวีกลุ่มนี้ไปเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็วางอาวุธเราวางอาวุธปล่อยฝูงสุนัขไปผูกไว้อีกที่หนึ่งไกลๆแล้วก็เข้าไปกราบมับมับมับแล้วก็นั่งนิ่งอยู่นี่เป็นเรื่องที่น่าแบบน่าสะใจสำหรับเจ้าลิชวีที่ชื่อว่ามหานามะเจ้ามหานามะชาวลิชวีกับเจ้ามหานามะสากยะนี่เป็นคนละคนกันอย่าไปสับสน
1: เจ้าค่ะ
0: คนชื่อเดียวกันเนาะแต่ว่าเกิดคนละตระกูลพวกสากยะนี่ก็เป็นพวกหนึ่งชื่อมหานามะมีส่วนพวกเจ้าลิชวีนี่ก็เป็นอีกตระกูลหนึ่งชื่อมหานามะก็มีแล้วก็อย่าไปสับสนกับเจ้ามหาลิเจ้ามหาลิเนี่ยจะตาบอดแต่เจ้ามหานามะสองคนนี้เป็นชาวลิชวีเหมือนกันแต่เจ้ามหานามะไม่ตาบอดแล้วก็มีศรัทธาไม่เท่ากับเจ้ามหาลิเจ้ามหาลิเนี่ยมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากกว่าเจ้ามหานามะทีนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ตอนนั้นเจ้าลิชวีที่ชื่อว่ามหานามะกำลังเดินเหยียดแข้งเหยียดขามาในป่ามหาวันแล้วก็เห็นพวกเจ้าลิชวีที่วางธนูกราบพระพุทธเจ้านั่งนิ่งอยู่ก็เลยแบบอึ้งขึ้นแบบอึ้งขึ้นโอ้ยมันเป็นไปได้ไงนี่พวกเจ้าลิชวีพวกนี้ทำไมถึงแบบว่ามากราบพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าพวกนี้เขาถูกฝึกมาให้เป็นคนหยาบคายกระด้างดุร้ายแล้วก็แบบว่ามีอะไรก็แย่งชิงของคนอื่นบางทีก็แบบเป็นคนเกเรนะเป็นเด็กเกเร
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็พยายามจะไปล่าสัตว์ก็คือหาความสุขจากการที่ทำร้ายชีวิตสัตว์มันก็ไม่ถูกศีลแล้วก็ผิดศีลใช่ไหมล่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้เอ้าทำไมเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบมาบับได้ไง
1: แล้วก็นั่งดิ่งอยู่ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: เออเนี่ยจึงแบบว่าแบบตกใจอึ้งขึ้นว่ามันเป็นไปได้ไงพวกเจ้าลิชวีพวกนี้เนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้พระพุทธเจ้าก็จึงอธิบายบอกว่าอย่างนี้ว่าคนรู้บุตรคนใดที่ได้รับมุรตาพิเศษแล้วคือว่าขึ้นครองราชละจะเป็นผู้ปกครองรัฐที่ได้รับมรดกจากบิดาก็ตามเป็นอัครเสนาบดีก็ตามเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ตามหัวหน้าคณะหรือว่าเป็นใหญ่ในตระกูลถ้ามีธรรมะ5ประการคนนั้นเนี่ยจะหวังความเจริญได้อย่างเดียว ไม่มีความเสื่อม

0: นี่ก็จึงพูดถึงธรรมะ5ประการละอันนี้คุณตั้งใจกับท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูนะว่าแล้วมันไปเกี่ยวกับที่เจ้ามหานามะเขาอุทานหรือว่าปรารภขึ้นมาได้ยังไงว่าพวกนี้เขาเป็นเด็กเกเรเป็นคนเกเรแล้วทำไมพระพุทธเจ้าถึงจะพูดธรรมะ5ประการนี้ลองฟังดูนะ
1: เจ้าค่ะ
0: 5ประการมีอะไรบ้างก็คือการเอาโภคทรัพย์ที่ตัวเองหามาด้วยความขยันหมั่นเพียรรวบรวมมาด้วยกำลังแขนอาบเหงื่อต่างน้ำได้มาโดยธรรมแล้วไปสักการะบูชาหมายถึงเอาไปให้มารดาบิดาด้วยจิตใจที่คิดว่าขอให้ท่านมีชีวิตมีอายุยืนนานอันนี้ข้อที่หนึ่งนอกจากใช้จ่ายทรัพย์ในข้อที่หนึ่งแบบนี้ในการบูชามารดาบิดาเนาะเอาไปให้ท่านสองในการเอาไปใช้กับบุตรภรรยาทาสกรรมกรคนใช้ของตัวเองคือคนในครัวเรือนของตัวเราเองลูกคู่ครองคนใช้คนงานเอาไปแบ่งให้เขาคือสมมติว่าเราได้รับเงินเดือนมาเนี่ยนะหรือว่าได้โปรเจกต์มีโครงการอย่างใดอย่างหนึ่งมีรายได้เข้ามาละข้อแรกคุณเอาไปให้พ่อแม่แบ่งให้ข้อที่สองคุณหาเลี้ยงในครัวเรือนทั้งลูกหรือคู่ครองรวมถึงคนใช้ด้วยในข้อที่สองข้อที่สามเนี่ยยังพูดถึงเพื่อนชาวนาเพื่อนร่วมที่ได้หาโภคทรัพย์ขึ้นมาก็คือหมายถึงคู่ค้าทั้งซัพพลายเออร์ทั้งคนที่จัดสินค้าคนที่ช่วยงานเราอันนี้คือข้อที่สามอย่างเช่นว่าถ้าปลูกข้าวเนี่ยนะมันก็ต้องมีคนจัดหาปุ๋ยมีคนจัดหาพืชพันธุ์มีคนขายต่อให้ทั้ง whole supply chain
1: okay.
0: อันนี้เราก็ต้องรู้จักแบ่งเขาหรือว่าจัดสรรให้เหมาะสมโดยจิตใจที่งามนะว่าขอให้เขามีชีวิตอายุยืนนานโดยจิตใจที่เป็นแบบนี้ถัดมาข้อที่4ก็บูชาเทวดาคำว่าเทวดาในที่นี้จะมีความหมายอยู่สองนัยยะหมายถึงเทวดาที่เป็นเทวดาจริงๆเทพเทวดาเช่นคุณอาจจะพูดถึงคนที่ตายไปแล้วแล้วไปเป็นเทวดาเช่นมารดาบิดาหรือปู่ย่าตายายของเราหรือบรรพบุรุษของเราหรือแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สวรรคตไปพวกนี้เป็นเทวดาที่เรารู้สึกว่าท่านเป็นคนดีเราอยากจะระลึกถึงเอาพวกนี้ไปบูชาได้เงินที่ได้มาหรือเทวดาเดินดินคือคนธรรมดาทั่วไปที่มีความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าแหมเขาดีจริงๆเลยเราก็แบ่งให้เขาอย่างเช่นว่าเราอ่านข่าวหนังสือพิมพ์หรือดูทีวีดูโซเชียลแล้วรู้สึกว่าโอ้โหคนขับแท็กซี่นี้จิตใจงามจังหรือว่าคนเดินถนนคนนี้คนกวาดถนนคนนี้จิตใจงามดีเราแบบว่าจะแบ่งให้เขาเลี้ยงดูเขาแล้วก็ด้วยจิตใจที่ว่าขอให้เขานั้นมีชีวิตมีอายุยืนนานมีความสุขอันนี้เป็นข้อที่สี
1: ่เจ้าค่ะ
0: แล้วข้อที่ห้าก็คือบูชาสมณพราหมณ์คือผู้ที่มีขันติโสรจะมีจิตใจงามจิตใจดีแบ่งให้นี่ข้อที่5โอเคนะใน5ข้อนี้ถ้าคุณใช้จ่ายทรัพย์อย่างนี้ด้วยจิตใจที่ว่าหวังให้เขามีความดีมีความงามมีอายุยืนยาวดำรงอยู่ไปได้เราจะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย
1: เจ้าค่ะ
0: 5ข้อนี้คุณเดินใจคุณนะหรือพระอาจารย์ก็คุณว่ามันก็คือการใช้จ่ายทรัพย์ไงที่เราเคยผ่านมาก่อนนะการใช้จ่ายทรัพย์สี่นัยยะในข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยรวมกันในตอนที่เราผ่านมาจากจตุกนิบาตมารดาบิดาบุตรภรรยาทาสกรรมกรพวกนี้บางทีท่านรวมกันเป็นข้อเดียวนี่ถือว่าคนในวงในทีนี้พอมาเป็นหมวดห้าแยกเรื่องมารดาบิดาออกมาแล้วก็มีบุตรภรรยาธาตุกรรมกรแยกไปอีกข้อหนึ่งรวมกันก็คือลักษณะเดียวกันมี5ข้อการใช้จ่ายทรัพย์ซึ่งก็เป็นลักษณะที่สอดคล้องกันกับที่ท่านสอน
1: เจ้าค่ะ
0: ประเด็นที่พระอาจารย์ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคือหมายความว่าถ้าทุกฝั่งลองฟังดูแล้วเนี่ยว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงประกาศธรรมะข้อนี้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเรื่องนี้ปรารภสถานการณ์นั้นที่เจ้าลิชบีมหานามะอุทานขึ้นถึงว่าพวกนี้เป็นคนเกเรเป็นคนหยาบคายแต่มากราบไหว้พระพุทธเจ้า เอ๊ะแล้วมันยังไง
1: เจ้าค่ะ
0: ทำไมถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยงงๆอยู่ข้อนี้
1: อืมเจ้าค่ะอาจจะพูดถึงเรื่องที่ว่าเจ้าฤาษีพวกนี้นะเจ้าค่ะพวกที่เป็นไปออกไปล่าสัตว์เนี่ยก็อาจจะได้รับการแต่งตั้งคือผ่านพิธีบูรพาภิเษกมาแล้วก็จะปกครองรัฐในหน้าที่ต่างๆไปอ่ะนะเจ้าค่ะทีนี้ด้วยการที่เขาอาจจะมีนิสัยชอบล่าสัตว์หรืออะไรตามดั้งเดิมของเขาแต่ว่าการกระทําของเขาเนี่ยการเข้ามากราบคืออัญชลีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นด้วยจิตสํานึกที่ว่ารู้ว่าพระองค์ท่านเป็นผู้ที่อยู่เหนือโลกอะไรประมาณนี้นะจ๊ะค่ะเลยคิดว่าแล้วก็เขาก็ดำเนินการหมายถึงว่าแม้ว่าจะเกเรหรืออะไรก็ตามออกล่าสัตว์แต่ว่าเขาเนี่ยเมื่อขึ้นปกครองแล้วเขาก็ให้การอนุเคราะห์ทั้ง5ข้อนี้มั้งคะ
0: ย
1: มคิดว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะยมเดาดูเจ้าค่ะ
0: เป็นไปได้คือถ้าเราจะวิเคราะห์ตามที่คุณเตือนใจยกขึ้นมาเนี่ยนะอาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้ว่าคนเรามันก็จะมีส่วนที่ไม่ดีก็มีส่วนที่ดีก็มีเน
1: า
0: ะทีนี้ส่วนที่ไม่ดีก็ไม่ดีโอเคก็ไม่ดีก็ค่อยแก้เอาส่วนที่ดีมีถ้าคุณทำดีไปเรื่อยๆคุณจะค่อยพัฒนา
1: จ
0: ะมีแต่ความเจริญไอ้ความเสื่อมเนี่ยจะลดลงความเสื่อมเนี่ยจะไม่มีไอ้ข้อไม่ดีเนี่ยจะลดลงก็หมายความว่าถ้าเราคาดการอย่างนี้อะสมมติ 2-3 ปีจากนี้ไปถ้าเขายังล่าสัตว์อยู่แล้วก็ยังมีแบบความเกเรอยู่แต่ว่ารู้จักใช้จ่ายทรัพย์ให้เหมาะสมเลี้ยงดูมารดาบิดาตาม5ข้อนี้ลักษณะการเบียดเบียนคืออกุศลธรรมที่เขาสร้างจะค่อยๆลดลงหรือเปล่าเนาะอันนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ความดีของเขาก็จะค่อยเพิ่มขึ้นลักษณะการกระทำที่จะเบียดเบียนที่จะเป็นใบผิดศีลก็จะค่อยลดลง
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้พระอาจารย์ว่าก็เป็นสมมติฐานที่ก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันเนาะว่าคนเราก็ไม่ได้มีดีโดยส่วนเดียวไปหมดส่วนเสียก็มีแต่ถ้าคุณพยายามที่จะทำความดีเอาแค่การใช้จ่ายทรัพย์อย่างเงี้ยให้ถูกต้องตามหน้าที่คือในทั้ง5ข้อนี้เราจะเห็นได้ว่าไม่ได้เอาไปใช้จ่ายในทางที่ไม่ดีไม่งามเป็นอบายมุขแต่ว่าใช้จ่ายสงเคราะห์ทั้งมารดาบิดาทั้งบุตรภริยาเป็นต้นไปเรื่อยๆทั้งหมดรวมถึงการทำบุญให้ทานด้วยการที่อนุเคราะห์คนอื่นด้วยด้วยจิตใจที่ว่าขอให้เขามีอายุยืนนานการกระทำนี้จะทำให้มีความเจริญไอ้ความไม่ดีต่างๆก็ลดลงก็คิดว่ามีการพัฒนาไปได้
1: เจ้าค่ะ
0: ทำชั่วก็มีทำดีก็ด้วยแล้วทำดีไปเรื่อยๆไม่หยุดความชั่วก็จะลดลงได้คิดว่าเป็นอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ก็58นะเชิญบาน
1: เจ้าค่ะก็อาจจะมีตรงที่ว่าท่านมหานามะเนี่ยเห็นพวกเจ้าฤาษีมาประคองอัญชลีกราบคารวะแล้วก็แบบว่านั่งถวายอภิวาทอยู่ในที่สมควรด้วยท่านก็เลยเปล่งวาจาว่าเจ้าวจีจักเจริญเจ้าวจีจักเจริญนี่หมายถึงว่าอาจจะเข้าไปในข้อที่ว่าเขารู้จักที่จะสงเคราะห์หรือเคารพบูชาสมณพราหมณ์ถูกไหมเจ้าคะ
0: ใช่ใช่อ
1: ันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะเจ้าคะ
0: เจริญพันโอเค
1: เจ้าคะต่อไปข้อ59นะเจ้าคะ
0: เจริญพันต่อไปข้อ59
1: เจ้าคะ
0: 59นี่ก็จะเป็นเรื่องของพระหลวงตาพระหลวงตาคำว่าพระหลวงตาเนี่ยหมายถึงคนที่บวชเมื่อตอนแก่แล้วเนี่ยหมายความว่ามีลูกมีเมียมาแล้วมีภรรยามีบุตรเรียบร้อยจนบุตรเนี่ยเติบโตแล้วตัวเองก็มาบวชลักษณะแบบนี้ก็จึงเรียกว่าเป็นพระหลวงตาคือเป็นลักษณะที่เป็นสำนวนเป็นชื่อเล่นนะเขาก็จะเรียกว่าบวชเมื่อผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วความที่ผ่านโลกมาเยอะครองเรือนมาแล้วอายุมากขึ้นบวชเมื่อแก่เป็นพระหลวงตาลักษณะที่จะหาได้ยากมันจะมีอยู่5ประการ2นัยยะข้อ59และ60อันนี้จะอธิบายไปด้วยกันเลย
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วท่านจะบอกว่าพระหลวงตาคือผู้ที่บวชเมื่อแก่เนี่ยจะหาที่มีปัญญาละเอียดอ่อนหาได้ยากหมายความว่าไงคำว่าปัญญาละเอียดอ่อนคือการรู้อริยสัจ4ปฏิบัติจนรู้อริยสัจ4จนถึงขั้นอย่างน้อยเป็นโสดาบันหาได้ยากข้อที่2มีท่าทางเรียบร้อยหาได้ยากข้อที่3เป็นพหูสูตรสดับฟังจำได้มากหาได้ยาก ข้อที่สี่เป็นธรรมกถึกคือรู้คล่องในเรื่องหมวดธรรมะข้อความต่างๆหาได้ยากแล้วข้อที่ห้าคือเป็นคนที่ปฏิบัติเคร่งครัดเป็นคนที่จะปฏิบัติตามธรรมวินัยอันนี้ก็หาได้ยาก
1: เจ้าค่ะ
0: ดังเข้าข้อคนนี้นี่คือนัยยะที่หนึ่งก็59ต่อมาข้อ60ก็จะมีนัยยะที่แตกต่างกันนิดหนึ่งโดยข้อประการแรกบอกว่าคนที่จะเป็นคนว่าง่ายบอกง่ายสอนง่ายด้วยความที่ว่าบางทีผ่านโลกมามากฉันก็จะมีความเห็นของฉันอะไรเงี้ยมันก็จึงจะบางทีบอกยากสั่งแล้วก็จะไม่ทำหรือทำช้าหรือทำตามความคิดของตนการที่จะบอกง่ายสั่งง่ายก็จึงจะหาได้ยากข้อที่สองคือคงแก่เรียนคือได้รับคำแนะนำแล้วไปปฏิบัติให้อย่างดีอย่างถูกต้องอย่างเช่นว่าทุกคนให้มานั่งสมาธิพร้อมกันตอนบ่ายโมงมาอยู่แต่ว่าเกิดลุกไปเข้าห้องน้ำเรื่อยหรือไม่ก็มาบางวันไม่มาบางวันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่สามได้รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นคำว่าการฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นก็คือฟังแล้วไม่ได้แบบว่ามีอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นดัดขึ้นแต่ว่าแบบฟังแล้วก็รับน้อมเอาไปปฏิบัติโดยเอื้อเฟื้อเป็นผู้ที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นอันนี้มีอยู่แต่ว่าจะหาได้ยากในพระหลวงตา
1: เจ้าค่ะ
0: และในข้อที่สี่ก็คือความเป็นธรรมกถึกอันนี้จะเหมือนกับในยะแรกส่วนสองข้อสุดท้ายนี้จะเหมือนกันคือความที่ว่าเป็นธรรมกถึกคือรู้ทรงจำธรรมะได้มากแล้วก็ปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัดคือเป็นพระวินัยธรอันนี้จะหาได้ยาก
1: เจ้าค่ะ
0: คำว่าหาได้ยากนี่ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีนะคุณใจมีอยู
1: ่เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าอาจจะหาได้ยากคือจะปฏิบัติให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยได้ยาก
1: เจ้าค่ะคือส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าท่านอาจจะเหมือนกับเข้าตำราว่าไม้แก่ดัดยากแบบนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะก็คงจะไม่ได้ขยันมากหรืออะไรเพราะว่าสูงอายุแล้วถึงมาบวชยกเดาว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะ
0: ก็คงจะมีส่วนอย่างนั้นทีนี้คือเราจะไปเหมาไม่ได้หรอก
1: เจ้าค่ะ
0: จะเหมาไม่ได้ว่าพระหลวงตาก็เป็นอย่างนี้หมดคืออย่าพูดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพูดข้อนี้เพื่อที่ว่าอย่าให้คุณเหมาไงเหมาไม่ใช่เหมาเจตุงนะถึงแม้ว่าเหมารวมนะ
1: เจ้าค่ะ
0: อย่าไปเหมารวมว่าพระหลวงตาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือพระอาจารย์คิดว่าก็จะมีค่านิยมแบบนี้แหละที่เกิดขึ้นในหมู่ภิกษุหรือว่าชาวบ้านทั่วไปว่าโอ้ยผู้นี้บวชเมื่อแก่แล้วจะไปเอาธุระอะไรมากบางทีก็ท่าทางไม่เรียบร้อยบางทีก็จำอะไรไม่ค่อยได้สวดมนต์ไม่ค่อยเป็นหรือว่าบอกยากสอนยากคือทำนองไม้แก่ดัดยากเราก็อย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าที่มีที่ดี
1: ก็มี
0: ก็มีใช่ก็มี
1: เจ้าค่ะ
0: พอมีแล้วเราก็บ้าๆก็อย่างน้อยก็ยังมีศีลน่ะจะเป็นอะไรยังมีศีลให้มันถูกต้องซึ่งทั้ง5ข้อนี้เราจะดูนะบ้ามันก็ไม่ได้ผิดศีลอะไรที่จะทำให้ถึงขาดความเป็นพระนะ
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างในข้อที่ว่าปฏิบัติวินัยเคร่งครัดก็ถ้าปฏิบัติวินัยละหลวมในข้อที่มันไม่ได้ว่าจะมีปัญหาหนักอะไรก็ไม่มีปัญหานะ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็อาจจะละหลวมในบางข้อที่มันไม่ได้สลักสำคัญอย่างเงี้ยพระว่าไม่ได้ปฏิบัติเคร่งครัดหรือบางทีก็จำพระสูตรจำมนอะไรไม่ได้ก็ธรรมดาคนอายุมากแล้วมันก็จำไม่ค่อยได้นี่ก็ธรรมดาพอเราเข้าใจว่าอ๋อนี่คือลักษณะแบบนี้แหละเราก็ให้มีเมตตากันเข้าใจกันแต่ถ้ารูปไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นก็เป็นความดีความงามของรูปนั้นๆอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้ก็จะเป็นก็ที่59แล้วก็60
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้ก็จะกลับวักที่1ในปันนาคนี้ข้อ59 60 60ข้อไปแล้วในหมวดที่มี5ประการต่อมาก็จะขึ้นวักที่2ของชุด50ข้อนี้ก็จะเป็นสัญญาวักหมวดว่าด้วยสัญญาโดยเขาเอา2พระสูตรแรกมาตั้งเป็นชื่อของวรรคนี้ว่าด้วยสัญญาคำว่าสัญญาเนี่ยหมายถึงความหมายรู้กำหนดรู้ขึ้นว่าสิ่งนี้เราควรจะหมายรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ลักษณะแบบไหนในข้อ61ข้อ62 ถ้าท่านผู้ฟังกับคุณใจไปอ่านดูเนี่ยนะพระอาจารย์อ่านดูหลายรอบก็บทพยัญชนะเหมือนกันเป๊ะเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เหมือนกันเป๊ะเลยก็ไม่รู้ว่าทำไมท่านถึงต้องยกมาเป็นสองข้อก็ไม่แน่ใจ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือว่าอาจจะมีส่วนไหนก็ยังไม่แน่แต่อรรถกถาก็ไม่ได้อธิบายเอาไว้แล้วก็อธิบายไว้เฉพาะข้อ61ข้อ62ก็ไม่มีดูในบาลีแล้วมันก็ตัวอักษรเหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างไรก็ตามอธิบายทำความเข้าใจไปก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าธรรมะ5อย่างสัญญา5ประการนี้ถ้าทำให้มากเจริญให้มากแล้วจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่เป็นธรรมที่ยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่หวังได้ก็มาอมตะหมายถึงนิพพาน
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้ย5อย่างนี้เหรอเป็นสัญญาความหมายรู้ว่าถ้าเราเจริญแล้วเราจะไปถึงนิพพานได้นะนี่นะมีอะไรบ้างประการแรกก็คือความกำหนดหมายในความไม่เที่ยงแห่งสังขารทั้งหลายก็เรียกว่าอนิจจสัญญาอยากจะทำความเข้าใจกับคำว่าสัญญานี้สักหน่อยหนึ่งสัญญาไม่ใช่หมายความว่าคุณเซ็นสัญญาเนี่ยเป็นเอกสารที่จะให้คำมั่นสัญญากันระหว่างสองฝ่ายไม่ใช่อันนั้น
1: เจ้าค่ะคนละความหมายกันนะเจ้าค่ะ
0: คนละความหมายกันเสียงเหมือนกันรูปเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละอย่างบทที่มาจากภาษาบาลีแปลเป็นไทยก็คือความหมายรู้บางครั้งท่านก็จะแปลว่าความกำหนดหมายสองอย่างนี้คือสัญญาเช่นภาษาทั้งหมดเป็นสัญญาเราเรียกปากกาภาษาไทยนะเรียกว่าปากกาถูกไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เรียกวิทยุภาษาไทยเราเรียกว่าวิทยุแต่พอเป็นภาษาอังกฤษปากกาเราเรียกเพนคนฝรั่งคนอังกฤษคนอเมริกันเขาหมายรู้ไอ้สิ่งที่เป็นแท่งๆไว้สำหรับเขียนได้เนี่ยเขาหมายรู้ว่ามันเรียกว่าเพน
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้ามีคนพูดว่าเพนขึ้นมาปุ๊บอ๋อฉันรู้ละหมายถึงไอ้สิ่งที่เป็นแท่งๆแล้วมันเอามาจับมาเขียนได้นี่จะหมายรู้ตรงกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตอนแรกที่แบบคุณไม่เข้าใจภาษาของกันละกันคุณก็หยิบปากกาขึ้นมาบอกเนี่ยปากกาคนนั้นก็บอกเพนความหมายรู้ตรงกันละเพนคือปากกานี่คือสัญญาในสิ่งเดียวกัน
1: เจ้าค่ะ
0: หรือวิทยุเอาวิทยุภาษาไทยเรียกวิทยุสิ่งที่มันเปิดออกมาแล้วมันมีเสียงออกมาตามคลื่นที่รับได้ฝรั่งเขาก็เรียกว่าเรดิโอเปิดขึ้นมาปุ๊บมีเสียงเหมือนกันตรงนี้คือความหมายรู้คือสัญญาหรือสมัยก่อนในยุคกลางผู้หญิงที่สวยๆเนี่ยคือต้องท้วมๆหน่อยเอวนี่ต้องแน่นๆสะโพกนี่ต้องบึ้มบึ้ม
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้ก็บอกว่าสวยงาม
1: อันนี้ดูจากภาพศิลปะนะเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่
1: แนวโน้มเจ้าค่ะ
0: แต่ทุกวันนี้โอ้คนละอย่างเอวนี่ต้องกิ่วกิ่วแล้วก็สุดทรงต้องเป็น S curve อย่างไงเอวเอสคอเขาบอกสวยงาม
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ทำไมหมายรู้กันคนละแบบนี่คือสัญญาคนละแบบโอเคนะ
1: เจ้าค่ะ
0: สมัยก่อนนู้นผู้หญิงต้องผมสีบรอนซ์แล้วก็หยิกๆอย่างนี้แต่สมัยนี้เขาออกสีดำตรงๆแล้วก็เป็นอะไรอ่ะเป็นประกายลื่นๆเป็นเหมือนผ้าไหมอย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ละประเทศก็จะนิยมคนละผิวสีอีกก็จะมีความหมายรู้คือสัญญาไปคนละแบบคนละแบบ
1: เจ้าค่ะ
0: okay,
1: เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะเจ้าค่ะ
0: เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเปลี่ยนไปตามภาษาเปลี่ยนไปตามค่านิยมเปลี่ยนไปตามกลุ่มคนก็แล้วแต่ว่าจะสัญญามีความหมายรู้กันไปในลักษณะไหนลักษณะไหนทีนี้สัญญาทั้งหมดไม่ใช่เหมือนกันหมดสัญญาทั้งหมดเนี่ยบางสัญญาก็จะเป็นไปเพื่อความมีกิเลสมากเช่นโฆษณาเขายิงแอดยิงโฆษณาอันหนึ่งแล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยเขาถือกระเป๋าใบหนึ่งเดินมาอย่างสวยงามเลยเขาก็จะเชื่อมความสวยงามกับกระเป๋าใบนี้หรือเครื่องดื่มอันนี้ดื่มอันนี้ปุ๊บโอ้โหแข็งแรงอันนี้ปุ๊บสวยเขาก็สร้างค่านิยมความสวยความงามแบบนี้ขึ้นมาการที่เราปลูกฝังค่านิยมความสวยความงามนี่คือคุณสร้างสัญญาโดยความเป็นของสวยงามในสิ่งที่เขากำลังพรีเซนต์อยู่นั้นสัญญาในความสวยงามเนี่ยมันเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนกิเลสสัญญานั้นไม่ดีโอเคนะเพราะอะไร
1: เ
0: พราะมันเพิ่มพูนกิเลสจะไปดีได้ไงใช่ปะล่ะเพิ่มพูนกิเลสไม่ดีสัญญาบางอย่างเพิ่มกิเลสได้ในขณะเดียวกันสัญญาบางอย่างก็ลดกิเลสได้ เช่นถ้าเราหมายรู้ในลักษณะที่ว่าเป็นปฏิกูลนะเอาเส้นผมสวยๆสวยๆงามๆแล้วก็ถ้ามันไปอยู่ในท่อเงี้ยโอ้มันแบบมันตันมันไม่งามหรือเส้นผมสวยงามๆไปอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวไปอยู่ในเส้นข้าวปุ้นขนมจีนเป็นผมงอกด้วยเนี่ยโอ้ไม่งามไม่งามไอ้ลักษณะที่เราหมายรู้โดยความเป็นของไม่สวยงามนั่นจะทำให้กิเลสลดสัญญาแบบนี้มีประโยชน์สัญญาแบบนี้มีประโยชน์ไม่ว่าจะสัญญาที่ทำให้เกิดกิเลสเพิ่มหรือกิเลสลดต่างก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละแต่สัญญาที่ให้กิเลสลดท่านก็จะแยกพูดออกมาว่ามันคือส่วนของมรรคส่วนของมรรคเพราะฉะนั้นมรรคกับทุกข์คืออริยสัจสี่นะเรามีอยู่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ทุกกับมรรคเนี่ยข้อแรกกับข้อสุดท้ายเนี่ยเหมือนกันนั่นแหละในความที่มันเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละเป็นของปรุงแต่งเหมือนกันนั่นแหละเรารู้ได้โดยตาด้วยหูเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็มีรูปบางทีก็เป็นความคิดนึกบางทีก็เป็นการกระทำปรุงแต่งเหมือนกันแต่ส่วนของทุกข์บางทีทำให้กิเลสเพิ่มบางทีทำให้กิเลสลดอันนี้ก็แยกไว้ส่วนหนึ่งส่วนมรรคคือเอาเฉพาะที่ทำให้กิเลสลดแยกมาไว้อีกส่วนหนึ่งเพราะว่ามันต้องทำหน้าที่คนละอย่างส่วนของมรรคต้องทำให้มากพัฒนาเจริญไม่มีต้องทำให้มีไม่ดีต้องทำให้ดีแต่ถ้าส่วนของทุกข์สัญญาทั่วไปคุณทำความเข้าใจเขาว่ามันไม่เที่ยงยังไงเป็นยังไงแค่นี้เอง
1: เจ้าค่ะ
0: หน้าที่ต่างกันไม่เที่ยงเหมือนกันพอเข้าใจจุดนี้แล้วเราจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อสัญญาทุกอย่างมันไม่เหมือนกันนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าทุกอย่างเป็นสัญญาแล้วมันจะดีหรือมันจะไม่ดีมันอยู่ที่ว่ามันให้กิเลสเพิ่มหรือกิเลสลดนั่นเองท่านก็เลือกมา5อย่างในที่นี้ที่ว่าจะเป็นส่วนของมรรคเพราะว่าเจริญให้มากนี่คือหน้าที่ของมรรคเลยมรรคเนี่ยแปลว่าทางนะทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเลือกมา5อย่างนี้ที่ถ้าทำแล้วมันจะมีคุณสมบัติเหมือนกับมรรค8เป็นไปเพื่อให้เกิดนิพพานคือความเป็นอมตะเอานี่คือกรรมสัญญาเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อแรกก็คือเรื่องของอนิจจสัญญาความกำหนดหมายว่ามันไม่เที่ยงซึ่งบางทีเราทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะคิดว่าภูเขาท้องฟ้าโลกนี้มันเที่ยงแท้แน่นอนพรุ่งนี้ยังไงพระอาทิตย์ก็ต้องขึ้นทางทิศตะวันออกวันนี้ยังไงพระอาทิตย์ก็ต้องตกทางทิศตะวันตกยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนนั่นๆๆอันนี้คือหมายรู้โดยความเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนแต่ว่าเราต้องเข้าใจหมายรู้กำหนดเขาว่ามันไม่แน่นอนนะทำไมมันถึงขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกเพราะว่า rotation วงจรการหมุนของโลกเป็นแบบนี้แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งวงจรการหมุนของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปการขึ้นทั้งที่ตะวันออกตะวันตกมันก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปอ
1: ัน
0: นี้คือลักษณะที่เรากำหนดรู้ว่าอ๋อมันไม่เที่ยงนะนักวิทยาศาสตร์เขารู้กันอยู่แล้วเขาก็จึงบอกว่าไอ้โลกนี้มันจะอยู่ไม่ได้แล้วนะเพราะมันจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะสิ่งแวดล้อมวงโคจรเรื่องสนามแม่เหล็กหรือแมกเนติกฟิลด์ของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะฉะนั้นคนมักจะค่อยมาเห็นความไม่เที่ยงตอนที่มันดับตอนที่มันพังตอนที่มันเสื่อมนั่นแหละคือช้าไปแต่เราควรที่จะกำหนดหมายเห็นเข้าใจโดยความที่เป็นของไม่เที่ยงตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่เสื่อมตั้งแต่ตอนที่มันเกิดตั้งแต่ตอนที่มันดำรงอยู่แล้วเลยความกำหนดหมายคือสัญญาข้อนี้จึงมีความสำคัญทำไมถึงบอกว่าตั้งแต่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันยังดำรงอยู่แน่น่ะมันคือไม่เที่ยงอยู่ได้เพราะว่าความไม่เที่ยงมีนัยยะที่คือต้องอาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยไม่ได้อยู่ได้ด้วยตัวมันเองถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยมีตัวมันก็เกิดถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยมันยังอยู่ตัวมันก็ยังอยู่ถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยกับมันดับไปตัวมันก็ต้องดับไปลักษณะนี้คือไม่เที่ยงเลยตั้งแต่เกิดดำรงอยู่และดับไป
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่เที่ยงมาตั้งแต่ตอนเกิดแล้วเพราะว่าถ้ามันเที่ยงใช่ป่ะมันไม่ได้จะเกิดมาได้แล้วมันมีอยู่ตลอดใช่ไหมล่ะ หรือถ้าเราจะมาดูช้าๆค่อยๆเห็นมันตอนที่มันดับไปแล้วจึงค่อยบอกมันไม่เที่ยงอันนี้คือช้าไปคุณมาเห็นแค่เฉพาะส่วนที่สามหนึ่งสองต้องเห็นมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรากําหนดหมายในข้อนี้ให้ได้ในทุกเรื่องเอาไม่ว่าจะเรื่องอาหารเดี๋ยวอาหารมันจะมีข้อต่อไปอยู่เรื่องการใช้ชีวิตเรื่องเกี่ยวกับการทํางานเรื่องเกี่ยวกับชื่อเสียงเรื่องเกี่ยวกับลาภสักการะเรื่องเกี่ยวกับเงินทองกำหนดหมายอยู่เรื่อยๆกำหนดหมายเข้าใจว่าไม่เที่ยงนะนี่นะพอเราเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บเราจะไม่ทุกข์มากเราจะมีความผาสุกอยู่ได้ในความทุกข์ไม่ว่ามันจะทนได้ง่ายหรือทนได้ยากต่างๆก็ตามอันที่สองจะมีนี่ข้อแรกอันนี้จะสัญญา
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่สองอนัตตสัญญาความกำหนดหมายโดยความเป็นอนัตตาในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอนัตตาในที่นี้ก็คือความที่มันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเองแต่มันต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นเหตุอื่นการที่ไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันมันต้องขึ้นอยู่กับเหตุอื่นสิ่งอื่นลักษณะนี้เราเรียกว่าเป็นอนัตตาที่จะสับสนก็คือฉันคิดว่าเนี่ยเป็นของฉันเป็นตัวฉันเป็นของฉันเป็นตัวตนของฉันสรรพภาษาที่สนใจก็คือเอตังมะมะเอโสหมัสมิเอโสมีอัตตาคือเป็นของเรารู้สึกว่านี่เป็นของเราเป็นของฉันรถของฉันบ้านของฉันเงินทองของฉันทรัพย์สินของฉันของฉันของฉันประเทศของฉันต่างๆนี่ของฉันของฉันคือถ้าคุณเข้าใจไปอย่างนั้นคือคุณมีอัตตาสัญญาคือความหมายรู้โดยความเป็นอัตตาเข้าใจผิดอย่างนั้นเข้าใจผิดเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยเกิดไม่ได้เป็นตัวของมันเองไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันถ้าเราเข้าใจผิดชีวิตเราจะเปลี่ยนชีวิตเราจะทุกข์แต่ถ้าเราเข้าใจถูกชีวิตเราจะไม่ทุกข์เข้าใจถูกคือเข้าใจโดยความเป็นของอนัตตาที่น่าสนใจในที่นี้นะคุณใจอย่างเช่นร่างกายของเราเนี่ยนะมนุษย์เนี่ยเราสามารถยืนได้เดินได้วิ่งได้คิดได้พูดได้ก็ฉันทำได้ฉันว่าฉันจะคิดฉันจะพูดฉันก็พูดไปได้นี่ฉันทำได้นี่คือฉันทำได้ไงคือนี่ก็ตัวฉันไงฉันจึงทำได้อย่างนี
1: ้
0: เนี่ยคือจึงเข้าใจว่านี่ตัวฉันทำได้อย่างนี้ตรงจุดนี้มันเนียนๆนุ่มๆว่าพอเราปรุงแต่งอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งในทางความคิดในทางการขยับเคลื่อนแล้วมันได้ผลออกมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราเกิดความพอใจยินดีเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาไปในสิ่งที่เราปรุงแต่งนั้นแล้วความเพลินความพอใจนั้นคืออุปาทานคือความยึดถือเพราะมีอุปทานในสิ่งที่เราปรุงแต่งไปเราจะเข้าใจทันทีว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราเป็นอัตตาขึ้นมาเพราะอาศัยอุปาทานคือความยึดถือยึดถือมันก็จะเป็นตัวตนไง
1: เ
0: ราจึงเข้าใจว่าตัวเราเนี่ยเป็นของเราเพราะเราปรุงแต่งได้เพราะเราพูดได้คิดได้ทำงานได้ฉันโทรไปหาคนนี้ฉันก็โทรติดฉันพูดไปอย่างนี้เราก็ตอบสนองเฮ้ยนี่ก็ตัวฉันนี่ทำไมเข้าใจไปงั้นนะเพราะเราพอใจไปในสิ่งที่เราปรุงแต่งไปนั้นพอเราพอใจไปปุ๊บอุปทานนั่นคืออุปทานเลยความยึดถืออุปทานเกิดปุ๊บเราจะรู้สึกทันทีเลยว่านี่เป็นตัวเราของเราขึ้นมาง่ายๆเนียนๆนุ่มๆเช่นว่าเงินของคุณใช่ไหมเงินของเราอะเรามีอยู่ในกระเป๋าเนี่ยแล้วเราก็ไปร้านโทรศัพท์มือถือสักแห่งใดแห่งหนึ่งอะ
1: ค่ะ
0: คุณก็ไปซื้อโทรศัพท์มือถือหรือซื้อกระเป๋าหรือซื้อรองเท้ามาเอาเงินของเราเนี่ยยื่นไปให้เขาแล้วเขาเอาของของเขาเนี่ยส่งมาให้เราเนี่ยความยึดถือเนี่ยมันวบลงไปในของนั้นโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นกระเป๋าใบนั้นรองเท้าคู่นั้นทันที
1: เป็นของเราทันที
0: ทันทีนะเพราะว่าก็ฉันปรุงแต่งเอาไงก็เงินฉันแล้วฉันก็ไปแลกมาด้วยการกระทำทางกายอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกศีลด้วยนะเพราะไม่ได้ขโมยเงินทองหามาได้ด้วยการสุจริตด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ไอ้ความยึดถือเนี่ยมันคืบคลานไปทันทีเพราะฉันพอใจในสินค้าตัวนี้ฉันก็ซื้อมาไงความเพลินความพอใจนั้นนั่นน่ะคืออุปาทานไหนๆก็ในอะไรที่คุณไปซื้อมานั่นแหละรองเท้ากระเป๋าหรือโทรศัพท์มือถือซื้อมาเสร็จแล้วก็เข้าใจว่านี่เป็นของเราตัวเราทันทีเพราะอะไรนะก็พอใจไปในสิ่งนั้นความเพลินความพอใจนั้นคืออุปาทานยึดถือแล้วจึงรู้สึกว่ามันเป็นอัตตาตัวตนของเราขึ้นมาทันทีมันจึงกล้าตรงนี้ แต่ว่าสิ่งนั้นไม่ว่าจะโทรศัพท์รองเท้ากระเป๋าหรืออะไรก็ตามที่คุณไปซื้อเงินทองที่คุณหามามันเป็นเงื่อนไขปัจจัยที่อาศัยสิ่งต่างๆเกิดขึ้นอยู่เสมอดูอย่างร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราจะกำมือคือเราก็กำมือไปในทางฝ่ามือได้อย่างเดียวใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันนุ่นเป็นอย่างนี้เวลาเรางอเข่าเราก็งอเข่าไปเข่าเราจะไปทางด้านหน้าแต่ถ้าเป็นนกฟลามิงโก้นี่เข่ามันจะไปด้านหลังเข้าใจไหมคือสมมติเรางอเข่าเนี่ยเข่าเราไม่หักไปทางด้านหลังเฮ้ยถ้าเราเข่าหักไปด้านหลังเราก็ทำไม่ได้ขาเราก็หักอ่ะดิหรือเราจะกำมือไปทางด้านหลังมือคุณจะทำได้ไหมอ่ะโอ้ยนิ้วก็หักอ่ะดิไม่ได้เพราะว่าร่างกายเราไม่ได้ปรุงแต่งมาแบบนั้นหูเราได้ยินเสียงแค่20-20,000 เฮิรตซ์จะไปได้ยินเสียงเหมือนสุนัขได้ไงมันไม่ได้หูเราเป็นอย่างนี้เพราะว่าการปรุงแต่งเงื่อนไขความเป็นอนัตตาของร่างกายของเรามันเป็นบางแบบนี้คุณจึงปรุงแต่งไปได้กระดูกของเราต่อมาเป็นอย่างนี้สมองของเรามาเป็นอย่างนี้ระบบประสาทระบบเงื่อนไขเลือดอะไรต่างๆแบบนี้ทำให้เราคิดได้พูดได้เดินได้ทำงานต่างๆได้ก็มันเป็นอย่างนี้มาในลักษณะที่ว่าปรุงแต่งมาเป็นแบบนี้ความเป็นมนุษย์เป็นแบบนี
1: ้
0: สัตว์เดรัจฉานก็เป็นอีกแบบหนึ่งเทวดาก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของเขาของเขาแล้วเราปรุงแต่งไปในลักษณะที่เราถูกดีไซน์มาออกแบบมาด้วยความเป็นภพเป็นสภาวะนี้มันก็อนัตตาอยู่แล้วไงมันอนัตตาอยู่แล้วแต่เราดันเข้าใจไปว่ามันเป็นของเราตัวเราเป็นอัตตาขึ้นมาเนี่ยก็จึงเข้าใจผิดพอเข้าใจผิดเพราะมีความเพลินอกุศลธรรมมันเกิดขึ้นสัญญาคือความหมายรู้ในลักษณะที่เป็นอัตตาจึงไม่ดีให้มีความทุกข์เกิดขึ้นได้แต่ก็จึงเตือนว่างั้นคุณต้องกำหนดหมายใหม่นะทำความเข้าใจใหม่ว่าจริงๆอ่ะไอ้ที่ว่าเป็นอัตตาตามันไม่ใช่นะมันเป็นอนัตตานะเป็นอนัตตาในธรรมทั้งปวงนี่พอเข้าใจข้อนี้ปุ๊บจะมีอานิสงส์มาเป็นทางที่ไปสู่นิพพานกิเลสมันจะดับได
1: ้เจ้าค่ะ
0: นี่ข้อที่สองถัดมาข้อที่สามคือมรณสัญญาคือความกำหนดหมายในความที่ว่าสิ่งต่างๆมีความตายเป็นธรรมดามรณะคือตายส
1: ั
0: ญญาคือความหมายรู้ในข้อแรกที่ว่าอนิจจสัญญาก็จะทำให้เราไม่มัวเมาในความเป็นอัตตาตัวตนของเราสิ่งต่างๆว่ามันเที่ยงเราจะไม่เข้าใจไปอย่างนั้นแต่เราจะเข้าใจว่ามันเป็นไม่เที่ยงเนาะ okay. ในข้อที่สองที่ว่าอนัตตาคุณเจริญมากๆทำมากๆแล้วจะทำให้ลดความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเป็นของเราส่วนข้อที่สามที่ว่ามรณสัญญาคือการเจริญทำข้อนี้แล้วจะทำให้ลดความมัวเมาในชีวิตคือว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยเราจะไม่แก่ไม่ตายอันนี้เราจะละความคิดแบบนี้ความเข้าใจแบบนั้นได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ซึ่งการเจริญมรณสัญญาไม่ใช่ว่าเออฉันจะต้องตายฉันจะตายไม่ใช่อันนั้นคือแบบมองโลกในแง่ร้ายแต่ลักษณะมรณสัญญาถ้าเกิดอธิบายไว้ต้องมีสองขั้นตอนหนึ่งในขั้นตอนแรกก็คือให้คิดว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายเนี่ยมีมากเหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากไม่ว่าบางทีเรื่องอาหารการกินกินอาหารเข้าไปแล้วเกิดลูกชิ้นมันติดคออึกขึ้นบางคนก็ตายได้หรือกินอาหารเข้าไปแล้วเกิดอาหารไม่ย่อยบางทีก็ตายได้อาหารเป็นพิษก็ตายได้เกิดแพ้อาหารก็ตายได้หรือบางทีเดินไปตกท่อตายได้อาบน้ำอยู่ลื่นล้มหัวฟาดพื้นตายได้ขับรถไปธรรมดาเกิดมีคนเมามาชนตายได้โอ้เหตุปัจจัยความตายมีมากมาย
1: เจ้าค่ะ
0: เราโอปอมีมากมายแล้วไงนี่คือขั้นที่หนึ่งนะขั้นตอนที่สองคือให้ทำการไตร่ตรองใคร่ครวญว่าเฮ้ถ้าเราตายไปตอนเนี้ยมีไหมบาปอกุศลที่ถ้าตายไปแล้วจะทำให้เราไปไม่ดีถ้ามีนะรีบละเลยกำจัดบาปอกุศลเหล่านั้นเสียให้ออกจากจิต
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ให้เร่งด่วนเหมือนคนที่มีไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าเขาจะไม่ทำอย่างอื่นเขาจะรีบดับไฟที่ศีรษะหรือเสื้อผ้านั้นโดยรวดเร็วจะไม่ทำอย่างอื่นก่อนจะไม่ไปแบบซื้อโค้กมากินก่อนหรือไม่แบบว่าโทรหาแม่ก่อนโทรหาดับเพลิงโอ้ยจะโทรหาทำไมดับเพลิงไฟมันไหม้อยู่บนหัวคุณก็ดับก่อนเลย
1: เจ้าค่ะรีบดับเลยนะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องสิ่งที่ต้องรีบทำก่อนมันมีอยู่ต่อหน้าเช่นเดียวกันว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรายังมี ความไม่ดีอยู่ในจิตใจนั่นนี่นะโอ้เหตุปัจจัยความตายมีมากนั่นนี่นะพวกนั้นเรียบละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั้นทันที
1: เจ้าค่ะ
0: นี่จึงมีขั้นตอนที่สองเพราะนั้นมันจะมาจบลงจุดที่ว่าเป็นกุศลธรรมหรือถ้าบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นไม่มีแล้วฉันก็รักษาศีลได้ฉันก็ไม่ได้มีจิตที่จะคิดพยาบาทใครหากงั้นให้อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์รักษาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเหล่านั้นเนี่ยให้ดีเพราะฉะนั้นมรณสัญญาเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายแต่เป็นการที่เข้าใจเหตุว่าเออมันเป็นธรรมดานั่นนี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็จบลงในการที่เราตั้งไว้ในกุศลธรรมคือความดี
1: เจ้าค่ะ
0: ต้องพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ถ้าเราทำแค่ครึ่งเดียวในความที่ว่าโอ้คิดว่าฉันจะตายฉันจะตายอยู่เลยนั่นคือมองโลกในแง่ร้ายอะไรคือไม่ดีแต่ให้เข้าใจต่อไปว่าเอางั้นเราต้องตั้งอยู่ในกุศลธรรมมีความไม่ประมาทมีความที่จะทำยังไงไม่ให้ร้อนใจแต่ให้มีกุศลธรรมตั้งไว้ก็จะดีขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาประการที่สี่ก็คือเรื่องความกำหนดหมายในความเป็นปฏิกูลในอาหารตั้งใจคำว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญาว่าอาหารนี่เป็นปฏิกูลอย่างที่เราพูดกันไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาอาหารคือการที่รู้ประมาณในการบริโภคอันนี้ก็จะเป็นนัยยะที่เป็นลักษณะเดียวกันด้วยคำพูดหัวข้ออีกอันหนึ่งที่ว่าการรู้ประมาณในการบริโภคโภชเนมัตตัญญุตานี่ก็คำหนึ่งนะอาหารเรปฏิกูลสัญญานี่ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่ก็มีความหมายในบริบทเดียวกันการรู้ประมาณในการบริโภคนั้นคือเน้นที่เรื่องเวทนาว่าให้ระงับเวทนาเก่าป้องกันเวทนาใหม่ให้บริโภคแต่พอดีในขณะที่อาหารเรปฏิกูลสัญญานี่คือเน้นมาในความที่เป็นปฏิกูลในอาหารซึ่งอาหารเวลาเราไปตามฟู้ดคอร์ทหรือว่าสั่งออนไลน์หรือว่าไปดูตามร้านรวงเนี่ยเราก็จะดูว่ามันอร่อยใช่ไหมล่
1: ะ
0: มันดีมันน่ากินเขาก็จะถ่ายรูปมาให้มันน่ากินดูดีกลิ่นหอมอร่อยอันนี้คือคิดโดยไม่ปฏิกูลเลยเนี่ยคิดโดยความเป็นของสวยงามไงพอคิดโดยความเป็นของสวยงามการจะมาระวัดระวังเรื่องเวทนารู้ประมาณในการบริโภคโอ้ยมันทำไม่ได้แล้วเพราะว่าจิตของเราไปตามรสที่ผ่านทางลิ้นไปตามนั้นเลยพอไปตามแล้วจิตเราก็จะเบื่อวะนี่คือไม่มีสติตั้งไว้บางทีก็จะทำให้เกิดอกุศลธรรมได้เช่นถ้าคุณกินไปแล้วก็ไปเจอหนวดแมงสาบอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวหยิบขีบออกแล้วกินไปเจอทั้งตัวมันด้วยเจอไข่ด้วยโอ้ยมันจะไปกินลงได้ไงแล้วถ้าเราแบบพอใจในรสอาหารนั้นมากพอเจออย่างนี้ปุ๊บช็อกซินีมาเดี๋ยวได้ต้องมีแบบเรื่องกันเกิดขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าเราพิจารณาความเป็นปริกูลอย่างที่บอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือเหมือนกับการบริโภคเนื้อลูกของเราในเวลาที่เราต้องเดินข้ามผ่านทางอันกันดารแล้วการต้องมากินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเนี่ยว่ามันเป็นของปฏิกูลด้วยเหตุ9อย่างว่าเป็นเนื้อของลูกเป็นเนื้อของลูกรักเป็นเนื้อที่ยังไม่ได้ปิ้งไม่ได้ปรุงรสใดๆเป็นเนื้อดิบแล้วก็เป็นเนื้อเด็กอ่อนความที่มันจะมีแต่ของปฏิกูลรสชาติไม่อร่อยแต่กินเพื่อให้อยู่พอได้แค่นั้นแหละให้กำหนดหมายข้อนี้ให้ดีหรืออีกนัยยะหนึ่งก็จะพูดถึงเวลาที่รับประทานเข้าไปแล้วตอนที่มันออกมาอีกทวารหนึ่งเรารับประทานเข้าไปทางทวารคือปากของเราใช่ไหมออกมาทางทวารหนักเนี่ยโอ้มันอยู่ในสภาพที่ดูไม่ได
1: ้
0: มันไม่น่าดูคิดเป็นปฏิกูลแบบนี้ก็ได้พิจารณาไปเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีความรู้ประมาณในการบริโภคเพื่อให้เรามากำหนดรู้เวทนาให้ถูกต้องแล้วก็ทำความเข้าใจให้ดีเราก็จะมีอานิสงส์ใหญ่นั่นคือข้อที่สี่ถัดมาข้อที่ห้าคือความกำหนดหมายในความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงฉันจะกำว่าสภาโลกีอนะพิรตะสัญญาว่าสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยไม่น่าที่จะให้เกิดความเพลิดเพลินใจอั อย่างเช่นว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศตอนนี้เขาเปิดประเทศแล้วนะคุณเดินใจที่ว่าให้ต่างชาติเข้ามาต่างชาติก็เปิดประเทศแล้วให้คนประเทศไทยไป
1: เจ้าค่ะ
0: เขาก็มีแคมเปญแล้วเที่ยวญี่ปุ่นไหมเที่ยวเกาหลีไหมอย่างเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้ยจะเราไปเที่ยวดูต่างๆเออนั่นน่าเพลินใจสนใจดีสวยงามอันนี้คือไม่ได้เลยเที่ยวดูนั่นนี่เราก็จะเพลินไปตามตาตามหูต่างๆซึ่งสิ่งที่ถูกก็คือต้องกำหนดหมายว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าเพลินนะไม่น่าที่จะไปยินดีพอใจไปตามสิ่งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายเพราะว่าถ้ามองโลกในแง่ร้ายก็คือปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างแต่นี่คือให้มองโลกตามความเป็นจริงมองโลกตามความเป็นจริงโดยความเป็นของที่ไม่น่าเพลิดเพลินใจก็เห็นว่ามันเป็นธรรมดามันก็มีผัสสะที่น่าพอใจผ่านทางตาก็จะมีความสุขเวทนาเกิดขึ้นเราจะทำข้อนี้ได้เราก็ต้องมีสติเพราะว่าความไม่เพลินคือความที่มีสติเราอาจจะไปเที่ยวด้วยแต่ก็เที่ยวแบบมีสติไม่เผลอเพลินไปเราก็ตั้งสติสัมปชัญญะไว้ก็สามารถที่จะกำหนดหมายโดยความเป็นของไม่น่าเพลิดเพลินใจในโลกทั้งปวง
1: เจ้าค่ะ
0: คำว่าโลกในที่นี้ก็ต้องหมายถึงภาษาที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าอย่างนี้ถ้าเราทำให้มากเจริญให้มากคือเราเดินตามทางมรรค8ที่จะมีนิพพานเป็นที่สุดจบนี่คือข้อที่61และ62
1: เจ้าค่ะ
0: อยากจะฝากการบ้านอย่างหนึ่งให้ท่านผู้ฟังไปลองอ่านให้พระอาจารย์ทบทวนดูหน่อยว่า61 62นี่มันเหมือนกันหรือมันต่างกันจุดไหนไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าดูแล้วมันเหมือนกันอยู่แล้วก็เอ๊ะทำไมท่านต้องแยกเป็น2ข้อก็ไม่แน่ใจแล้วก็อาจจะเป็นคนละที่ละทางหรือยังไงฝากท่านผู้ฟังหรือท่านผู้รู้ที่อาจจะมีความเข้าใจในบางข้อบางประการก็ให้เป็นคอมเมนต์มาไว้ด้วยกันแล้วกันเดี๋ยวบ้าน
1: เจ้าค่ะเพราะว่าดูตามตัวอักษรแล้วก็จะเหมือนกันนะเจ้าค่ะในข้อ62แต่ข้อ61จะแบบเหมือนอธิบายมากลงลึกซึ้งมากกว่าถูกไหมเจ้าค่ะ
0: อืมก็จะมีคำที่จะแปลเป็นภาษาไทยให้ความเข้าใจได้อยู่
1: เจ้าค่ะรวมทั้งมีบาลีด้วย
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: แต่หัวข้อแล้วก็ไส้ในมันก็เหมือนกันก็เลยไม่แน่ใจอยากจะฝากท่านผู้ฟังลองไปอ่านดูว่ามันเป็นยังไงมา
1: แล้วก็ลองคอมเมนต์มาดูนะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้คิดว่าน่าจะคุยกันได้ประมาณนี้แต่ว่าเหลือเวลาอีกนิดหน่อยอยากให้พระอาจารย์ได้เมตตาสรุปนิดนึงว่าวันนี้เราคุยกันมาถึงจุดไหนแล้วก
0: ็
1: คราวหน้าจะเริ่มหมวดใดเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: วันนี้เราก็ยกธรรมะตั้งแต่ข้อ58จนถึงข้อ62โดยก็จะเป็นเรื่องราว3เรื่องราวเรื่องราวแรกข้อ58ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายทรัพย์ในลักษณะที่ให้เกิดความเจริญในชีวิตของเราไม่ให้เสื่อมโดยการใช้จ่ายทรัพย์ในตัวเราในพ่อแม่ในลูกภรรยาครอบครัวคู่ค้าการค้าขายผู้ที่ทำความดีต่างๆโดยให้ตั้งจิตว่าให้เขามีอายุยืนนานแบ่งปันกันเราจะมีความเจริญในลักษณะการใช้จ่ายทรัพย์ปรารภพวกเจ้าลิชวีที่กรุงเวสาลีส่วน 59-60 ก็จะเป็นเรื่องของพระที่บวชเมื่อแก่อายุมากแล้วศัพท์ภาษาที่เราเรียกใช้ก็คือหลวงตาอย่าไปเหมารวมว่าพระหลวงตาจะไม่ดีหมดไม่ใช่ที่ดีก็มี
1: คุ
0: ณนั้นลักษณะที่ดีก็จะบอกไว้อยู่2ในยะในยะละ5ข้อเหมือนกัน2ข้อก็จะมีทั้งหมด7ข้อ8ข้อแต่ที่เป็นคุณสมบัติที่ดีที่ถ้าใครปฏิบัติดีแล้วก็เป็นความดีของผู้นั้นแล้วในข้อ61 62ก็จะเป็นประเด็นเรื่องสัญญา5ประการจะเป็นทางให้ไปสู่นิพพานได้โดยคำว่าสัญญานั้นพระอาจารย์ก็อธิบายถึงความที่ว่ามันจะส่วนที่เป็นทุกข์ก็มีส่วนที่เป็นมรรคก็มีท่านดึงส่วนที่เป็นมรรคนี้ออกมาอธิบายไว้ว่าจะเป็นทางไปได้แล้วจริงๆมันจะไม่ได้มีแค่สัญญา5อย่างนี้ด้วยจะมีสัญญา10ประการด้วยก็ คยบอกไว้กับท่านพระกิริมานนท์คือบอกไว้กับท่านพระอานนท์ปรารภการป่วยของท่านพระกิริมานนท์ซึ่งเราจะไปเจอกันในหมวดที่เป็นหมวด10ทศกาลนิบาตตอนนี้อยู่ในหมวด5ท่านก็ยกมา5ข้อก่อน
1: อัน
0: นี้เป็นข้อ61 62เชิญบ
1: ังค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็พระอาจารย์ได้สรุปให้ฟังแล้วก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่กับขุดเพชรในพระไตรปิฎกกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เชิญบานเชิญบาน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับอรัญญาชมชื่นกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่16จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่16จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี
6: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่16จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่ลำปางอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกกาญจนบุรีตราดเลยอุบลราชธานีอุดรธานีและหนองคายเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่ระยะนี้จนถึงวันที่6กันยายนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบาง

0: นายเอกนิติทานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2ในวันแรกวันนี้ผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังว่ามีประชาชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีซึ่งกระทรวงการคลังได้ปรับลดเงื่อนไขการจองซื้อขั้นสูงต่อครั้งเป็นไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งจากเดิม3ล้านบาทต่อครั้งเพื่อกระจายการถือครองพันธบัตรให้กับผู้ลงทุนส่งผลให้มีผู้ซื้อรวมทั้งสิ้น 3,157 คนเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายครั้งก่อนที่มีผู้ซื้อทั้งหมด 1,590 คนโดยสามารถจำหน่ายครบเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาททั้งพันธบัตรออมพลัสรุ่นอายุ3ปีและพันธบัตรออมพลัสรุ่นอายุ10ปีส่วนผู้ที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังไม่ทันสามารถจองซื้อผ่านช่องทางบอนคอนเน็กวงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24แห่งและผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีของวันจันทร์ที่7กันยายนถึงเวลา 15:00 นของวันพุธที่9กันยายนและจะประกาศผลการจัดสรรในวันที่10กันยายนพร้อมคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรกรณีได้รับไม่ครบตามที่จองซื้อในวันเดียวกันสำนักงานประกันสังคมย้ำสิทธิผู้ประกันตนติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอสสามารถเข้ารับการตรวจและยาต้านไวรัสตามสิทธิ์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์สามารถเข้ารับการตรวจติดตามอาการตรวจทางห้องปฏิบัติการและรับยาต้านไวรัสตามสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายณสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสำนักงานประกันสังคมเริ่มดำเนินการให้สิทธิประโยชน์ในการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และเอดส์มาตั้งแต่ปี2549สนับสนุนยาต้านไวรัสในบัญชียาหลักแห่งชาติทั้งสูตรพื้นฐานและสูตรสำหรับดื้อยารวม20รายการครอบคลุมผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์ทุกระดับโดยยืนยันว่าผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดส์ยังคงได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมอย่างต่อเนื่องทั้งการตรวจติดตามอาการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการได้รับยาต้านไวรัสโดยสามารถเข้ารับบริการณสถานพยาบาลตามสิทธิ์ของตนนิตยาคุณสิมรายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her

0: River.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจธรรม

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื
2: ้อฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
5: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

วัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเสียงใหม่บ้านเฮาหาฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปะกันกับปอประสนิยพรตะกิติชัยนะเจ้ากับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมในพื้นที่รวมถึงมาตรการที่ฮึกการช่วยเหลือแล้วก็บทเพลงกำเมืองม่วนๆนำมาฝากกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้าช่วงแรกนี้ก็มีเรื่องของต่างจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นก็มีการเปิดตัว Cosmo Local CNX 2026ที่จะยกระดับเชียงใหม่สู่เมืองแห่งการเฮียนฮู้และก็ความคิดสร้างสรรค์ระดับนานาชาติพร้อมที่จะมีการขับเคลื่อนโมเดลการเฮียนฮู้เปิดปืนตี้ฮือกับคนท้องถิ่นและก็ผู้คนจากทั่วโลกได้มาร่วมใช้ชีวิตเฮียนฮู้แลกเปลี่ยนสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยกันนะเจ้าซึ่งก็จะมีภาคส่วนต่างๆที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมรวมถึงภาคีเครือข่ายโดยนะเจ้าตอนนี้ก็มีการจัดขึ้นตลอดทั้งเดือนกันยายน2569ในรูปแบบของป๊อปอัพวิลเลจโดยมีความร่วมมือของการที่จะได้พัฒนาแนวทางเชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่นกับกลุ่มทำงานต่างไก่หรือนอแมดจากทั่วโลกเลือกย่านสันป่าคอยวัดเกตเป็นพื้นที่แซนด์บ็อกซ์เพื่อฮือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกิจกรรมต่างวัฒนธรรมการสร้างสรรค์แล้วก็ผู้ประกอบการท้องถิ่นฮือเติบโตควบคู่กับการเชื่อมโยงเครือข่ายคนรุ่นใหม่แล้วก็จะมีการเชิญชวนนะเจ้าคือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่มีการเข้ามาเฮียนฮู้แล้วก็มีจากหลายประเทศเลยบอกว่าจะเป็นญี่ปุ่นมาเลเซียเกาหลีเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็จะมีการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการลดและต่อยอดเชื่อมโยงอาหารกิจกรรมเกษตรยั่งยืนภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นที่สร้างเครือข่ายสำหรับผู้ประกอบการอิสระครีเอเตอร์เราก็จะมีการร่วมกันออกแบบต้นแบบของการพัฒนาเมืองเป็นแฮมก้าวหนึ่งสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่เปิดพื้นที่ให้กับคนท้องถิ่นและก่อประชาคมโลกได้ร่วมกันออกแบบอนาคตของเมืองสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชื่อมโยงวัฒนธรรมและก็ขับเคลื่อนฮือเชียงใหม่สู่การเติบโตอย่างสมดุลต่อยนะเจ้าแฮมตี้ดึงตี้หลายท่านเลยว่าช่วงวันหยุดเนี่ยจะไปแอลที่ไหนไปเช็คอินกันได้แล้วก็ไปร่วมชมสัมผัสกับสีสันของดอกกระเจียวแล้วก็ดอกปทุมมากว่า 50,000 ต้นนะเจ้าที่กำลังผลิบานงดงามแต่งแต้มสีสันในผืนป่าสีเขียวที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชวนที่จะมีฮือได้มาสัมผัสกับความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็จะมีการเจิญจวนชมสวนดอกไม้ตามเส้นทางต่างๆเก็บภาพความประทับใจท่ามกลางความที่สวยงามร่มรื่นช่วงของดอกกระเจียวแล้วก็ดอกปทุมมาที่เป็นพืชที่มีความโดดเด่นแล้วก็เป็นกลุ่มพืชที่มีคุณค่าต่อการศึกษาเฮียนฮู้ด้านพืชศาสตร์นะเจ้าเปิ้นบอกว่าเบ่งบานนักกว่า 50,000 ต้น18สายพันธุ์ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นแฮมนึ่งเป็นวันพักผ่อนที่จะปาลูกปาหลานปาญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆนะจะไปพักผ่อนไปฮิวใจไปเฮียนฮู้ธรรมชาติสัมผัสกับความงดงามของพันไม้ในบรรยากาศพื้นป่าสีเขียวนะเจ้าแล้วก็ตลอดช่วงต่างที่ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีตึงคาเฟ่มีร้านอาหารมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างธรรมชาติแล้วก็มีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ตัวเนาะก็ไปปักหมุดไปเช็คอินกันได้นะเจ้าการจัดกิจกรรม
ที่จะมีการเตรียมพัฒนาเรื่องกาแฟเจียงใหม่ครบวงจรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และก็ยั่งยืนกับกิจกรรม The Royal Coffee Journey 12ดอย12เดือนเป็นกาแฟที่ขับเคลื่อนเพื่อเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ประกอบการและก็ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่เน้นการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำครอบคลุมเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนจากแหล่งปลูกกาแฟคุณภาพ12แหล่งนะเจ้าพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการการแปรรูปแล้วก็เชื่อมโยงกับร้านกาแฟผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวก็จะมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงกาแฟเปิ้นฮ้องว่ากิจกรรม Coffee X Lifestyle จากกิจกรรมฟาร์มทริปประกอบ Business Matching ก็คือการจับกู้ธุรกิจนะเจ้าเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเกษตรกรผู้ประกอบการภาคส่วนต่างๆก็จะมีไปจนถึงเดือนมีนาคม2570ยกระดับกาแฟเจียงใหม่ที่มีคุณภาพมาตรฐานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชุมชนพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงกาแฟเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนนะเจ้าแล้วก็เป็นหนึ่งแนวทางสำคัญเลยที่จะสืบสานพระราชปณิธานควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มคือกับสินค้าเกษตรส่งเสริมการท่องเที่ยวพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเชียงใหม่คือเติบโตอย่างสมดุลและก็ยั่งยืนต่อยนะเจ้าแถมเรื่องหนึ่งมีการเชิญชวนไปทำกิจกรรมขอฮ้องว่าสายมูที่ห้ามพลาดกับการส่งเสริมท่องเที่ยวสายศรัทธาความเชื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจชุมชนเป็นมูมันนะเจ้าประจำเดือนกันยายนเพราะว่าก็จะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเนาะเส้นทางแห่งศรัทธาจัดทำรูปเล่มมูพาสปอร์ตสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะสะสมตาประทับประจำพระธาตุตึงเสาห้าแห่งกิจกรรมมอบเหรียญโชคดีแล้วก็จะมีการเชิญชวนฮือไปท่องเที่ยวตามปฏิทินการจัดกิจกรรมนะจะมีทั้งโครงการจิตตภาวนาช่วงวันที่4ถึง12กันยายน2569ที่โรงแรมศรีปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่มีงานประกวดผ้าเครื่องบูชาไทยมีเทศกาลประกวดเกี่ยวกับเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศนะเจ้า19ถึง20กันยายน2569ที่เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วก็ยังมีกิจกรรมพิธีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีในวันที่9กันยายน2569ที่วิหารหลวงวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่มีกิจกรรมตักบาตรโชติกาทุกวันเสาร์เลยนะเจ้าตั้งแต่7โมงเช้าบริเวณหน้าพระธาตุพระเจดีย์หลวงวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่กิจกรรมมูมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์เชียงใหม่ในฐานะเมืองแห่งศรัทธาและก็วัฒนธรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและก็ความประทับใจพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้เติบโตต่อยเจ้าเรื่องของการเตือนให้เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกนะเจ้าเพราะว่าทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกยังต้องเฝ้าระวังและก็ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่าเป็นช่วงฤดูระบาดแล้วก็มีจำนวนผู้ป่วยที่ตอนนี้ก็มีการดูนะเจ้าทุกพื้นที่เลยก็มีสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงานผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้สังเกตอาการหากว่ามีไข้สูงต่อเนื่อง2วันควรไปหาแพทย์เลยนะจะไปพบแพทย์เลยหลีกเลี่ยงการใช้ยาต้านอักเสบหรือมีการเข้าไปดูข้อมูลต่างๆที่ทางกรมควบคุมโรคเพราะว่าก็ต้องมีอสม.เปิ้นเข้าไปแจกไซอาเบตเนาะแล้วก็
บอกวิธีป้องกันกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านแล้วก็บริเวณรอบๆตัวปิดฝาภาชนะใส่น้ำเพื่อมิดชิดใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายใส่อาเบสนะเจ้าคว่ำภาชนะขังตี้บ่ได้ใจกำจัดเศษขยะบริเวณบ้านแล้วก็แนะนำให้ทายากันยุงเพื่อป้องกันตัวกาวจากการถูกยุงกัดโดยเฉพาะผู้ป่วยไข้เลือดออกเพื่อเป็นการป้องกันส่งต่อเชื้อไข้เลือดออกสู่บุคคลในครอบครัวเพราะว่าดูแล้วเนี่ยถ้าโดนยุงลายครบนะเจ้าก็อาจจะมีอาการปวดหัวมีไข้เฉียบพลันปวดเมื่อยตามตัวปวดกระบอกตาคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงเบื่ออาหารหรือว่าสังเกตว่ามีผื่นแดงตามร่างกายนะเจ้าบางรายนี่อาจจะรุนแรงถึงขั้นภาวะช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวมีภาวะโรคอ้วนนะเจ้าขอฮือพี่น้องประชาชนได้สังเกตอาการของตัวเกาเพราะว่าที่บอกว่าเน้นว่าถ้ามีไข้แล้วซื้อยามากินคนเดียวโดยเฉพาะยาต้านการอักเสบกลุ่มแอสไพรินไอบูโพรเฟนแล้วก็ไดโคฟีแนคเนี่ยรวมถึงยาชุดเนื่องจากว่าบอกควรที่จะกินยาเหล่านี้ทำให้มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเมื่อมีไข้ควรรับประทานยาพาราเซตามอลเท่านั้นเท่าอันนะเจ้าแล้วก็หากว่าไข้บัดลดเนี่ยมีการอาเจียนขึ้นเลือดออกตามไรฟันมีจุดเลือดออกตามผิวหนังหรือว่าซึมลงนี่คือฟังไปพบแพทย์เพื่อฮับการวินิจฉัยแล้วก็ฮับการรักษาตัวนะเจ้ามีในเรื่องของชุมชนต้นน้ำบ้านขุนปังจังหวัดเชียงใหม่ฮับมอบกล้ากาแฟ 3,000 ต้นสร้างอาชีพต่างเลือกเนาะได้มีการจะทำโครงการธรรมชาติปลอดภัยแล้วก็จะมีการสนับสนุนคนอยู่ห่วมกับป่าพัฒนาอาชีพทางเลือกสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนตำบลบ้านขุนปังมีการประชุมหารือแล้วก็สร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมอาชีพทางเลือกที่สอดคล้องกับระบบนิเวศภายใต้โครงการต่อยอดผลผลิตสู่ท้องตลาดพร้อมมอบกล้าพันธุ์กาแฟคุณภาพดีจำนวน 3,000 ต้นลงพื้นที่ร่วมปลูกกาแฟในแปลงเกษตรกรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านขุนปังซึ่งเป็นชุมชนต้นน้ำที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลป่าเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่อุทยานอย่างเข้มแข็งแล้วก็มีการส่งมอบกล้ากาแฟในเตื้อนี้นะเจ้าก็จะเป็นการที่จะต่อยอดผลผลิตการขยายผลสู่ท้องตลาดจากพื้นที่บ้านแม่สายป่าเมี่ยงเป็นชุมชนต้นน้ำในเขตอุทยานคือมีความร่วมมือในการดูแลป่าโดยโครงการนี้ก็มุ่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชน เดิมทีแล้วเนี่ยชาวบ้านพึ่งพาการปลูกชาเลือดมังกรแล้วก็ชาอัดสำเป็นหลักแต่ว่าเผชิญกับความเสี่ยงจากกลไกของราคาแล้วก็ตลาดที่บ่แน่นอนนะเจ้าการนำกาแฟเข้ามาเป็นพืชทางเลือกเสริมก็จะช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็สร้างรายได้ที่มั่นคงขึ้นกาแฟก็ยังเป็นพื้นที่ต้องมีการเชิงอนุรักษ์นะเจ้าว่าเติบโตใต้ร่มเงาไม้ใหญ่แล้วก็ยังช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำตัวเนาะเพราะว่าเราก็มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องของการดูแลทรัพยากรป่าไม้นะเจ้าแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาต่างๆเนาะโดยการที่ได้มีการนำกาแฟเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้เป็นการต่อยอดต่อยแล้วก็สร้างเครือข่ายสร้างความสมดุลให้คนอยู่คู่กับป่าสนับสนุนให้ชุมชนเปลี่ยนจากการทำการเกษตรแบบเดิมเนี่ยมีการวางแผนผลิตที่มีระบบการตลาดรองรับอย่างเป็นรูปธรรมช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเกาปรับเปลี่ยนบทบาทของชาวบ้านมาเป็นผู้ร่วมดูแลผืนป่าแล้วก็สามารถที่จะได้เข้ามาดูนะเจ้าเกี่ยวกับบทบาทต่างของต่างชุมชนที่จะได้พัฒนาดูแลหมู่บ้านไปตัวกันเนาะ
ทางนี้เนี่ยโครงการธรรมชาติปลอดภัยและก็ตั้งอุทยานแห่งชาติศรีลานนาก็ขับเคลื่อนโครงการต่อยอดผลผลิตสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่องยกระดับตึงรายได้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะเจ้าแล้วก็พร้อมกับการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติทำให้คนอยู่คู่กับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ตัวนะเจ้าแถมเรื่องนึงเรื่องการขยายเวลาซื้อทรัพย์คืนในโครงการพักทรัพย์พักหนี้ถึงสิ้นปี2570ทางธนาคารแห่งประเทศไทยมีการขยายเวลาซื้อทรัพย์สินคืนในโครงการต่างๆที่จะมีการขอขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ซื้อทรัพย์สินคืนเร่งติดต่อสถาบันการเงินเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องก่อนครบกำหนดสัญญาเดิมนะเจ้าก็มีการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขาดสภาพคล่องนะเจ้าด้วยการโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันคือสถาบันการเงินเพื่อเป็นการชำระหนี้คือสิทธิ์ซื้อคืนได้ภายในระยะเวลา5ปีซึ่งปัจจุบันแล้วเนี่ยมีผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในโครงการกว่า400รายที่จะทยอยครบกำหนดใช้สิทธิ์ซื้อทรัพย์สินคืนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2569ที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ภาครัฐนะเจ้าสนับสนุนคือสถาบันการเงินใช้มาตรการที่อยู่ในการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับซื้อทรัพย์สินคืนอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นสินเชื่อมีทรัพย์เพิ่มเติมสภาพคล่องและก็โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซอฟโลนของธนาคารออมสินนะเจ้าแล้วก็ยังมีผู้ประกอบการที่มีการเข้าถึงนะเจ้าแหล่งเงินทุนต่างๆเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการเพิ่มการหาเงินทุนทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยมีการขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์จนถึงวันที่31ธันวาคม2570เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยก็ยังมีศักยภาพมีเวลาเพิ่มเติมเพื่อที่จะจัดหาแหล่งเงินทุนแล้วก็ดำเนินธุรกิจไปได้นะเจ้าเร่งติดต่อสถาบันการเงินเพื่อดำเนินการให้เข้าถึงและเจ้าแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจให้มีสภาพคล่องหาแหล่งเงินทุนได้เนาะแล้วก็สามารถซื้อทรัพย์สินคืนตามกำหนดเพื่อให้ปิกมาเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้โดยเร็วเจ้าแล้วก็มีการอัปเดตเรื่องของกรมบัญชีกลางนะเจ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเข้ามาในเดือนสิงหาคมสำหรับผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ที่ยังได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องเนาะจะมีวงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนมิถุนายนจนถึงกันยายนแล้วก็มีส่วนลดค่าหุงต้มเป็นค่าแก๊สหุงต้มกรกฎาคมถึงกันยายน80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะจะมีวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนมีทั้งการใช้รถบขส.รถไฟขสมก.รถไฟฟ้านะเจ้าแล้วก็ทุกวันที่ซาวเนี่ยจะมีเงินเบี้ยความพิการ200บาทต่อคนต่อเดือนรวมถึงสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการมีบัตรประจำตัวคนพิการแล้วก็ได้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทต่อคนต่อเดือนโดยเจ้าก็สามารถที่จะเช็คได้ทางสำนักงานคลังจังหวัดหรือว่าที่ทางกระทรวงการคลังนะเจ้า

้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์สหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรยดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงรับปริญญาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด

และกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้

อท็อปนอกตอนนี้มีการเฟ้นหาสุดยอดโอท็อปเข้าแข่งขันระดับประเทศที่จะมีการคัดยกระดับมาตรฐานสินค้าเพิ่มโอกาสทางการเกษตรการตลาดสร้างรายได้ขึ้นกับชุมชนมีการเปิดเผยนะเจ้าจากทางด้านนายบุญลือธรรมธนานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยจังหวัดเชียงใหม่ปี2569ร่วมกันตรวจสอบกันกรองพิจารณารับรองผลการหื้อคะแนนของคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและก็กันกรองการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดซึ่งในปีนี้ก็มีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดเชียงใหม่ส่งเข้ารับการคัดสรรหรือคัดเลือกนะเจ้าจำนวน600สาวผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรอง614ผลิตภัณฑ์ก็จะมีตึงประเภทอาหารเครื่องดื่มเครื่องแต่งกายสมุนไพรที่บรรจัยอาหารนะเจ้าแล้วก็มีของตกแต่งของที่ระลึกซึ่งการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จัดขึ้นเพื่อจัดดันดับแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาระดับประเทศเป็นการจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลทั่วไปแล้วก็ใช้เป็นแรงสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตัวเจ้ามีการดูนวัตกรรมเกี่ยวกับทางแพทย์ท้องเหนือเจ้าตังฮงบาลนครพิงเปิ้นก็มีการผ่าตัดต้อหินแบบแผลน้อยฟื้นตัวโวยปลอดภัยกว่าเดิมซึ่งก็เป็นการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยต้อหินในพื้นที่โดยการผ่าตัดต้อหินโดยที่การฝังท่อระบายของเหลวขนาดน้อยนักเลยเข้าไปในดวงตาเพื่อลดความดันลูกตาเป็นการทักษะแบบแผลน้อยตีช่วยลดโอกาสการเกิดพังผืดภาวะแทรกซ้อนได้ดีเหมาะสำหรับผู้ป่วยต้อหินมุมเปิดระดับปานกลางถึงรุนแรงตีบตอบสนองต่อการใช้ยาหรือว่าเลเซอร์ซึ่งโรคต้อหินยังคงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรหากไม่ได้รักษายังทันท่วงทีเนี่ยล่าสุดวงการจักษุแพทย์ไทยได้ก้าวไปแห่งขั้นต่อหนึ่งนะเจ้านำเทคโนโลยีการผ่าตัดต้อหินแบบแผลน้อยด้วยอุปกรณ์ที่จะมาเปลี่ยนโฉมรักษาต้อหินที่มีความปลอดภัยสูงเจ็บตัวน้อยลงกว่าเดิมยังเห็นได้ชัดนะเจ้าแล้วตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าข้อดีก็คือเป็นการตอบโจทย์ผู้ป่วยยุคใหม่เนาะแผลน้อยมากลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อรอบดวงตาฟื้นตัวเร็วลดระยะการพักฟื้นที่โรงพยาบาลผู้ป่วยสามารถปิกไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้นลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อนะเจ้าสำหรับผู้ป่วยที่สนใจควรที่จะเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและก็รับคำปรึกษาจากจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหินโดยละเอียดเพื่อที่จะประเมินความเหมาะสมในการทักษะตัวเจ้าตอนนี้เฮาก็มีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับการที่ได้เดินหน้าบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสู่งานวิจัยที่จะได้ใช้งานแต่เลยมีการรับมอบแผนบริหารจัดการน้ำ5ปีจากคณะวิจัยรับมือกับน้ำท่วมน้ำแล้งพร้อมวางรากฐานความมั่นคงด้านน้ำในอนาคตตัวนะเจ้าเป็นการวางแผนบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกภาคส่วนนำมาวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื้นที่แล้วก็กำหนดแนวทางการที่จะทำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่กำหนดยุทธศาสตร์ตึงการจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการผลิตการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรน้ำแล้วก็การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการโดยผลการศึกษาก็พบนะเจ้าว่าจังหวัดเชียงใหม่ยังเกิดกับปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆขณะที่ข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำของแต่ละหน่วยงานก็ยังแยกการจัดเก็บ
ทำให้การวางแผนแก้ไขปัญหายังมีการเชื่อมโยงแล้วก็เกิดความซ้ำซ้อนทางคณะผู้วิจัยก็เลยได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำพร้อมนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยระบบ GISที่จะระบุพื้นที่เสี่ยงจัดลำดับความสำคัญในการแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการน้ำในเขตเมืองและก็พื้นที่เกษตรโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนระบบเตือนภัยพัฒนาแหล่งน้ำขนาดน้อยและก็เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็การที่จะได้มีลดความซับซ้อนการทำงานนะเจ้าบริหารจัดการทรัพยากรรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างยั่งยืนต่อยนะเจ้านอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการที่จะได้จัดหาเกี่ยวกับระบบปัญหาที่เฮาต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่เปิ้นมีการใช้งานทัฟฟี่ฟองดูเต็มระบบในการจัดการปัญหาเมืองเชิญชวนฮื้อผู้คนเลยนะเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเชียงใหม่มีช่องทางในการแจ้งแล้วก็มีการจัดการปัญหาที่พบผ่านไลน์แชทบอทแบบอัตโนมัติแล้วก็ยังสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าแจ้งความคืบหน้าคือกับผู้ที่แจ้งปัญหาได้แห่มตัวส่วนลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ส่งผลคือการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นยกระดับการมีส่วนร่วมของพลเมืองแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทุกที่ทุกเวลานะเจ้ามีระบบที่แจ้งเตือนคือรายละเอียดแล้วก็แจ้งถึงการวิเคราะห์ปัญหาจากข้อมูลโดยอัตโนมัติแจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเช่นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมทางหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาครวมไปถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่เชิงกำกับดูแลติดตามอย่างเช่นการเกิดแก้ไขปัญหาการห้องเฮียนนะเจ้าอย่างรวดเร็วแล้วก็บางทีเนี่ยพบปัญหาเมืองแบบปล่อยผ่านแจ้งง่ายๆด้วยทัฟฟี่ฟองดูเพียงที่มีการต้องถ่ายรูปเนาะเล่าเรื่องหรือว่าแชร์พิกัดแล้วก็กดส่งระบบจะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามสถานการณ์ได้ทุกขั้นตอนเลยนะเจ้าสำหรับการขอรับความช่วยเหลือทางทัฟฟี่ฟองดูของเทศบาลนครเชียงใหม่ก็เริ่มจากต้องมีการเพิ่มเพื่อนในไลน์ก่อนนะเจ้าแอดไลน์ไปที่ทัฟฟี่ฟองดูแล้วกดเมนูแจ้งเรื่องจากนั้นก็เลือกประเภทปัญหาที่ต้องการเช่นถนนชำรุดกาขยะมีการจัดการเรื่องของปัญหาขยะก่อหรือปัญหาเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างน้ำท่วมฟุตบาทเสียหายนะเจ้าคือพิมพ์รายละเอียดของปัญหาแล้วก็ถ้ามีแนบผู้ภาพไปตัวนะเจ้าแล้วก็แชร์ตำแหน่งที่เกิดปักหมุดสถานที่ก็ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็กดส่งรับเลขติดตามเรื่องแล้วก็ติดตามสถานะการดำเนินงานแบบเรียลไทม์ได้ตัวนะเจ้าก็มีการเริ่มใช้ในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะเจ้าที่จะมีการแก้ไขปัญหาเมืองแบบเต็มระบบของทางเทศบาลนครเชียงใหม่โดยนะเจ้าอันเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยซึ่งเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมว่าจะเป็นป้องกันน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากการดูแลการอพยพพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าเกิดน้ำท่วมเนาะทางด้านศูนย์ CM Ford เปิ้นก็มีการเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบออนไลน์ในการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยก็จะมีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่เพิ่นก็มีการเปิดศูนย์บริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือว่าศูนย์ CM Force เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยที่บูรณาการทำงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำหนดมาตรการรับมือถึงก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและก็หลังเกิดเหตุที่จะดูแลความปลอดภัยลดผลกระทบต่อประชาชนให้หนักที่สุดโดยศูนย์นี้เนี่ยเปิ้นจะมีการติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็ควบคู่ไปกับการใช้ระบบกล้องวงจรปิดระบบออนไลน์เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยประเมินสถานการณ์และก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนคือทันท่วง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เร่งจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
1: สหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารของตุรกีที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านการแข่งขันแบดมินตันเวิร์ลทัวร์750ไชน่ามาสเตอร์2026นักแบดมินตันไทยตกรอบทั้งหมดแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เร่งจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
3: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นนึงก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรมาอะไรแบบนี้อันนี้เราก็คงไม่ให้
2: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะ กำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
4: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
2: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานวางหลักเกณฑ์การจ่ายไฟฟ้าสำหรับกลุ่มธุรกิจ Data Center โดยแบ่งออกเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญโดยกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกลุ่มเพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าของภาคครัวเรือนและผู้ใช้ไฟทั่วไปกำหนดให้ Data